0: ้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นสนาการเหลื่อม
0: รอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก

0: 7:10 น.นะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยครับคุณผู้ฟังรถเยอะนะตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วมาจนถึงชั่วโมงนี้เนี่ยไม่กี่นาทีนะครับตอนนี้พระราม4ด้านขาเข้านะครับช่วงแยกคลองเตยต่อเนื่องใต้ทางด่วนเนี่ยมีท้ายสะสมนะครับช่วงเลยจากสามแยกคลองเตยไปเนี่ยจะเริ่มเจอท้ายแล้วนะครับเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับมาถึงทางด้านของแยกสารแดงนะครับตัดกับสีลมเนี่ยนะฮะตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับต่อเนื่องมาทางสามย่านนี่ก็เริ่มที่จะมีปริมาณรถมากแล้วนะครับด้านขาเข้านะครับของพระราม4นะครับเริ่มมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าและมีสลับหยุดด้วยนะช่วงก่อนเข้าใต้ทางด่วนพระราม4เนี่ยนะครับส่วนทางสุขุมวิทเข้าอโศกเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับทองหล่อมาทางพร้อมพงษ์ไปอโศกยังเคลื่อนตัวได้ในซอยอโศกฝั่งมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้ากลางซอยนะทางด้านของอโศกเพชรเข้าอโศกสุขุมวิทยังเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณบุญมีนะครับคุณบุญมีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณบุญมีมีอุบัติเหตุตรงไหนครับเนี่ย
1: ตรงนั้นมันก่อนถึงสถานีรถไฟตลิ่งชันหน่อยนึงประมาณสักร้อยเมตร
0: ถนนอะไรครับ
1: ถนนอันนี้มันมุ่งหน้าตรงไปที่จะไปออกสถานีรถไฟบางลำลูกไปออกกาญจนาได้นะครับ
0: เป็นเลียบทางรถไฟตลิ่งชันนะ
1: ใช่ก่อนถึงทางรถไฟตลิ่งชันประมาณ100เมตรนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์น่าจะเสียชีวิตเห็นมีอะไรคุมแล้วแต่ไม่ใช่เป็นของมูลนิธิมาแต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนั้นมา
0: ครับ
1: ที่ตำรวจมาแล้วมีผ้าอะไรคุมอยู่นะน่าจะเสียชีวิตแต่ผมไม่ทราบว่าเหตุเกิดกับอะไร
0: เห็นมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวใช่ไหมครับ
1: มีมอเตอร์ไซค์นั่งอยู่คันหนึ่งแล้วก็คนชีวิตนี่รู้สึกจะเกือบขึ้นไปบนภูป่าเลยทางนั้นเป็นทางแยกหน่อยๆเป็นทางแยกซ้ายหน่อย
0: อยู่ช่องทางไหนนะคุณบุญมีอยู่ช่องทางไหนนะครับ
1: ช่องซ้ายสุดตรงนั้นมี
0: สองช่องเลยนะ
1: ต้องทางการจราจรนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ยังไม่มีมูลนิธิหรือรถพยาบาลมานะครับ
0: ครับผม
1: เจ้าหน้าที่แต่รถตรงนั้นก็ไม่ติดเท่าไหร่แต่เป็นทางโค้งอันตรายอันตรายเพราะว่าที่เกิดเหตุยังไม่มีใครไปวางป่วยว่าข้างหน้าจะมีอุบัติเหตุอะไรต้องโค้งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอยู
0: ่ครับ
1: บอกให้เพื่อนๆที่ใช้ถนนเส้นนี้ระวังหน่อยนะมันเป็นทางโค้งหน่อยโค้งแล้วเลี้ยวซ้ายเลยมอเตอร์ไซค์น่าจะเกิดเลี้ยวซ้ายแล้วชนกับอะไรสักอย่าง
0: สันนิษฐานเบื้องต้นนะ
1: ความเลยมาเร็วแล้วความ
0: ได้
1: เอ็ดวิทย์ห้าเสียงว่ามีห้าคุมอะไรคุม
0: ครับตรงนี้รถปริมาณเยอะไหมรถไม่ติดใช่ไหม
1: รถไม่เยอะรถยังคล่องตัวมาบางครั้งแล้วก็รถยังคล่องตัวยังไม่จะมีขัดตรงนั้นนิดนึงตรงที่มีอุบัติเหตุนะ
0: ครับผม
1: บอกว่าคุณอย่าให้ใครไปตั้งโวยสัก100 เมตร 200 เมตรเป็นทางโค้งเลยโค้งเลยเลี้ยวซ้ายเลยอ่ะเป็นทางโค้งเลยเลี้ยวซ้าย
0: เห็นเจ้าหน้าที่มากันหลายคนไหมครับเนี่ย
1: ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียว
0: ครับ
1: รถมูลนิธิอะไรยังไม่
0: ยังไม่มีมาได้ครับเลยจุดนี้ไปตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ยคุณ
1: ตอนนี้ผมเลยบางกำลุกมาแล้วครับรถไฟบางกำลุกมาแล้วครับคล่องตัวทั้งไปทั้งกลับเลย
0: ได้ครับ
1: คล่องตัว
0: ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณบุญมี
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เป็นถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันนะครับก่อนถึงสถานีรถไฟตลิ่งชันเล็กน้อยนะครับไม่แน่ใจนะว่าเสียชีวิตหรือเปล่าคาดว่าน่าจะเสียชีวิตนะครับจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับรถยังไม่ติดนะครับนะการจราจรยังคล่องตัวครับคุณโจรายงานเข้ามานะครับบอกว่าจตุรทิศในฝั่งขาเข้านะช่วงเลียบบึงมักกะสันต่อเนื่องมาทางด้านของหมอเหล็งเนี่ยลงมาทางแยกหมอเหล็งรถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับนะรถปริมาณมากแล้วนะครับฝั่งกับการด้านขาออกเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวขอดูล่าสุดนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็ท้ายยาวขึ้นกว่าก่อนหน้านี้นะครับจตุรทิศเนี่ยโอ้คือตอนเนี้ย นะครับท้ายนี่อยู่บริเวณเหนือแยกอโศกดินแดงแล้วนะครับก็แน่นๆเต็มๆเหมือนกันนะลงมาทางด้านของมักกะสันนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาทางพญาไทนี่ก็รถเยอะนะครับพญาไทเข้าแยกศรีอยุธยายังไม่มากนะครับมีท้ายยังอยู่ช่วงหน้าสถานีตำรวจพญาไทนะครับสน.พญาไทนะฮะส่วนด้านฝั่งกลับกันรถที่มาจากทางแยกวัดเบนนะครับก็เริ่มเยอะนะครับมาทางด้านของแยกเสาวนีสะพานเสาวนีตรงเนี้ยนะก็ถ้าเลยทางแยกศรีอยุธยาไปก็จะคล่องตัวในฝั่งขับฝั่งกลับกันนะฮะส่วนทางด้านของคุณอุทัยนะครับแจ้งมาบอกว่าถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างแยกสนสนมุ่งหน้าแยกลำสาลีการเคลื่อนตัวช้านะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งด้วยฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวไปติดตามบนทางด่วนกันบ้างนะครับกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับมีกรณีช่วงกลางสะพานพระราม9ขาเข้ามีรถทัวร์จอดเสียด้วยเพิ่มเติมกับทางคุณพรพิพัฒน์ทอง3นะครับสวัสดีครับคุณพรพิพัฒน
3: ์สวัสดีครับผมคุณพัฒน์ครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทางช่อง100ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับตรงกลางสะพานพระราม9ขาเข้าเลยใช่มั้ยครับคุณพรพิพัฒน
3: ์ครับผมตรงจุดดังกล่าวเนี่ยจะอยู่ช่วงบริเวณเหนือธนาคารกสิกรนะครับผมตรงนั้นก็ตอนนี้นะครับเป็นรถทัวร์จอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายอะครับแต่ช่วงนี้ครับผมทางเจ้าหน้าที่อะครับได้ดำเนินการนำรถยกมาแล้วก็กำลังเตรียมเคลื่อนย้ายแล้วครับ
0: อืมครับ
3: ใช่ครับแต่ตอนนี้ก็คือตรงการจราจรตรงจุดดังกล่าวนี่ยังถือว่ายังไม่เป็นปัญหานะครับยังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับ
0: ครับอยู่ช่องซ้ายเนาะช่องเดียว
3: ตอนนี้อยู่ช่องซ้ายช่องเดียวเลยครับผมก็คือวิ่งได้ช่องทางกลางแล้วก็ช่องทางขวาครับแล้วก็จะผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ยังถือว่าคล่องตัวอยู่ครับคุณพัชครับ
0: อ๋อได้ครับเดี๋ยวน่าจะใช้เวลาอีกแป๊บนึงใช่ไหมครับ
3: คาดว่าน่าจะอีกประมาณไม่เกิน10นาทีครับผมเพราะว่าน่าจะเคลื่อนย้ายได้ครับ
0: อ๋อครับผมอ่ะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันเส้นทางอื่นเป็นยังไงบ้างครับคุณบอลพิพัฒน
3: ์ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับ
0: ครับ
3: ตรงนี้เลยครับผมจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ระดับดินแดงลดน้อยครับแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2มาเลยครับแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่ส่วนทางออกนุพิทักษ์ก็ท้ายสะสมประมาณสัก200เมตรครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงทางลงพระราม4ชะลอตัวตามรอบไฟแดงทำให้มีท้ายสะสมมากีดขวางทางตรงเป็นบางครั้งนะครับส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือยังถือว่าใช้การได้ดีครับผมแล้วก็ส่วนที่ฝั่งกับกันขาออกเมืองเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับผมผ่านขึ้นเนินพื้นติดไปแล้วก็คล่องตัวแล้วครับผมเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2มุ่งหน้าออกไปทางดินแดงยังถือว่าคล่องตัวจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมระดับบางนาตอนนี้ลดน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณข้างด่านสุขุมวิท62เลยครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับส่วนฝั่งกลับการขาออกเมืองตอนนี้คล่องตัวแล้วครับในส่วนดาวคะนองนะครับผมที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับท่าเรือตอนที่ด้านหน้าดาวคะนองก็จะสะสมประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับต่อเนื่องออกไปถนนพระราม2เลยครับผมแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับจะมามีชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณเชื่อมขั้นด่วนขั้นที่2เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ตรงจุดที่มีรถเสียก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือยังถือว่าใช้การได้ครับผมแล้วก็ส่วนที่ฝั่งกลับการขาออกเมืองตอนนี้คล่องตัวครับในส่วนสายศรีรัตน์นะครับผมแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับผมมีสะสมหน้าด่านประชาชื่นในส่วนที่จะออกไปถนนรัชดานะครับทำให้มีท้ายสะสมมาประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับคันสุดท้ายแต่ชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณโค้งบางซื่อนะครับแล้วก็จะหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าสะสมมาจากช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทที่มีปริมาณรถหนาแน่นแล้วก็รถมากนะครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวครับ ในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับผมตอนนี้ก็ยังถือว่าเข้าได้ต่อเนื่องครับจะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณต่างระดับรามคำแหงนะครับผมส่วนทางลงพระราม9ตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหาครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าด่านอโศกศรียังคงเข้าได้ต่อเนื่องผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทยังถือว่าใช้การได้ครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับการขาออกเมืองตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชตมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะครับหน้าด่านจตุโชตสะสมเล็กน้อยครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นเกษตรนะครับแล้วก็จะมาเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งช่วงบริเวณทางลงวัดเท้าครับ ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางลาดประชาอุทิศนะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางอานันลงยังถือว่าคล่องตัวครับส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหานะครับก็ยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับ
0: ครับ
3: ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมจากชลบุรีมุ่งหน้ามาทางบางนานะครับตอนนี้มีสะสมแค่จุดเดียวคือช่วงบริเวณหน้าด่านบางนากม.6นะครับสะสมประมาณสัก100เมตรครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้แค่รถมากยังเคลื่อนตัวได้นะครับในส่วนสายปัจจิมพัทยานะครับผมจากตลิ่งชันนะครับมุ่งหน้ามาทางบางซื่อนะครับผมเวลานี้จะมีรถมากแค่ช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านบางซื่อประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแค่รถมากแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายอุดรพัทยาทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกยังถือว่าคล่องตัวตอนนี้ภาพรวมยังถือว่ารถน้อยอยู่ครับผ
0: ม
3: การทางพิเศษก็ขอฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เหตุน้ำท่วมนะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงกันนะครับยังไงคาดว่ารถกรณีรถเสียในส่วนสายเฉลิมนครน่าจะเคลื่อนย้ายในอีกสักพักนะครับยังไงขอบคุณคุณพัฒน์ในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณพรพิพัฒน
3: ์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณทางคุณพรพิพัฒน์ทองสามนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะฮะกลางสะพานพระราม9ด้านขาเข้านะครับของทางด่วนขั้นที่1นะครับที่มีรถเป็นรถทัวร์จอดเสียมีปัญหาระบบเครื่องยนต์นะครับยังมีท้ายสะสมอยู่ใกล้หน้าด่านดาวคะนองนะครับแล้วก็ต่อเนื่องถนนพระราม2ด้านขาเข้าก็เริ่มมีผลกระทบนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาหน่อยนะครับอยู่เลนซ้ายนะครับนะกำลังดำเนินการในการเคลื่อนย้ายกันอยู่ด้วยนะครับส่วนใครที่ใช้เส้นทางพระราม2ขาเข้าก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวน่าจะอีกสักครู่นึงนะครับคุณฟังโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับด้านที่มาจากทางดินแดงรถจะค่อนข้างเยอะกว่าทุกด้านแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแท้ยังไม่ยาวนะพญาไทเข้าอนุสาวรีย์ยังดีนะครับแล้วก็ทางด้านของพหลโยธินเข้ามาราชวิถีเข้ามาก็ยังคล่องตัวแต่ว่ารถที่ออกจากวงเวียนอนุสาวรีย์มาทางพญาไทเนี่ยตอนนี้รถเริ่มเยอะนะครับเพราะว่าชะลอตัวช่วงแยกราชเทวีด้วยแล้วก็มีท้ายในสะสมเข้ามาในวงเวียนอนุสาวรีย์นะครับนะด้านขาออกนะฮะส่วนทางด้านของพระราม1นะฮะยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับแยกกษัตริย์ศึกนะครับพงพระรามต่อเนื่องมาทางเจริญผลนะยังเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงราชประสงค์นะครับมีชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟเช่นเดียวกับโดยรอบแยกปทุมวันทั้งฝั่งพญาไทนะที่เข้ามาทางด้านของพระราม1ที่มาจากทางสยามแต่ก็ยังไม่ยาวนะครับทั้ง4ด้านนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะเพลินจิตใต้ทางด่วนนาเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับโดยรอบแยกอโศกตอนนี้รถเริ่มเพิ่มเร็วนะฝั่งขาเข้านะครับนะมีสะสมชะลอตัวช่วงแยกสุขุมวิท26นะครับเข้ามาทางด้านของแยกอโศกนะฮะเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุเลียบทางรถไฟตลิ่งชันกับทางคุณเจ้าหน้าที่นะครับคลองสาร13นะครับกู้ชีพวิชัยเวชนะครับสวัสดีครับคลองสาร13
4: ครับผม
0: ครับอันนี้เป็นลักษณะเป็นเหตุยังไงครับตรงนี
4: ้เป็นจักรยานยนต์น่าจะหลุดโค้งครับแล้วก็มาชนกับเครื่องสูบน้ำของกทม.
0: โอเคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับผู้ขับขี
4: ่ตอนนี้เสียชีวิตนะครับ อายุประมาณ15-20 ปีครับ
0: ครับมากี่คนนะครับ
4: มาคนเดียวครับผู้ชาย
0: เสียชีวิตเลยนะครับ
4: ใช่ครับ
0: โอเคครับแล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
4: เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาครับจากแพทย์นิติเวชแล้ว
0: ครับรถกับศพผู้เสียชีวิตนี่อยู่เลนไหนครับตอนนี
4: ้อยู่เลนซ้ายสุดครับเลนซ้ายสุดชิดฟุตบาทด้านซ้ายมือ
0: ครับมีคนเห็นเหตุการณ์เหรอครับที่เขาให้การเพิ่มเติมข้อมูลกัน
4: เ คนเห็นเหตุการณ์ตอนนี้ผมยังไม่มีใครเนี่ยมาแจ้งนะครับว่าเห็นเหตุการณ
0: ์ครับ
4: แต่ลักษณะการชนก็มีรอยเฉียวชนกับเครื่องสูบน้ำครับ
0: ได้รับความเสียหายไหมครับตัวเครื่องสูบน้ำของกทม.เนี่ย
4: ไม่ครับมีรอยถลอกครับนิดเดียว
0: ครับตอนนี้การจราจรนี่เป็นยังไงบ้างครับผ่านจุดดังกล่าว
4: คล่องตัวครับพี่ไม่มีรถไม่ได้ติดครับเพราะว่าเป็นซอยชุมชนถนนสองเลน
0: คือรถไม่ได้เยอะด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับพี
0: ่ตอนนี้ทางญาติเขาทราบหรือยังครับ
4: ยังครับตอนนี้รอญาติเขาโทรกลับมาเครื่องน้องครับเพราะว่าเครื่องน้องปลดล็อกไม่ได้เขาใช่แล้วครับ
0: อ๋อครับโทรศัพท์ก็ยังเปิดเครื่องก็ยังเปิด
4: ได
0: ้อยู่นะ
4: ใช่ครับ
0: แต่งกายยังไงอะครับผู้เสียชีวิตเป็นคนทำงานไหมหรือว่ายังไง
4: น้องผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นสีดำครับใส่เสื้อของกลมสีขาวเสื้อยืด
0: เหตุเกิดสักช่วงกี่โมงได้ครับเนี่ย
4: น่าจะเช้ามืดครับพี่น่ามันเขาบอกว่าน่าจะนานแล้วตั้งแต่ประมาณ4-5ได้แล้วมั้ง
0: อ๋อครับโอ้ใครเป็นคนแจ้งอะครับตรงเนี้ย
4: มีผู้เห็นเหตุการณ์นะครับเขาน่าจะขับรถผ่านแล้วเขาโทรแจ้งเพราะว่าผมได้โทรสอบถามมาเขาแล้วแต่เขาไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเขาขับรถผ่าน
0: ครับก็ตอนนี้รอทางเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี
4: ้ใช่ครับ
0: เป็นลักษณะจุดเกิดเหตุมันเป็นมุมอับยังไงบ้างไหมครับเนี่ยตรงนี้
4: เป็นทางโค้งปกติครับพี
0: ่
4: เป็นทางโค้งเป็นโค้งตรงสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันนะครับ
0: ครับ
4: ก่อนตรงจุดเกิดเหตุจะเกาะอยู่สักประมาณสักเมตรหนึ่งครับจะถึงสามแยกชิมพี
0: เกิดเหตุบ่อยไหมครับเนี่ยตรงนี
4: ้ไม่ครับไม่บ่อยนะครับ
0: เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ดูแล้วน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับเนี่ย
4: น่าจะใช้เวลาสักพักครับพี
0: ่ครับ
4: เพราะว่าผมไม่รู้ว่าแพทย์เขาจะมาออกมาตอนไหน
0: นะฮะได้ครับแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับการจราจรแต่อย่างใดนะจุดนี
4: ้ได้ครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับคลองสาร13
4: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ นะ
4: ฮะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณนะครับทางคลองสาร13นะครับกู้ชีพวิชัยเวชนะก็น่าจะเกิดเหตุมาตั้งแต่ช่วง4-5ประมาณนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเป็นเหตุที่เรียกได้ว่ามีคนแจ้งมานะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะรถจักรยานยนต์นะครับลักษณะก็คือไม่ได้มีคู่กรณีนะครับเสียหลักแล้วก็ไปชนเข้ากับเครื่องสูบน้ำของกทม.ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันนะครับบริเวณก่อนถึงสถานีรถไฟตลิ่งชันเล็กน้อยเสียชีวิตนะครับอายุประมาณ 15-16 ปีเป็นชายขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะก็ท่านใดที่ผ่านจุดนี้ผ่านแล้วผ่านเลยนะครับอย่าเพิ่งไปชะลอดูกำลังรอทางด้านของแพทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่มายังที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของถนนรามคำแหงในฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับโรงเรียนเทพลีลามีรถเก๋ง Honda CR-V สีดำจอดเสียอยู่ขวางช่องทางกลางนะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับกับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลกันก่อนครับ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณอนัชชาครับ
6: สวัสดีค่ะเรามีรายงานของทางศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่เจรจาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปีพุทธศักราช2519หรือพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทซึ่งเป็นคำร้องของส.ส.พรรคการเมืองฝ่ายค้าน133คนขอให้ศาลวินิจฉัยว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือ ตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจะส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปนะคะส่วนกรณีของกระทรวงการคลังนะคะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าปัญหาข้อจำกัดทางการคลังหลังการออกพระราชกำหนดกู้เงิน4,000 ล้านบาทกดดันให้กระทรวงการคลังต้องออกแบบหลักเกณฑ์คัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้มงวดโดยเฉพาะเกณฑ์การตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลอันนี้คลังเนี่ยยึดหลักการที่ว่าพ่อแม่เนี่ยยังมีลูกอุปการะเลี้ยงดูอยู่นะเพื่อที่จะนำสิทธินั้นเนี่ยไปช่วยคนที่ไม่มีใครดูแลและหากพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีแต่ว่าไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูจริงนะคะในพ่อแม่สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีได้หลังประกาศผลวันที่17 กรกฎาคมนี้นะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยโซเชียลร้อนเหมือนกันนะเพราะว่าไปตัดสิทธิ์พ่อแม่นะคะแต่นี้เขาก็เลยบอกแล้วย้ำอีกทีนะคะพ่อแม่สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได
0: ้
6: ถ้าลูกไม่ได้เลี้ยงดูจริงนะคะทีนี้กระทรวงการคลังก็อธิบายบอกว่าการออกหลักเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดก็เพื่อดูแลการใช้เงินภาษีประชาชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลังจากตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากไม่ใช่คนจนจริงๆบางคนเนี่ยมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทห้างหุ้นส่วนบริษัทและหลายคนก็มีพฤติกรรมนำสวัสดิการที่ได้ไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ดังนั้นกระทรวงการคลังก็ต้องตรวจสอบหาผู้ที่มีรายน้อยรายได้น้อยตัวจริงเข้าโครงการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อที่จะแก้ปัญหาความยากจนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากการคัดกรองรอบนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางเสนอครม.พิจารณาเปิดลงทะเบียนเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายใต้กรอบสิทธิ์คงเหลือ9,300,000สิทธิ์นะแล้วก็ยังมีมาตรการบรรเทาค่าของชีพอื่นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาไม่นับรวมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะคะ
0: คร
6: ับ ส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะนายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในโอกาสเดินทางเยือนกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี OECD ในระดับรัฐมนตรีการหารือในครั้งนี้เพื่อกำหนดท่าทีเชิงรุกของไทยในการแก้ปัญหาประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในไหลทวีประหว่างไทยกัมพูชาตลอดจนแนวทางการดำเนินงานภายใต้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งมีการเตรียมความพร้อมมาล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวันที่29 พฤษภาคมก่อนการเดินทางไปกรุงปารีสนะคะนายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในไหลทวีปทับซ้อนกันโดยมีหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนะคะส่วนต่างประเทศนะคะกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลในเลบานอนปฏิเสธเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐนายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มมากล่าวในแถลงการณ์บอกว่านี่เป็นการเจรจาที่ไร้ประโยชน์แล้วก็น่าอับอายสำหรับเลบานอนทั้งชาวเลบานอนส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธข้อตกลงนี้ค่ะโดยเมื่อวันพุธกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศต่ออายุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนโดยมีการจัดตั้งเขตความปลอดภัยภายในเลบานอนซึ่งกำหนดให้ต้องอพยพสมาชิกของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ทั้งหมดออกจากพื้นที่ระหว่างชายแดนอิสราเอลกับแม่น้ำลิทานีก็อยู่ห่างไปทางเหนือประมาณ30 กิโลเมตรซึ่งตอนนี้กองกำลังภาคพื้นดินของอิสราเอลเนี่ยยึดครองอยู่นะคะผู้นำของฮิสบอลเลาะห์ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจานะคะเขาก็บอกว่าข้อตกลงฉบับนี้บังคับแต่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ไม่ได้บังคับอะไรอิสราเอลเลยนะคะคือกำหนดว่าอิสราเอลเนี่ยต้องหยุดยิงแล้วก็ถอนกำลังออกจากแนวรบทางตอนใต้ซึ่งเท่ากับเป็นการยอมแพ้แล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายของอิสราเอลที่จะยึดครองที่ดินตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็ประธานาธิบดีวโลดิมิร์ เซเลนสกี้แห่งยูเครนค่ะเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกนะคะถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเรียกร้องให้มีการพบปะเจรจากันโดยตรงในความพยายามครั้งใหม่ที่จะยุติสงครามในจดหมายบอกว่าการรอจนกว่าสงครามในยุโรป จะกลายเป็นจุดสนใจของสหรัฐอีกครั้งนั้นเป็นเรื่องผิดพลาดแล้วก็เสริมมาสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการมีส่วนร่วมโดยตรงระหว่างยูเครนกับรัสเซียเท่านั้นนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาของการเจรจาซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธไปแล้วนะคะด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะก็บอกว่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากหากผู้นำทั้งสองคนนี้ได้พบกันแล้วก็เจรจากันโดยตรงส่วนทำเนียบเทมลินยืนยันว่าได้รับจดหมายแล้วแล้วก็จะแจ้งให้ประธานาธิบดีทราบต่อไปนะคะ
0: คร
6: ับ ท้ายที่รายงานของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่อีกครั้งนะคะเพิ่มขึ้น 874.86 จุดหรือร้อยละ 1.73 ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 51,561.93 จุด Nasdaq Composite ให้ผลตอบแทนติดลบเพราะว่านักลงทุนเริ่มปรับพอร์ตโยกย้ายเงินออกจากหุ้นชิปไปสู่หุ้นที่ไม่ใช่กลุ่มเทคโนโลยีปิดตลาดลดลงเลยละ 0.09 ปิดที่ 26,830.96 จุดแล้วก็ S&P เพิ่มขึ้น 30.63 จุดเลยละ 0.41 ปิดที่ 7,584.31 จุดนะคะแต่ว่าน้ำมันตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงนะคะน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าเดือนสิงหาคมลดลงเลยละ 2.84 อยู่ที่95.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็ในเม็กซ์นะคะล่วงหน้าเดือนกรกฎาคมลดลงดอลลาร์ 3.10 มาอยู่ที่ 93.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะน้ำมันในตลาดโลกเริ่มลดลงแล้วนะเพราะว่าเริ่มได้รับข่าวดีอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้คือมันวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณนาชา
7: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ขอบคุณทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีเพิ่มเติมเข้ามาทาง YouTube นะครับคุณพัชนีนี่บอกว่าการจนาพิเศษตะวันตกบางใหญ่นะครับมีฝนตกลงมาที่ปัดน้ำฝนเบอร์1เบอร์2เลยนะครับอาจจะปล่อยๆนะครับนะสวัสดีทางคุณรพีด้วยนะครับสวัสดีทางคุณธนกรด้วยนะครับทักทายเข้ามาคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจอรุณสวัสดิ์กันมานะครับพี่จุกระเบียบด้วยนะครับมาส่งกำลังใจให้ทุกเช้าเลยนะครับคุณกู๊ดมิ้วนะครับให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยสวัสดีทักทายคุณจอมด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยคุณ AA ด้วยนะครับนะในเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับทาง YouTube JS100 เพิ่มเติมทักทายกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ฉันได้แล้ว
10: ผมก็ได้
9: ป้าก็ได
11: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ซื้อเลย
12: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
15: ่40ครับ
16: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
15: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
10: ุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านขีดชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
17: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาว
18: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
19: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
20: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
21: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

0: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปเพิ่มเติมการจราจรในพื้นที่ของสน.หัวหมากนะครับร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขารองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: แกสวัสดีตอนเช้าเจ้าคุณพันธ์และสมาชิกแกสารวัตรที่ไหนก็กันครับ
0: ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตรเช้านี้ครับ
1: ช่วงนี้นะครับในส่วนของแยกรามคำแหงมุ่งหน้าคลองตันขวาพระราม9สะพานข้ามแยกยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
0: ซ
1: ึ่งเช้านี้มองดูแล้วดีกว่าเมื่อวานนะครับยกระดับรามคำแหงไม่มีแถวสะสมนะครับ
0: ครับ
1: และในส่วนของบ้านนาเทคโนสวนสนลำสาลีช่วงนี้รถมีปริมาณแต่ยังจ่ายรถได้โดยตลอดจะหนาแน่นช่วงหน้ารอพอรามนะครับผมช่วงนี้ก็ให้ตลอดเร่งระบายในจุดต่างๆนะครับในส่วนของศรีนครินทร์เข้าออกช่วงนี้ยังได้ดีไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: นะครับผมก็จะมีปัญหานิดหน่อยในช่วงซอยรามแห่ง24ช่วงประตู8ประตู8หน้าวิทยาลัยรามกำแพงนะครับช่วงนี้ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานเข้าสาธิตกลางนะครับเพราะเปิดเต็มระบบตั้งแต่เมื่อวานนะครับทั้งประถมและมัธยมนะครับก่อนข้างในอนุมัติช่วงนี้อยู่ระหว่างเร่งระบายนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่มีปัญหานะครับ
0: คร
1: ับ ถนนศรีนครินทร์ร่มแก้วใช้การได้ดีนะครับยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับโดยภาพมวลรวมวันนี้ถือว่าดีกว่าเมื่อวานนะครับยังไม่มีทลายสะสมยังขึ้นตัวได้ดีทุกจุดนะครับคุณพัดครับ
0: ครับอุบัติเหตุรถเสียมีบ้างไหมครับเช้านี
1: ้อ๋อไม่มีครับที่จะพูดถึงเลยครับพอพูดถึงที่ไรจะมีทุกทีนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้พอพูดที่ไรมีทุกทีนะครับตอนนี้ก็เจอผิวเรียงโฟยังดีนะครับยังมีปัญหานะครับคุณพัดครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากครับรองสารวัตรครับ
1: ครับยินดีครับผม
0: ดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขาครับรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากนะครับคุณฟังมีรถจอดสุขุมวิทด้านขาเข้าเป็นรถเมรถสองรถแท็กซี่สิเขาบอกว่าจอดรอรับผู้โดยสารเนี่ยนะหน้า Imperial สำโรงหรือว่า Big C สำโรงเนี่ยนะฮะทำให้รถเมย์รถสองแถวเนี่ยเขาเข้าป้ายไม่ได้นะครับก็เลยต้องจอดรับผู้โดยสารจอดส่งอยู่เลนกลางอะครับนะคือจุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่แบบรถสองแถวเนี่ยเขาจะต้องเข้าป้ายนะช่วงแถวๆหน้า Imperial สำโรงเนี่ยพอเข้าไม่ได้เนี่ยก็จอดเลนกลางอุ้ยอันตรายนะครับคือทั้งจอดส่งจอดรับเนี่ยก็ลำบากนะครับมีท้ายนะครับทางด้านของสุขุมวิทในด้านขาเข้านะตรงช่วงผ่านหน้าห้าง Imperial สำโรงเนี่ยนะครับมีสะสมนะครับรถเคลื่อนตัวช้าเลยเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณหัวโจ99นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับผม
3: ถนนทุกสายก็น่าจะมุ่งหน้าไปตรงหน้าลุงเดียนจะไปทางไหนก็จะติด
0: ใช่
3: ครับทหารบอกเข้าแน่นนะครับจากด้านพรบุตรเข้าไปทางถนนหน้าพระค่อนข้างจะหนาแน่นเป็นพิเศษนะครับ
0: คร
3: ับ หน้าพระยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับทางซ้ายเข้าเรียกคลองจีดีติดนิดนึงนะครับตรงไปจะติดหน้าโรงเรียนราชินีเหมือนกันหมุนรอบๆวงรอบสมดียังได้ดีนะครับยังไม่เป็นปัญหาก็ติดดีนึงครับตรงที่ถนนด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนสงขล
0: อ๋อครับ
3: รามอินทรีตรงนั้นหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรตรงนี้เข้าได้ช้านิดหนึ่งนะครับเพราะข้างรถจะต้องวิ่งตรงเข้าไปในมหาวิทยาลัยอ่ะก็เลยทำให้ถนนที่เข้าใช้แถวค่อนข้างยาวนะครับเลี้ยวขวาก็รอนิดกันเพราะว่ารถทางตรงก็ช่วงรถมันเข้าไม่ค่อยได้นะครับก็ฝากไว้ตรงนั้นครับถนนดอนตูมก็คือ375ที่จะขาเข้าค่อนข้างแน่นเหมือนกันสองสัญญาณไฟจะเลี้ยวขวาเข้าไปทางถนนทหารบกนะครับก
0: ็
3: ใจเย็นนิดนึงไกลแล้วโรงเรียนก็คงจะส่งแล้วก็ออกมาแล้วมันจะเริ่มติดต่อยลงนะครับฝากไว้ด้วยครับ
0: ครับขอบพระคุณครับพี่หัวตัว99นะครับเพิ่มเติมมาให้นะครับก็เดี๋ยวใกล้8นาฬิกาด้วยนะช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีปริมาณรถมากหน่อยช่วงหน้าโรงเรียนนะครับพี่ปูนสงครามนะครับเข้ามาในฝั่งขาเข้าเนี่ยตอนนี้ท้ายเนี่ยเลยแยกพระราม5ไปแล้วท้ายนี่อยู่ตรงช่วงหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นะครับสะสมอยู่ตรงข้ามนะครับเนี่ยท้ายเริ่มแน่นเหมือนกันนะเข้ามาผ่านทางด้านของใต้สะพานพระราม7เนี่ยรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับวงสว่างประชานุกูลก็แน่นเหมือนกันนะครับมีท้ายเนี่ยสะสมช่วงก ่อนขึ้นลอยข้ามแยกวงสว่างนะครับกรุงเทพนนท์นะตอนนี้ก็ติดนะครับจากแยกติวานนท์เข้ามาท้ายนี่อยู่แยกติวานนท์นะครับแล้วก็การเคลื่อนตัวดูทางฝั่งของทางด้านตะวันออกกันบ้างศรีนครินทร์นะครับเริ่มมีท้ายนะคุณผู้ฟังในฝั่งขาเข้าในตอนนี้จากแยกศรีเทพาต่อเนื่องไปทางแบริ่งเนี่ยนะครับมีท้ายเริ่มสะสมนะครับก็ตามหน้าโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็ในซอยแบริ่งนะครับลาซานเนี่ยหน้าโรงเรียนลาซานหน้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟเนี่ยก็มีชะลอตัวด้วยนะครับศรีนครินทร์เข้าเนี่ยท้ายอยู่บริเวณช่วงซอยวัดด่านสำโรงนะครับแล้วก็ถ้าเลยทางด้านของแบริ่งไปเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับลาซานไม่ติดนะฮะสีเอี่ยมเข้าไปสีอุดมเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับไปชะลอตัวช่วงเข้าแยกสีพัดนะครับมีท้ายนี่สะสมยาวนะฮะท้ายมีชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดด้วยนะครับคือเลยข้ามคลองพระโขนงไปเนี่ยก็จะเริ่มติดแล้วนะครับเข้าแยกพัฒนาการพัฒนาการในซอยในฝั่งขาเข้าไปทางถาวรทวัฒน์นี่ก็มีท้ายนะครับสะสมอยู่ช่วงตรงข้ามกับโลตัสพัฒนาการนะฮะส่วนข้ามคลองตันเนี่ยนะครับท้ายก็อยู่เลยใต้ทางด่วนนะครับนะแต่ว่าทองหล่อไปพร้อมพงยังดีนะครับเพชรอุทัยเข้าแยกอโศกเพชรเริ่มเยอะรถเริ่มเคลื่อนตัวช้าอโศกดินแดงผ่านทางรถไฟกำแพงเพชร7เข้ามาทางท้ายซอย อโศกเพชรนะครับมีท้ายอยู่ช่วงใต้ทางด่วนนะแล้วก็ทางด้านของพระรามเก้ายกระดับนะครับในด้านขาเข้าข้ามแยกพระรามเก้ารถเคลื่อนตัวช้านะครับมีท้ายสะสมอยู่เหนือแยกพระรามเก้านะครับต่อเนื่องมาทางโบสถ์แม่พระเข้าไปทางดินแดงเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับไปชะลออีกทีช่วงใต้ถนนดินแดงเข้าอนุสาวรีย์นะครับแต่ด้านที่มาจากทางราชวิถีพหลโยธินยังเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าไปทางอนุสาวรีย์ถนนประชาธิปกนะครับออกจากวงเวียนใหญ่รถเยอะเข้าแยกบ้านแขกยังมีเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณหน้าโรงเรียนศึกษานารีแล้วก็ฝั่งลงมาจากทางสะพานพระปกเกล้าในฝั่งขาออกมีท้ายชะลอตัวช่วงด้านบนของสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับเลี่ยงออกมาได้นะครับใครที่จะไปแยกบ้านแขกลงมาจากสะพานพระปกเกล้าเนี่ยก็เลี่ยงใช้สมเด็จเจ้าพระยาขวาที่แยกท่าดินแดงนะมาขวาอีกทีที่ลาดหญ้าเข้าวงเวียนใหญ่ก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับถนนกรุงธนบุรีนะครับในฝั่งขาเข้าข้ามสะพานตากสินท้ายชะลอตัวเหนือแยกตากสินนะครับกระบึกเข้ามาท้ายสั้นลงนะครับแต่ก็จะมีชะลอตัวช่วงต่างระดับสวนเรียบนะครับมาทางโค้งวุฒากาศนะฮะราชพฤกษ์ในเช้าวันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะคุณผู้ฟังโอ้ราชพฤกษ์วันนี้ดีนะวงแหวนต้นตกนะครับเริ่มมีปริมาณรถนะช่วงทางด้านของต่างระดับบางใหญ่เข้ามาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าจะมาชะลออีกทีช่วงข้ามคลองบางม่วงนะครับต่อเนื่องมาทางต่างระดับบางคูเวียงนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ติดหยุดนิ่งถือว่าดีนะครับวันนี้วงแหวนต้นตกแล้วก็ทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็เพิ่มเติมกันนะครับหลายๆจุดที่คุณผู้ฟังช่วยกันแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยด้วยส่วนด้านบนของสะพานพระราม9ในฝั่งขาเข้าทางด่วนขั้นที่1ที่ก่อนหน้านี้มีรถนะครับเป็นรถทัวร์ไปจอดเสียระบบเครื่องอยู่เลนซ้ายนะครับล่าสุดเดี๋ยวดูสักหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายนี่สะสมเข้ามาทางถนนพระราม2โอ้ยังมีอยู่นะน่าจะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะครับรอระหว่างดำเนินการนะครับตอนนี้พระราม2ขาเข้ายังมีผลกระทบนะครับอยู่หน้าสน.บางมดนะเนี่ยมีรถเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ก็เป็นผลกระทบมาจากด้านบนนะครับของทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1ที่มีรถทัวร์นะครับไปจอดเสียท้ายแถวยังยาวนะครับเดี๋ยวรอดำเนินการเคลื่อนย้ายเพราะว่าได้เพิ่มเติมกับทางด้านของศูนย์บริหารการจราจรนะครับคุณพรพิพัฒน์ทองสามนี่บอกว่าอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายเดี๋ยวน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานนะครับก็ให้กำลังใจทุกท่านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะอุบัติเหตุเช้าวันนี้ก็เรียกได้ว่ามากันไม่เยอะแต่ก็มีเหตุที่มีผู้เสียชีวิตกันแล้วด้วยนะครับถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันนะที่มีรถจักรยานยนต์หลุดโค้งแล้วไปชนกับเครื่องสูบน้ำของกทม.เสียชีวิต1รายเ นะฮะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเกิดเหตุตั้งแต่ตอนตีห้านะครับตอนนี้กำลังรอญาติก็โทรเข้ามาที่เครื่องนะครับก็รอทางด้านของแพทย์แล้วก็ทางตำรวจนะครับในที่เกิดเหตุนะยังอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับนะยังไงก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันนะครับคือเกิดเหตุมาเมื่อช่วงตีห้านะครับผู้ขับขี่เนี่ยเป็นชายอายุประมาณ15 ถึง 20 ปีนะครับเพิ่มเติมมานะบอกว่าเหมือนกับอยู่ในชุดนักเรียนด้วยนะนะน่าจะนะเหมือนจะเป็นชุดนักเรียนหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องรอยืนยันนะนะครับก็เดี๋ยวติดตามนะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจะทางคุณบัวจันทร์ครับคุณบัวจันทร์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพาน
0: ครับผมทางด่วนสายไหนครับเนี่ยคุณบัวจันทร
4: ์เส้นทางเสริมมหานครช่วงพระราม9ครับผมสะพานพระราม9ครับผม
0: ครับรถติดเลยใช่ไหม
4: ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับคุณพาน
0: ได้เลยครับ
4: คือผมขึ้นจากด่านสุขสวัสดิ์นะครับตอนนี้ทางแถวนี่อยู่ด้านล่างเลยนะครับอยู่ถนนสุขสวัสดิ์เลยเข้าครับเพราะว่าน่าจะเป็นสาเหตุจากไอ้รถที่จับเสียแหละครับ
0: ใช่ครับ
4: แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครขึ้นทางพระสมณชันก็รอดตัวไปนะครับตอนนั้นไม่คนครบครับ
0: ครับ
4: แต่คนที่ขึ้นสะพานพระรามเก้ายังไงก็เจอครับผม
0: อืม
4: เพราะว่าเขายังไม่ได้เคลื่อนย้ายเลยเมื่อกี้ผมขึ้นพระสมณชันเข็มอยู่ครับผม
0: ติดตั้งแต่หน้าด่านสุขสวัสดิ์เลยไหมครับเนี่ย
4: อยู่ข้างล่างครับใครจ่ายเงินก็คือจอดรอก่อนครับค่อยๆขยับไป
0: ตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วเนี่ยคุณบุญบัวจัน
4: ทร์อ๋อผมเข้าไอ้ขั้นที่2มาทางศรีรัตน์นะครับผมตอนนี้ผมทางนั้นนะ
0: ครับ
4: ผมขึ้นทางทศมาราชันนะครับผม
0: อ๋อขึ้นทางสะพานทศมะมาก็คล่องตัวดีนะฮะ
4: ใช่ครับทางกลับกันก็คล่องตัวดีครับคุณครับ
0: อ้าวใครจะตาม
4: คนเขาอาจจะไม่รู้ไงเขาอาจจะไม่ได้ฟังจสร้อยเขาก็ขึ้นสะพานพระราม9ไปไง
0: อ๋อนี่แสดงว่าก่อนขึ้นนี่คือฟังอยู่ใช่ไหมคุณบัวจันทร์เนี่ย
4: ใช่ครับผมฟังอยู่ครับ
0: ก็เลยต้องเลี่ยงก่อนได้เลย
4: บางคนเขาไม่รู้เขาก็ขึ้นฟันพระรามเก้าปกติไงเขาก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
0: ครับ
4: ก็จอดนิ่งกันอยู่ข้างล่างเลย
0: เอาใครจะตามหลัง
4: คือตอนนี้เอาง่ายๆผลกระทบไปถึงถนนสุขสวัสดิ์นะครับคุณพัฒน์ขาเข้าครับจนเลยทางแถวน่าจะเลยลาดประชาแล้วล่ะ
0: ครับ
4: สำหรับคนแค่นี้ครับคุณพัฒน์ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับคุณบัวจันทร์ใครที่ตามหลังคุณบัวจันทร์ก็เดี๋ยววิ่งตามคุณบัวจันทร์ได้เลยนะครับใช้ทศมาราชันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้สะพานแขวนพระรามเก้าติดหนึบเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็มีผลกระทบสุขสวัสดิ์ทั้งเข้าและออกด้วยนะครับฝั่งขาออกนี่ท้ายอยู่ซอยสุขสวัสดิ์19นะครับขาเข้าเนี่ยก็มีผลกระทบเหมือนกันท้ายนี่สะสมตรงช่วงวงแหวนใต้วงแหวนอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ถนนพระราม2เนี่ยท้ายก็ยังอยู่บริเวณหน้าสน.บางมดนะครับผลกระทบจากรถเป็นรถที่จอดเสียนะครับคุณผู้ฟังนะก็ย้ำกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้เส้นทางนะด้านบนของทางด่วนขั้นที่1 นะครับนะกลางสะพานพระราม9เหนือธนาคารกสิกรไทยรถทัวร์นะครับจอดเสียอยู่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเดี๋ยวไปรอสัญญาณเคารพธงชาติกันก่อนนะครับช่วงนี้แล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาติดตามกันชั่วโมงหน้าครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องสำคัญสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์แอดกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เช้านี้ต้องติดตามหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้ารายงานปมการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนไหลทวีปของกัมพูชาต่อนายกรัฐมนตรีและฝ่ายค้านและพรรคร่วมฝ่ายค้านแถลงข่าวปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องของนายศักดิ์สยามชิดชอบรวมทั้งอีกหลายประเด็นสำคัญติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกลับจากฝรั่งเศสเช้านี้เตรียมเข้ารายงานนายกรัฐมนตรีหลังหารือทีมกฎหมายต่างประเทศถึงประเด็นที่กัมพูชาแจ้งการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับไขเกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนสายทวีปและช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะไปบรรยายสรุปแก่คณะทูตในประเด็นดังกล่าวที่กระทรวงการต่างประเทศ13:30 น.นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเวลา9:00 น.นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและพรรคร่วมฝ่ายค้านแถลงข่าวการยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบเวลา9:00 น.เช่นเดียวกันเครือข่ายพรรคประชาชนประกอบด้วยสภาองค์กรของผู้บริโภคมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินและเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานและกลุ่มผีเสื้อกระพือปีกจะยื่นหนังสือที่ด้านหน้าอาคารตึกบีกระทรวงพลังงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในการขอให้ยุติการประชุมคณะทำงานร่วมเป็นการชั่วคราวเพื่อขอให้ดำเนินการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบในคราวเดียวเพื่อให้เกิดโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมกำหนดราคาหน้าโรงกลั่นใหม่หยุดการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบิดเบือนราคาน้ำมันเพื่อมิให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการโยกย้ายกำไรไปยังส่วนอื่นๆเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้น้ำมันขณะที่เวลา9:30 น.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาสุภมาศอิสระภักดีจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทำเนียบรัฐบาลติดตามประเด็นเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้บริโภคซึ่งรวมถึงกรณีเกี่ยวกับโบด้วยเวลา9:00 น.นางสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปตรวจราชการในการติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน่านพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสม

0: ิโลเมตรยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทย
1: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันเจ็บปะป่ะแค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับ
1: อุจจาระ
0: ใหญ
1: ่กอยเตอร์อุจจาระ
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ขอเต็มเย็นสิบน้องกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราส่งไปที่โรงพยาบาลข้ากรรมยาเรามีที่ผ่าตัดที่นั่นแน่ๆ
2: เมรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะเจ้
3: านามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอ
2: ้ย
1: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่คนที่บอกให้แพทย์ช่วยดูแลสั่งบันทึกไว้ด้วย
4: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: มาติดตามกันต่อกับจส.100นะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับยังอยู่ด้วยกันกับพัฒน์อภิธนการคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งเข้ามานะครับจากทาง X รถจอดเสียนะครับพระราม2ขาออกบริเวณจุดกลับรถบิ๊กซีนะครับมีรถกระบะจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายล่าสุดนี้เคลื่อนย้ายแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีรถสะสมอยู่นะครับช่วงบิ๊กซีพระราม2เนี่ยนะฮะมีรถจอดเสียคือช่วง 7:41 นที่เราได้รับแจ้งนะครับบริเวณจุดกลับรถบิ๊กซีพระราม2เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณเอกสิทธิ์นะครับแจ้งเข้ามาที่จอส100ขอทางนะครับพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลรามาธิบดีครับผู้ป่วยเนี่ยศีรษะฟาดพื้นนะครับแล้วปวดศีรษะมีอาการปวดศีรษะมากนะครับเป็นหญิงอายุ84ปีนะครับอยู่บนรถเก๋ง Toyota Yaris สีขาวครับ9กไก่สฤษี7891กรุงเทพนะครับอยู่ทางด้านของทางด่วนศรีรัตน์นะครับขาเข้าเห็นบอกรถติดอยู่บนทางด่วนนะครับก็จะใช้ทางด่วนศรีรัตน์นะครับด่านงามวงวานต่อเนื่องถนนพระราม6นะครับขึ้นด่านงามวงวานมาแล้วเนี่ยรถติดนะครับเนี่ยจะไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับจส100รอประสานกับทางศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับท่านใดที่พบเห็นรถคันนี้นะครับตอนนี้อยู่บริเวณช่วงทางด่วนงามวงวานคือเข้าด่านงามวงวานมาแล้วนะครับเป็นรถเก๋ง Toyota Yaris สีขาวนะครับทะเบียน9กไก่สฤษี7891นะ7891กรุงเทพย้ำนะครับเก๋ง Toyota Yaris สีขาว9กไก่สฤษี7891กรุงเทพบนรถมีผู้ป่วยนะครับต้องรีบเร่งนำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีท่านใดอยู่เส้นทางร่วมนะครับยังไงช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณเอกสิทธิ์คืบหน้ากันนะครับคืบหน้ากันเรื่อยๆนะครับก็ต้องรีบเร่งนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยนะครับส่วนทางด้านของคุณทัศนีนี่แจ้งมานะครับว่าถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงพุทธมณฑลสาย4รถติดขัดมากนะครับขาเข้านะครับช่วงพุทธมณฑลสาย4ก็ย้ำด้วยนะฮะสำหรับกรณีการปรับเส้นทางนะครับคุณผู้ฟังการปรับเส้นทางที่มีการปิดการจราจรขาออกถนนทวีวัฒนาการจนาภิเษกเนี่ยนะครับมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย4นะฮะซึ่งทางสำนักงานเขตทวีวัฒนานะครับมีการแจ้งประสัมพันธ์นะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง1กันยายนเนี่ยที่เขาปิดขาออกถนนทวีวัฒนาการจนาภิเษกตลอด24ชั่วโมงเปิดให้เดินรถทางเดียวเฉพาะขาเข้าเท่านั้นนะครับเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้รถติดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางดาบตำรวจนิติอัญชลีสังกาดนะครับท่านผู้ขับหมู่งานจราจรสนธข้ามนะครับเพิ่มเติมนะฮะกรณีรถจอดเสียนะครับบริเวณช่วงจุดกับรถบิ๊กซงนะพระราม2นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมดาบเป็นยังไงบ้างครับ
3: ดาบนิติครับ
2: ครับตรงจุดดังกล่าวนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนนี้รถที่เสียจอดกีดขวางจราจรนำพ้นกีดขวางนะครับตอนนี้เร่งระบายครับจุดนะช่องด่วนเบี่ยงเข้ายูเทิร์นหน้าเซ็นทรัลตอนนี้ใช้การมีรถเริ่มคล่องตัวแล้วครับ
2: ตรงที่จอดเสียนี่เป็นบิ๊กซีเนาะบิ๊กซีพระราม2นะครับตรงจุด
3: บิ๊กซีมันจะตรงข้ามกับเซ็นทรัลพระราม2ครับอยู่ใกล้กัน
2: ครับ
3: ฝั่งตรงข้ามกันครับตอนนี้หน้าบิ๊กซีคือรถเสียฝั่งนั้นด้านขาออกทางด้านบิ๊กซี
2: ครับ
3: นำรถยกรอยอพาคนติดฝั่งครับ
2: อ๋อครับตอนนี้ยังมีรถสะสมอยู่บ้างไหมครับเนี่ย
3: ตอนนี้รถมีสะสมอยู่ในซอยข้าข้ามครับตอนนี้แต่ว่ารถก็คู่ขนานกับช่องด่วนเริ่มคล่องตัวแล้วครับรอเวลาครับเพราะว่าท้ายสะสมอยู่ทางฝั่งบางมดครับ
2: อ๋อครับในซอยท่าข้ามนี่รถหนาแน่นเลยเหรอครับตอนนี
3: ้รถซอยท่าข้ามยังหนาแน่นอยู่ครับแต่ระยะก็ประมาณ500เมตรครับเพราะว่ารถรอเลี้ยวซ้ายออกจากซอยครับ
2: ก็เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะว่ารถเคลื่อนย้ายไปแล้วอ่ะเนาะตรงนี
3: ้ครับครับเพราะว่าตอนนี้สะพานใช้ใกล้สองช่องทางครับสะพานยูเทิร์นคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: ครับนะตรงจุดอื่นนี้มีปัญหาบ้างไหมครับในพื้นที่ครับดาบ
3: ตรงอื่นไม่มีครับตรงอื่นต้องเจอทุกด้านครับแต่ว่าปกติมันไม่เคย มีปัญหาเพราะว่ามันรถบอส18รถเสียก็เลยมีปัญหาครับ
2: อ๋อเขาเสียเพราะอะไรครับสาเหตุ
3: สาเหตุเป็นระบบเครื่องยนต์อะน้ำมันก็มีน่าจะเป็นเครื่องยนต์ตกไปผมพอผมไปสตาร์ทแล้วมันก็ไม่เสียงใดสตาร์ทงาน
2: อ๋อแล้วดำเนินการยังไงอะครับ
3: ก็รอรถยกไปยกใช้เวลาประมาณ20นาทีครับอันนี้รถมันเลยสะสมครับ
2: อ๋อครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเหลือแค่ในซอยท่าข้ามเท่านั้นเอง
3: รอเวลาน่าจะไม่เกินไม่มากครับประมาณ10-20 นาทีน่าจะดีขึ้นมากคร
2: ับได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับดาบนิติครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เป็นรถจอดเสียนะครับอยู่หน้าบิ๊กซีพระราม2นะไม่ใช่บิ๊กซงนะบิ๊กซีนะบิ๊กซีพระราม2ตรงข้ามกับเซ็นทรัลนั่นแหละนะครับเคลื่อนย้ายแล้วนะครับรถกระบะนะตอนนี้ยังมีสะสมอยู่ในซอยท่าข้ามนะเท่าที่เขาไปดูการจราจรการเคลื่อนตัวเนี่ยยังมีสะสมอยู่เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับตอนนี้กำลังเร่งระบายให้อยู่ใครที่จะออกซอยท่าข้ามเนี่ยก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปต่อกันทางคุณวรลบนะครับคุณวรลบสวัสดีครับ
4: สวัสดียามเช้าครับ
2: ครับผม
4: วันนี้พระอาทิตย์ท่านไม่ทำงาน
2: เออนะวันนี้ยังไม่เห็นแดดเลยใช่ไหม
4: ตึ
2: ้มครับ
4: แต่เดี๋ยวก่อนก็ได้นะไว้เย็นๆก็ได
2: ้ ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ
4: โอเคคุณพาร์ทเดี๋ยวผมรายงานตั้งแต่สะพานข้ามแยกพญาไทก่อนเลย
2: ครับผม
4: จตุรทิศขาเข้าต่อเนื่องศรีอยุธยาหนาแน่นครับ39ครับท่าน
2: ครับ
4: ไม่ใช่ครับข้างธรรมดานะสาดยาวๆไปจนถึงแยก RCA อะไร
2: ครับ
4: แล้วก็ทางขาออกโอเคใช้ได้วิ่งได
2: ้ครับ
4: มีใครทำของตกหล่นคุณพัดแจ้งด้วยนะ
2: ที่ไหนครับ
4: ไม่แถวนี้มารยาทในการขับรถก็ตกหล่นกันหมดเลย
2: เออ
4: แล้วก็ตอนนี้ผมออกมาทางเพชรบุรีแล้วนะครับแล้วก็เข้าซอยทองหล
2: ่อ
4: เพชรบุรีขาเข้าไม่ต้องคิดครับมันเป็นเรื่องประจำ39สาหัสไม่มี40ไม่มี18
2: ครับไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุนะครับ
4: ใช่
2: ครับ
4: แต่พอเข้ามาทองหล่อปุ๊บทองหล่อขาเข้าจากเพชรบุรีนี่โอเคนะครับ
2: ครับ
4: แต่เสียอย่างเดียวขาออกนี่สัญญาณไฟนี่เขาเปิดเป็นออโต้ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดน่าจะเป็นของสน.ทองหล่อ
2: เขาออกนี่คือตรงตัดกับเพชรบุรีใช่ไหม
4: เพชรบุรีใช่ครับ
2: ท้ายซอยตรงท้ายซอย
4: ใช่ผมผ่านน้องๆเลยเมื่อกี้นั่งหลับบนมอเตอร์ไซค์คุณพ่อ
2: โอ้ท้ายยาวเหมือนกันนะออกซอยอ่ะ
4: ยาวมาก
2: ครับ
4: อย่างตรงที่ผมอยู่ตอนนี้ก็ใกล้ๆกันกับเขตสวิกวัฒนา
2: ครับ
4: โอ้โหพอหันไม่มองแล้วตายแล้วตายเด็กๆไปโรงเรียนที่อยู่บนรถยนต์จะไหวไหมแล้วก็เห็นน้องอยู่คนคุณพ่อจับใส่หมวกกันน็อกและนั่งพงกพงก
2: ครับแต่ว่าเพชรบุรีขาเข้าจากทองหล่อไปพร้อมพงก็พอไปได้นะมีติด
4: มันกระดึ๊บได้ครับแต่กระดึ๊บช้าช้า
2: ครับ
4: กระดึ๊บแบบเอามาพา
2: แต่ว่าช่วงคลองตันที่จะเข้าไปทองหล่อเนี่ยหนักท้ายอยู่พัฒนาการอยู่ถาวรทวัฒน์แล้วฮะ
4: ครับใช
2: ่เลยถาวรทวัฒน์ไปด้วย
4: ให
2: ้ครับ
4: เพราะโดยส่วนตัวนี่เป็นคนที่ไม่ชอบใช้รถยนต์มาทำงานอยู่แล้วครับก
2: ็
4: เลยมาทำงานตั้งแต่7โมงกว่าก็วิ่งเซอร์เวย์ให
2: ้เช้าได้เปรียบนะฮะ
4: ไม่ครับเจ้านายเขาต้องให้เช้าทุกวันอยู่แล้ว
2: ครับครับไฟบังคับ
4: คุณภรรยานี่เขาขึ้นเวรเช้า
2: คร
4: ับ พอส่งก็เช้าเสร็จเราจะกลับบ้านเหรอเพราะเข้าบ้านไปก็ไม่ได้ทำอะไร
2: ครับผม
4: ก็เลยเข้าทำงานเลยก็ตอนนี้ฝากนิดนึงนะครับกฎระเบียบวินัยน้ำใจแล้วก็โทรศัพท์อย่าไปดูมันมาก ไปให้ถึงจุดหมายก่อนแล้วค่อยดูเมื่อกี้ผมบีบแตรทีหนึ่งโหหันมาบ่นบอกน้องเอ้ยข้างหน้าเขาไปกันยาวแล้วคุณน้องยังดูโทรศัพท์อยู
2: ่ครับเห็นบ่อยนะเขา
4: คุณน้องไม่รู้ว่าข้างหลังอาจจะมีเด็กไปโรงเรียนมีผู้ป่วยที่กำลังไปโรงพยาบาล
2: ครับ
4: นั่นแหละคือปัญหานะ
2: ต้องช่วยกันนะครับเน
4: า
2: ะ
4: ครับขอบคุณมากครับคุณบาส
2: ขอบคุณเช่นกันครับคุณบาส
4: พอดีเลยครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ทางด่วนศรีรัตน์มีอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางคุณโอครับคุณโอสวัสดีครับ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับคุณโอเป็นช่วงไหนครับจนจุดเกิดเหตุ
5: จุดเกิดเหตุมันจะอยู่ก่อนทางลงอุรุพงษ์นะฮะเส้นมุ่งหน้าไปทางแจ้งวัฒนะครับ
2: ขาออกครับ
5: ขาออกใช่ครับ
2: ก่อนถึงทางลงใช่ไหมฮะ
5: ขวาสุด
2: ก่อนถึง
5: มันจะก่อนถึงทางลงสักประมาณ100เมตรนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยคือคนที่เขาจะลงอุรุพงษ์อ่ะเขาจะชอบมาแบบเลน2แล้วก
2: ็ตัดเข้าเลนซ้าย
5: เข้าตกเข้าซ้ายทีนี้มันก็ทำให้แบบเหมือนช่องขวาที่เขาใช้ความเร็วอ่ะมันอาจจะมีการเบี่ยงออกมาแล้วทำให้แบบชนท้ายกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่องขวาสุดมันจะใช้ความเร็วนั่งสูงเหมือนกัน
2: อ๋อครับเป็นเหตุรถอะไรชนกันนะครับ
5: ผมที่สังเกตคือผมก็ขับมาค่อนข้างจะใช้ความเร็วนิดนึงอ่ะเน
2: า
5: ะ
2: อ๋ออาจจะสังเกตไม่ทันใช่ไหม
5: มันก็รถไหลเรื่อยๆก็สังเกตว่าคันแรกมันจะเป็นรถเก๋งสีน้ำเงินเนี่ย SUV สีน้ำเงินแล้วก็คันที่สองน่าจะเป็นกระบะนะถ้าคันที่สามน่าจะเป็นเก๋งอ่ะแต่คันที่สี่น่าจะเป็นยาริสสีขาวรถสีขาวน่าจะเป็นยาริสนะ
2: ครับ4คันเลยเหรอครับคุณโ
5: อ4คันครับ4คันแต่ไม่แน่ใจว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าแต่ว่าเห็นรถเก๋งคันหน้าเจ้าของรถเขาลงมาแล้วอ่ะ
2: ครับรถติดไหมครับเนี่ย
5: แต่คันบนผมมาเนี่ยมันเพิ่งเกิดแบบสดๆร้อนๆเลยไง มันเพิ่งชนกันต่อหน้าต่อตาเงี้ยมันน่าจะยังไม่ติดมันก็ทยอยเขาเรียกอะไรนะทยอยสะสมแหละคิดว่านะเพราะตรงนั้นมันจะเป็นช่วงเกี่ยวที่ว่ารถที่มาทางซ้ายอ่ะไอ้ที่เขาจะลงอุรุพงษ์เขาก็มาออกกันนั้นไงแล้วรถที่จะโตไปมันก็มาเจออุบัติเหตุที่มันอยู่ทางขวามือด้วยอะไรเงี้ย
2: ครับ
5: มันก็น่าจะเดี๋ยวน่าจะมีผลแล้วแหละ
2: รถ
5: แต่ว่าเส้นจากพระรามสองมาเข้าเมืองอ่ะขาออกอ่ะมันก็ยังติดรถเมย์ที่รถจอดเสียกลางสะพาน
2: อ่ะอ๋อคุณโอผ่านมาด้วยใช่ไหมตรงนั้นอ่ะ
5: โอ้ผมนี่ประสบข้อกรรมเลย
2: ใช้เวลานานไหมครับนี่กว่าจะผ่านจุดนั้นมาเนี่ยคุณโอ้
5: โหปกติอ่ะถ้าผมผ่านด่านแล้วมันจะใช้เวลาสักสิบนาทีก็ถึงอะไรอย่างเงี้ยถึงที่ทำงานนะแต่วันเนี้ยคือประมาณชั่วโมงนึงยังไม่ได้ขึ้นทางด่วนเลย
2: ครับโอ้
5: เพราะมันติด
2: เยอะเลย
5: เรื่องอย่างว่าด่านก็ปิดช่องจราจรสองก็คือพอขึ้นมาปุ๊บติดยาวเลยไง
2: เนี่ยนะตอนนี้ก็ยังมีผลกระทบนะตรงนั้นอ่ะ
5: ใช่ผมตอนวันนี้ผมออกบ้านมาประมาณสัก7 โมงอ่ะตอนนี้ผมเพิ่งจะถึงที่ทำงาน
2: อ๋อครับ
5: ชั่วโมงครึ่ง
2: แล้วตรงก่อนถึงทางลงอุรุพงศ์นี่มีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
5: ไม่มีครับ
2: ยังไม่มีนะ
5: ที่ผมผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบเพิ่งชนกันต่อหน้าเลยอ่ะ
2: โอเคได้ครับดูแล้วรุนแรงไหมครับ
5: โอ้คันกลางเนี่ยน่าจะยับนะ
2: ครับ
5: คันกลางเนี่ยเขาโดนทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่ะรถกระบะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าที่เห็นแบบควันขึ้นม้อน้ำเลยนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นไอ้ตัวคันสีขาวอ่ะยาริสสีขาวอ่ะ
2: ครับ
5: ที่เห็นควันมันพุ่งขึ้นมา
2: ได้อ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมต่อกับทางเจ้าหน้าที่ยังไงฝากเป็นข้อมูลถ้าใดเดินทางตามหลังให้ทราบเป็นข้อมูลด้วย
5: โอ้บอกว่าพยายามอย่าใช้ความเร็วช่วงนั้นนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้แล้วก
2: ็
5: ไม่ต้องชะลอดูอ่ะก็ขับผ่านมาเลย
2: ครับได้ครับ
5: เพราะว่าถ้าชะลอดูมันก็ทำให้รถมันสะสมขึ้นเยอะเลย
2: เออได้ครับขอบคุณคุณโอด้วยนะครับคุณโอขอบคุณมาก
5: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณโอด้วยนะครับเพิ่มเติมกันนะเดี๋ยวขอไปที่ช่วงของกรมทางหลวงกันก่อนในช่วงนี้ครับ
6: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: ทางด้านของแขวงทางหลวงชัยนาทเขาเปิดใช้งานไฟสัญญาณจราจรแห่งใหม่ ที่ไหนยังไงเดี๋ยวไปคุยกับทางด้านของคุณสุรศักดิ์ภูนทรัพย์นะครับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาทอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
7: สวัสดีครับคุณพัฒน์และท่านผู้ฟังจสร้อยทุกท่านครับ
2: ครับผมอันนี้เพิ่งเปิดใช้งานใหม่ด้วยนะครับเป็น
7: ถนนเปิดเป็นทางการเมื่อวานครับ
2: เ
7: ป็นงานปรับปรุงทางแยก
2: ครับ
7: บนทางหลวงหมายเลข311ครับตอนบ้านม้าชัยนาทที่กิโลเมตรที่77+922ตรงนั้นชาวบ้านเขาจะเรียกว่าแยกดอนมะเกลือ ก็อยู่ห่างจากเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ1กิโลครับ อยู่ในพื้นที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาเดิมไม่มีสัญญาณไฟนะครับตรงนี้จะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางแขวงได้ของมาเพื่อปรับปรุงทางแยกติดตั้งไฟด้วยก็ปีนี้โชคดีได้ปีที่แล้วนะฮะได้มาเราขอมา3ปีละงานที่เราทำไปนะครับก็มีการติดตั้งไฟแสงสว่างกิ่งคู่นะครับติดตั้งสัญญาณไฟแล้วก็มีขยายแยกให้กว้างขึ้นนะครับวงเลี้ยวแล้วก็ทำขอบกลางแบ่งช่องจราจรนะครับแล้วก็มีติดตั้งกะเร็วตรงโค้งด้วยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางด้วยครับต้องจัดเป็นระเบียบครับ
2: โอ้โหแบบสวยงามเลยนะครับเนี่ยเห็น
7: ครับเห็นรูปเห็นภาพแล้วครับ
2: เห็นภาพแล้วมีคลิปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเขาไปดูทาง Facebook ของแขวงทางหลวงชัยนาทอยู่ตอนนี้ฮะโอ้สวยงามนะครับจัดระเบียบดีมากเลยกดเป็นลักษณะ3แยกนะครับผอ.ใช่ไหมตรงนี
7: ้ใช่ครับ3แยกครับ
2: โอ้เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
7: เยอะเลยครับได้มานานแล้วครับตรงนี
2: ้ก่อนหน้านี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเหรอครับตรงนี
7: ้ก็แต่ก็ไม่รุนแรงครับพอทรายบางทีกระแสกันมีทางตรงด้วยตรงนี้อ่ะโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเนี่ยจะมีคนมาเที่ยวมีวัดมาทำบุญเป็นเยอะครับเดินทางไปสิงห์บุรีก็ได้ครับ
2: โอ้ครับแล้วก็ใกล้เขื่อนด้วยนะครับตรงนี
7: ้ครับ
2: โอ้น่าเดินทางเลยเห็นถนนแล้วแม่
7: น่าเดินทางครับถนนกว้าง
2: ครับ
7: สะดวกปลอดภัยครับ
2: จัด
7: เดินมาเที่ยวใช้หน้าครับ
2: ทาสีอะไรชัดเจนเลยนะครับนะสำหรับ
7: ครับ
2: นะทางทาสีขาวสีแดงนี่แบบชัดเจนเลยบริเวณเกาะกลางถนนด้วยชัดเจนมากๆนะครับ
7: คร
2: ับ ก็เรียกได้ว่าคาดการณ์ว่าน่าจะลดเรื่องของอุบัติเหตุได้ดีเลยใช่ไหมครับตรงนี
7: ้ครับครับครับ
2: เออ
7: ดีครับได้ดีครับ
2: เพราะว่าดูแล้วเนี่ยช่วยจัดระเบียบการเดินทางได้คล่องตัวขึ้นนะครับก็เปิดใช้ตั้งแต่เมื่อวานวันแรกนะครับตรงนี
7: ้ครับ
2: มาจากสาม
7: ทางการนะจริงๆก็ได้คือเราเปิดไฟกระพริบเหลืองไว้ก็การจะเปิดโม่แต่บางทีเปิดก่อนนึงชาวบ้านบอกขอให้ใช้ก่อนนะก็อาจจะเปิดก่อนแป๊บนึงวันสองสามวันนะฮะ
2: ก็เรียกได้ว่ามาจากทั้ง3ทางที่ตอนนี้ก็มีสัญญาณไฟชัดเจนนะครับนะ
7: ครับ
2: นะฮะแหมขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ใครที่เดินทางไปก็น่าจะได้ผ่านตรงจุดนี้นะโดยเฉพาะถ้าขึ้นเขื่อนก็อีกสักแค่กี
7: ่ผมขอนิดนึงได้ไหมฮะ
2: ได้ครับยินดีครับท
7: อก็เมื่อกี้ฟังท่านหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับผู้ใช้รถใช้ถนนคือผมว่าทุกเช้าหรือทุกวันในหรืออาจจะหลายเวลาเนี่ยเราออกจากบ้านนะครับก็ต่างหวังว่าจะถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยแต่เราก็จะเจอพวกขับข้อดีขับรถดีก็มีแต่ขับรถเร็วขับตัดหน้ากดเครื่องใช้คำหยาบบางครั้งก็ลงมาทะเลาะกันนะครับแต่มุมมองผมว่าการขับรถเนี่ยคือการฝึกโอกาสนะฮะการเพิ่มโอกาสที่ฝึกการให้อภัยในทุกๆวันนะครับมันก็จะมีเรื่องดีที่ว่าไม่ต้องมีปัญหาเพราะบอกแว้งกันนะครับผมพยายามฝึกแค่อภัยทุกวันนะครับรถเนี่ย
2: มีน้ำใจให้กันให้อภัยมีรอยยิ้มให้กันมีคำขอบคุณให้กันอย่างนี้นะครับผอ.
7: ครับครับ
2: ครับก็จะทำให้เรามีความสุขกับการใช้เส้นทางไม่เครียดด้วยนะครับ
7: ครับครับ
2: เหมือนกับเนี่ยทางหลวงหมายเลข311นะตรงจุดบริเวณแยก3แยกดอนมะเกลือตรงเนี้ยนะครับใครไปก็น่าจะอารมณ์ดีเพราะว่าถนนสวยนะครับนะครับครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผอ.ครับที่มาเพิ่มเติมกัน
7: ยินดีครับ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับทางหลวง
8: ทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทางเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: คือมีทั้งเรื่องของการปรับภูมิทัศน์นะครับเรื่องของการจัดระเบียบการเดินทางแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางแยก3แยกดอนมะเกลือโอ้ถนนเขาน่าใช้นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นทางหลวงหมายเลข311นะครับตอนบ้านม้าชัยนาทหลักกิโลเมตรที่77+922นะครับ เนี่ยใครจะไปผ่านเส้นทางตรงนี้คุณผู้ฟังสวยงามนะครับเขาติดตั้งสัญญาณไฟเพิ่งเปิดใช้เมื่อวานนะครับก็เป็นถนนที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งขอบคุณแขวงทางหลวงชัยนาทขอบคุณทางคุณสุรศักดิ์พูนทรัพย์ท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาทนะครับที่มาเพิ่มเติมกันด้วยในช่วงนี้ครับก็ติดตามกันนะครับมาดูเพิ่มเติมเรื่องของเส้นทางกันต่อนะครับกรณีที่คุณโอรายงานนะทางด่วนศรีรัตน์หรือว่าด่วนขั้นที่2นะครับบริเวณช่วงก่อนถึงทางลงอุรุพงศ์ประมาณ100เมตรมีชนกันถึงประมาณ4คันรถเก๋ง3คันกระบะ1คันขวางช่องทางขวานะครับนะมีคุณอรวรรณก็เพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับตรงจุดดังกล่าวเนี่ยนะครับที่มีชนกันลักษณะคือรถชนกัน3คันเป็นรถเก๋งแล้วก็รถ SUV โอ้มีปิกอัพด้วยคือเหมือนทางคุณอรวรรณจะเพิ่มเติมมาให้เนี่ยว่ามี5คันนะฮะเนี่ยชนกัน3คันเป็นรถเก๋ง SUV 1คันปิกอัพ1คันขวางช่องทางขวาโอ้โหเนี่ยหลายคันเลยนะครับที่ชนกันตรงนี้การจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าเลยนะครับย้ำนะครับว่าเป็นทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2นะครับช่วงก่อนถึงทางลงอุรุพงษ์นะฮะที่มาจากทางหัวลำโพงก่อนถึงทางลงอุรุพงษ์ประมาณ100เมตรมีชนกันนี่หลายคันเลยนะครับยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะฮะจุดนี้เนี่ยใครจะลงอุรุพงษ์ก็ฝากระมัดระวังนิดนึงนะครับรถติดนะครับประสานเจ้าหน้าที่ให้นะฮะเหตุเพิ่งเกิดด้วยนะเพราะว่าคุณโอรายงานบอกว่าเนี่ยเห็นเพิ่งจะชนกันด้วยนะครับแล้วก็บริเวณช่วงเหนือสะพานแขวนพระราม9นะครับเหนือธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักงานราชบูรณะเนี่ยนะฮะที่มีรถไปจอดเสียนะครับเป็นรถบัสขนาดใหญ่เนี่ยนะยังอยู่ระหว่างการรอเคลื่อนย้ายนะครับยังอยู่ระหว่างการรอเคลื่อนย้ายนะฮะก็ตอนนี้ยังมีสะสมกันอยู่นะครับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าทางด่วนดาวคะนองถนนพระราม2เนี่ยตอนนี้ท้ายอยู่ช่วงโอ้ท้ายยาวขึ้นนะเนี่ยท้ายนี่อยู่ประมาณซอยพระราม2 50แล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีผลกระทบสุขสวัสดิ์ด้วยสุขสวัสดิ์ทั้งเข้าและออกบริเวณหน้าด่านนะครับเก็บเงินที่จะขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครเนี่ยก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับก็เลี่ยงใช้สะพานทศมราชันได้นะครับคล่องตัวนะครับยังไม่ติดนะสะพานทศมราชันเดี๋ยวรอความคืบหน้านะครับมีปัญหาเรื่องของระบบเครื่องยนต์นะฮะสำหรับรถที่จอดเสียนะครับบนทางด่วนนะครับเฉลิมมหานครเหนือสะพานแขวนพระราม9นะครับก็รอดำเนินการหลายท่านใช้เส้นทางอยู่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนทางคุณป๊อปคุณป๊อปนี่แจ้งมานะครับบอกว่าทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ช่วงเหนืออนุสาวรีย์คุณกะลามุ่งหน้าด่านบางคลุการเคลื่อนตัวช้านะครับกิโลเมตรที่9บวก900มีกลวยยางตกอยู่ช่องทางกลางฝากเพื่อนสมาชิกให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับล่าสุดเราประสานไปทางกู้ภัยกาญจนาพิเศษให้แล้วนะครับก็จะมีรถชะลอตัวนิดนึงนะครับช่วงหน้าด่านบางคลุฝั่งขาเข้าอ่ะนะครับที่จะต่อเนื่องขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษนะครับถ้าเลยทางร่วมปู่เจ้าไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับนะยาวๆได้ถึงหน้าด่านบางแก้วเลยนะครับมีชะลอตัวนิดนึงนะช่วงก่อนข้ามสะพานกาญจนาพิเศษนะครับในด้านขาเข้าขอบคุณข้อมูลทางคุณป๊อปด้วยนะครับก็แจ้งมาเป็นข้อมูลให้ทราบกันในช่วงนี้ครับ
9: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือ สีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
12: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ด
14: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
15: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
16: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
17: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
18: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
17: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
19: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
20: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
21: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
20: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
21: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
20: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
21: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
20: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: พระราม2ขาเข้าเช้าวันนี้ไม่ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังสมดำเข้ามาทางด้านของใต้ต่างระดับพระราม2เนี่ยก็มีท้ายนะครับเกือบถึงตรงข้ามกับบุญถาวรแล้วนะครับส่วนต่อเนื่องขึ้นทางด่วนเนี่ยที่มีรถบัสไปจอดเสียอยู่บริเวณกลางสะพานพระราม9นะครับท้ายตอนนี้ก็อยู่บริเวณปากซอยวัดเหล่าตรงข้ามกับปากซอยวัดเหล่านะครับยาวนะครับท้ายแถวสะสมจะมี2ช่วงนะครับที่ติดนะสำหรับการจราจรถนนพระราม2ก็คือช่วงแสมดำนะครับแล้วก็ช่วงที่จะต่อเนื่องขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับกรณีของรถจอดเสียยังรอการเคลื่อนย้ายนะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็มีผลกระทบนะทางด้านของสุขสวัสดิ์นะครับทางเข้าและออกบริเวณหน้าด่านสุขสวัสดิ์ด้วยนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับตอนนี้ยังรอดำเนินการเคลื่อนย้ายกันด้วยส่วนคุณชวลิตแจ้งมานะครับบอกว่าถนนรัชดาฝั่งขาออกบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับมีรถเก๋ง4คันชนกันขวางช่องทางขวาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมีรถเก๋ง1คันจอดอยู่ช่องทางด้านขวาเหมือนกันเหมือนกับว่าน่าจะถูกลูกหลงจากเศษวัสดุอาจจะกระเด็นข้ามไปฝั่งตรงข้ามหรือเปล่านะครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะครับฝั่งขาออกนะครับที่มีอุบัติเหตุเชิงทางลงสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวรัชดาฝั่งขาออกนะครับรถเก๋งชนกัน4คันขวางในช่องทางด้านขวานะครับส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยรถเก๋ง1คันที่ก็จอดอยู่น่าจะถูกลุกหลงเห็นบอกว่าเหมือนเศษวัสดุเนี่ยกระเด็นไปฝั่งตรงข้ามนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านฝั่งกลับกันก็มีเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันเพราะว่ารถเก๋งคันนี้จอดอยู่1คันด้วยที่ได้รับผลกระทบนะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันนะครับที่มีรถจักรยานยนต์หลุดโค้งนะครับแล้วไปชนเข้ากับตัวเครื่องสูบน้ำของกทมล่าสุดเนี่ยเพิ่มเติมนะครับเราสอบถามไปกับทางกู้ชีพวิชัยเวชคลองสาร13เนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้ติดต่อทางครอบครัวได้แล้วนะครับอายุ31ปีทางตำรวจตรวจสอบจากทะเบียนราษฎร์นะครับก็ทราบที่อยู่แล้วก็ติดต่อทางครอบครัวนะครับน่าจะเป็นน้องที่เขากำลังเลิกงานกลับบ้านนะฮะทำงานน่าจะเข้ากะดึกแล้วกำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วมาประสบเหตุนะครับคือผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุอยู่ระหว่างอายุประมาณ 15-20 ปีนะครับตอนนี้ล่าสุดเคลื่อนย้ายนำศพเคลื่อนย้ายไปที่สน.ตลิ่งชันแล้วนะครับโอ้ตกลงสรุปอายุ31ใช่ไหมนึกว่าทางครอบครัวสรุปแล้วผู้เสียชีวิตอายุ31ปีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของกู้ชีพวิชัยเวชเพิ่มเติมมาว่าอยู่ระหว่าง 15-20 ปีแต่ว่าตรวจสอบแล้วนะฮะอายุ31ปีนะครับผู้เสียชีวิตจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยคือเลิกงานกำลังเดินทางกลับบ้านนะคุณผู้ฟังแล้วมาประสบเหตุหลุดโค้งนะครับแล้วรถเนี่ยไปชนกับเครื่องสูบน้ำของทางกรุงเทพมหานครส่งผลให้ผู้ขับขี่รายนี้เสียชีวิตนะครับก็เป็นเหตุที่เกิดตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณสักตีห้าที่ผ่านมานะขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุที่ต้องฝากเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับเวลาที่เราขับขี่รถโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์อาจจะเพิ่งเลิกงานร่างกายอ่อนเพลียต้องอย่ารีบเร่งในการเดินทางนะครับฝากทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆด้วยนะครับนี่นะฮะไม่แน่ใจนะว่าผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะมีอาการง่วงนะครับอ่อนเพลียหรือเปล่าเพราะว่าตามข้อมูลที่สอบถามจากทางคลองสาร13กู้ชีพวิชัยเวชเนี่ยคือเขาสอบถามทางญาติคือติดต่อครอบครัวได้แล้วเราบอกว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้างานน่าจะเป็นกะดึกนะฮะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ย มาประสบเหตุกำลังเดินทางกลับบ้านนะครับนะก็ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังก็ไม่เฉพาะรถจักรยานยนต์นะอย่างคนที่ขับรถเอาเป็นว่ารถทุกชนิดนั่นแหละนะครับจะเดินทางไปที่ไหนจะใกล้จะไกลร่างกายเราทราบดีอยู่แล้วนะครับร่างกายเรารู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกเมื่อยล้ารู้สึกง่วงไหมนะครับบ่อยครั้งนะครับที่เวลาอาการง่วงมาเนี่ยหลายคนก็ฝืนขับอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะนะครับใช้ตัวช่วยอะไรทุกอย่างแล้วนะครับแต่บางทีมันไม่หายนะเรื่องของอาการเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปคุยกับทางคุณเอกสิทธิ์ก่อนนะครับคุณเอกสิทธิ์ที่ขอทางพาผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณเอกสิทธิ
2: ์ครับสวัสดีครับพี่
0: ครับคุณเอกสิทธิ์เป็นยังไงบ้างครับถึงโรงพยาบาลหรือยัง
2: ส่งถึงเรียบร้อยแล้วครับปลอดภัยแล้วครับผมพอดีเป็นคุณป้าอายุ84ครับลื่นล้มที่บ้านนะครับพี่แล้วพอดีลูกสาวอ่ะไม่ได้เรียกรถแอมบูเลนซ์มาเรียกรถแก๊ปเลยอย่างเงี้ยพี
0: ่
2: ขาผมก็ไม่แล้วจังหวะขึ้นทางด่วนรถมันติดมากก็ไม่รู้ต้องทำยังไงอ่ะพี่ก็เลยนึกถึงเจ้าต่อร้อยก่อนเลยคร
0: ับประสานมาขอทางแล้วระหว่างทางนี้เป็นยังไงเห็นบอกมีทางเจ้าหน้าที่มาช่วยด้วยเหรอ
2: มี
0: เล่าให้ฟังหน่อย
2: มีเจ้าหน้าที่ขับตามมาช่วยครับผมประมาณ5คันผมยังตกใจเลยครับโอ้โหมาเยอะมากพี่เขาก็เลยให้ผมเปิดไฟขอทางไว้เลยแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลถึงเร็วมากพี่แป๊บเดียวเองถึงเลย
0: เพราะว่าตอนนั้นรถติดอยู่ด้วยใช่ไหมครับก่อนที่เจ้าหน้าที่มาเนาะ
2: ใช่ครับติดหนักมากครับ
0: ครับตรงด่วนด่านงามวงวานใช่ไหมเห็นตอนนั้นที่คืบหน้า
2: ใช่ครับจากด่วนงามวงวานครับไปลงพระราม6ครับ
0: ครับใช้เวลาตอนนั้นที่เจ้าหน้าที่มาช่วยเนี่ยนานไหมครับกว่าจะถึง
2: ไม่นานพี่แป๊บเดียวครับประมาณ3นาทีก็ถึงนะคร
0: ับ โอ้ไวมาก
2: ครับไวมากไวมากครับตอนผมไม่ยังตกใจอยู่เลย
0: ครับ
2: แล้วมาเยอะพี่ๆน่ารักมากครับพี่มากันแบบหลายคันมากครับผมช่วยเปิดทางให้สุดยอดครับผมขอบคุณลงรถผมก็ยกมือไหว้ขอบคุณอย่างพี่โตพี่
0: จริงๆจริงๆต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ
2: ้ใช่ครับเพราะว่าผู้โดยสารผมก็อายุมากแล้วด้วยครับก็กลัวเป็นอะไรที่พอนั่งในรถมานี่งี่ตลอดแล้วรู้สึกว่าเห็นลูกสาวบอกว่าช่วงกะโหลกยุบไปนิดนึงบางที
0: ครับ
2: ใช่ครับ
0: โอ้ก็น่าเห็นใจเลยนะครับเพราะว่าเขาลื่นล้มด้วยใช่ไหมเห็น
2: ลื่นล้มครับใช่ครับ
0: ศีรษะฟาดพื้นอ่ะโอ้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: แหมต้องขอบคุณทางคุณเอกสิทธิ์ด้วยนะครับนะ
2: ขอบคุณมากมากครับพี่แล้วก็ขอบคุณทางจชร้อยด้วยนะครับ
0: ยินดีมากมากเลย
2: นะ
0: ก็โทรเข้ามาเถอะนะครับลักษณะเราจะนำส่งใครไปโรงพยาบาลจะช่วยขอให้ช่วยเปิดทางนะโฮสต์ก็เข้าใจว่าตอนเช้ารถติดจริงๆนะคุณเอกสิทธิ์
2: ครับผมตอนแรกผมคิดว่าขึ้นทางด่วนจะไม่ติดที่แต่มันไม่ใช่ครับพี่คร
0: ับ ก็แสดงว่าคิดถูกนะที่ประสานเข้ามาแล้วก็เรียกได้ว่ามีการประสานต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้เจ้าหน้าที่ไปช่วยกันหลายแรงเลยนะครับ
2: ครับใช่ครับพี่ขอบคุณพี่ๆเจ้าสอร้อยก็พี่ๆตำรวจบนทางด่วนด้วยนะครับผม
0: ยินดีครับ
2: แล้วก็ภาคพื้นก็มีเปิดทางให้ด้วยนะพ
0: ี่ทุกคันเลยเนาะที่ช่วยเรา
2: ใช่ครับหลายเลยครับขอบคุณมากครับพ
0: ี่ยินดีครับคุณเอกสิทธิ์ขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยครับ
2: ครับพี่ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากมากนะครับก็ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยขอบคุณผู้ที่ช่วยเปิดทางให้กับคุณเอกสิทธิ์ด้วยนะครับแล้วขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านทุกนายเลยนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณหนิงก่อนคุณหนิงอยู่ทางเทพรัตน์นะคุณหนิงสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณหนิงเป็นยังไงบ้างครับเทพรัตน์
3: คือติดขาออกอะค่ะบางนาตากขาออกอะค่ะตั้งแต่7โมงจนถึงจะเอ้ยตั้งแต่8โมงถึง9โมงขยับได้สัก2กิโลอะค่ะไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า
0: อ๋อเหรอฮะเออ
3: ยังไม่มีแผลใดลงยังไม่มีอะไรเลยก็เลยไม่แน่ใจค่ะข้างล่างนะคะทั้งขาทั้งคู่ขนานแล้วก็ทั้งข้างในเลยค่ะ
0: ติดเยอะเลยใช่ไหมคุณหนิง
3: ใช่ชั่วโมงนึงไม่เคยไม่ขยับเลยอะค่ะ
0: เอาได้ยังไม่ทราบเหมือนกันเนาะว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะ
3: ค่ะ
0: โอ้ใช้ขาออกด้วยขาเข้านี่ขาเข้านี่เคลื่อนตัวดีเลยใช่ไหม
3: ขาเข้าเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นจุดประจำเลยคุณหนิงนะครับอืม
3: อ๋อค่ะ
0: จะเยอะช่วงเช้านี่แหละนะ
3: แต่มันติดแบบผิดปกติที่มันนิ่งเลยอะค่ะ
0: ปกติใช้เส้นทางนี้มาเป็นประจำไหมครับเนี่ย
3: ใช่ค่ะแต่ก็จะแบบมีขึ้นข้างบนบ้างวิ่งข้างล่างบ้างแต่ข้างบนเพื่อนบอกว่าโล่งอะค่ะแต่ข้างล่างนี่คือหนักแบบ นิ่งเลยอะค
0: ่ะให้กำลังใจเอาใจช่วยคุณหนิงด้วยเดี๋ยวข้างหน้าถ้าคุณหนิงพอทราบสาเหตุอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมคุณหนิงยินดีเลยนะเพิ่มเติมได้นะ
3: คร
0: ับได้ขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็รถเยอะเลยนะครับทางด้านของเทพรัตน์ในฝั่งขาออกนะที่คุณหนิงใช้เส้นทางเนี่ยโหคือตั้งแต่ทางร่วมสุวรรณภูมิเลยครับนะติดยาวเลยนะครับเนี่ยนะก็ท่านใดที่อยู่แนวหน้าช่วยเพิ่มเติมได้นะครับว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะครับแถวๆกิโลเมตรที่18ตรงนี้ไม่แน่ใจนะจะมีเหตุอะไรไหมนะครับเพิ่มเติมได้นะโอ้จริงๆไม่ใช่18นะคือเลยมาทาง21เนี่ยรถก็เยอะนะครับเนี่ยนะก็ฝากเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้นะครับส่วนการจราจรรอบในเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับบำรุงเมืองนะต่อเนื่องมาทางด้านของสะพานกษัตริย์ศึกในตอนนี้รถแน่นเลยนะครับมีท้ายนี่สะสมนะคุณผู้ฟังตัดกับทางจักรพรรดิพงษ์นะครับแล้วก็ทางด้านของแยกสะพานกษัตริย์ศึกต่อเนื่องมาทางพงษ์พระรามเนี่ยตอนนี้เคลื่อนตัวช้านะครับเจริญผลเข้ามาทางด้านของพระราม1นี่ก็แน่นนะครับพระราม1เฉลิมเผ่าไปราชประสงค์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับพญาไทนะฮะด้านขาเข้ายังดีนะครับตั้งแต่3ย่านต่อเนื่องมาทางเนี่ยด้านของปทุมวันไปพญาไปราชเทวีพญาไทเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ดีออกจากอนุสาวรีย์พญาไทนะครับรางน้ำติดนะครับมาทางด้านของราชเทวีราชปารภนะครับฝั่งที่ต่อเนื่องมาจากทางประตูน้ำไปมักกะสันมีสะสมช่วงหน้าอินทราสแควร์ฝั่งที่มาจากทางดินแดงท้ายนี่โอ้โหอยู่สามเหลี่ยมดินแดงเลยนะครับแล้วก็รถที่มาจากทางด้านของใต้ทางด่วนดินแดงจะเข้าอนุสาวรีย์นี่ก็ท้ายสะสมอยู่ที่แยกสามเหลี่ยมดินแดงเพราะหุ่นโยธินเข้ามานี่ยังคล่องตัวนะครับยกระดับพระราม9นี่หมดปัญหาแล้วนะครับด้านขาเข้านะฮะขาออกนี่เคลื่อนตัวได้นะครับจตุรทิศยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับจตุรทิศในด้านขาเข้าลงมักกะสันนะครับลงมาทางหมอเหล็งหรือว่าจะไปทางด้านของพญาไทยยังมีปริมาณรถมากนะครับอโศกมนตรีนะครับกลางซอยอโศกนะตอนนี้ณเวลานี้นะครับจะมีฝั่งมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรที่มีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้ากลางซอยขาเข้าดีนะครับจากอโศกเพชรเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทแล้วก็สุขุมวิทในด้านขาเข้าจากพร้อมพงเข้าแยกอโศกตอนนี้ดีนะครับนะเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันจากเพลินจิตนานาเข้าอโศกก็เคลื่อนตัวได้ดีเช่นเดียวกันครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: 8:57 นะครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ฟังทั้งการทำประกันประเภทที่1และประเภทที่3คุณผู้ฟังมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับขับรถดีมีเงินกองทุนคืนให้สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปทำประกันประเภทที่1มีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันถ้าคุณไปประสบเหตุแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนะครับผ่อนได้ 0% นาน6เดือนส่วนการทำประกันประเภท3มีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% รับเงินกองทุนคืนสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับผ่อนได้ 0% นาน3เดือนประเภทที่3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ใครสนใจอยากจะเข้าร่วมนะครับขับรถดีมีเงินกองทุนคืนให้คุณผู้ฟังต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกับบริษัทวิริยะประกันภัย02-150-0888นะครับ02-150-0888ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะไฟไหม้หนักแคมป์คนงานจังหวัดภูเก็ตกลางดึกแรงงานกว่า500ชีวิตหนีตายอลหม่านสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: กลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้แคมป์พักคนงานขนาดใหญ่บริษัทคริสเตียนนี่ดีเซน DCM จำกัดซึ่งอยู่ตรงข้ามสถานีผลิตน้ำบ้านโจการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตพื้นที่หมู่4บ้านโจบ้านโจตำบลศรีสุนทรเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงและรถน้ำนับ10คันเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกโหมไหม้อย่างรุนแรงโดยจุดเกิดเหตุเป็นแคมป์พักคนงานขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณกว่า1ไร่มีรั้วสังกะสีปิดมิดชิดปลูกเรียงกันจำนวน10หลังซึ่งปลูกติดกับบ้านเรือนประชาชนขณะเพลิงลุกไหม้ยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะคนงานกว่า500คนต้องแบกข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวออกมาจากแคมป์กันอย่างอลหม่านหลังใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรกกต.เผยยอดผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้ผู้สมัครผู้ว่ากทม18คนสก258คนนายกเมืองพัทยา5คนและสมาชิกสภาเมืองพัทยา67คนขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างเป็นทางการภายในวันที่8มิถุนายนนี้คุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และนายกเมืองพัทยารวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งมีกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569โดยภายหลังการเสร็จสิ้นเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน18คนผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน258คนผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนและผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนทั้งนี้กกต.ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครแต่ละรายว่ามีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการสำหรับวันสุดท้ายของการประกาศรายชื่อผู้สมัครคือวันที่8มิถุนายน2569ก่อนเข้าสู่ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งและเตรียมพร้อมสำหรับการลงคะแนนเสียงในวันที่28มิถุนายน2569เพื่อเลือกผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะเข้ามาทำหน้าที่บริหารและพัฒนากรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาในวาระต่อไปนิพพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
8: ประธานาธิบดียูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำรัสเซียเสนอให้มีการเจรจาแบบพบหน้าระหว่างกันเพื่อยุติสงครามขณะที่รัฐบาลมอสโกเร่งเสริมความแข็งแกร่งด้านการป้องกันทางอากาศท่ามกลางการโจมตีหลายครั้งจากกองกำลังยูเครนกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ประกาศว่าพื้นที่ทางเหนือของอิสราเอลจะยังคงไม่ปลอดภัยตราบใดที่กองทัพอิสราเอลยังโจมตีพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนพร้อมปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐและย้ำว่าจะเดินหน้าสู้ต่อไปตราบเท่าที่ยังมีการยึดครองดินแดนในเลบานอนอิหร่านเผยจะเรียกเก็บค่าบริการจากเรือที่จะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสไม่ใช่ค่าผ่านทางโดยกำลังร่างข้อกำหนดต่างๆที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ไกด์ปีนเขาชาวเนปาลรอดชีวิตปาฏิหาริย์หลังสูญหายไปบนยอดเขาเอเวอเรสต์นาน6วันโดยไม่มีอาหารและออกซิเจนท่ามกลางสภาพอากาศหนาวจัดสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
9: สังคมไทยจะร่มเย็นถ้าทุกคนเป็นมิตรหันหน้าเข้าหากันด้วยจิตใจที่ปราศจากความโกรธเคือง
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสีย
11: สาธารณะ
10: ประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณธันวรินทร์นะครับสวัสดีครับคุณธันวรินทร
4: ์สวัสดีค่ะคุณพัช
3: ครับเป็นยังไงบ้างราชพฤกษ์เห็นมีรถจอดเสียอยู่เหรอ
4: ใช่มีในอุโมงค์วางขุนกองเลยอะค
3: ่
4: ะในช่องเลนซ้ายเห็นมีรถไม่แน่ใจว่าโตโยต้าหรือฮอนด้าจอดเสียอยู่ในช่องเลนซ้ายเปิดฝากระโปรงแล้วแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยดูอยู
3: ่
4: ไม่แน่ใจว่าท่านขับผ่านหรือยังไงเนี่ยค่ะ
3: อันนี้ด้านขาเข้าไหมครับเนี่ย
4: ขาเข้าค่ะใช่ขาเข้านะในช่องเลนซ้าย
3: โอ้ครับมีท้ายสะสมแล้วนะ
4: ค่ะแต่รถก็ยังก่อนหน้าจะถึงจุดเนี้ยรถก็ติดสะสมแต่ว่าก็เคลื่อนตัวได้ไหลไปเรื่อยๆไม่ถึงกับจุดนี
3: ้ครับรถเยอะเหมือนกันนะ
4: แล้วก็พอผ่านจุดนั้นมาก็รถก็คล่องตัวมาชะลอยทีนึงช่วงทางลงสะพานข้ามแยกสวนผัก
3: ตรงจุดประจำ
4: ตรงนั้นก็ชะลอแต่รถก็ยังไหลไปได้เรื่อย
3: ๆครับแม้ชั่วโมงที่แล้วนี่กำลังจะผมพูดไปแล้วด้วยนะว่าเช้าวันนี้ราชพฤกษ์ดีแม้พอพูด ปุ๊บมีรถจอดเสียเลย
4: พอดีไปเห็นเป็นคุณผู้หญิงลงมาโทรศัพท์ด้วย
3: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับที่มาดูแลเน
4: า
3: ะ
4: แต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมา
3: แล้วนะครับ
4: ก็เมื่อกี้ยังเห็นมอเตอร์ไซค์เขาไม่คิดว่าเขาอยู่บนถนนแล้วเขาอะไรนะเขาเคยมีตัวเองอะประสบเหตุรถมอเตอร์ไซค์มาชนรถเราแล้วเขาก็บอกว่าพี่ขับรถยังไงผมรถอะไรนะคนหุ้มเหล็กแต่พี่อะไรหุ้มคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณมาขี่มาชนเราสารดันมาว่าเรา
3: ครับอันนี้
4: เมื่อกี้ก็เห็นขับแบบเราละกลัวไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเขาจัง
3: ขี่กันเร็วใช่ไหม
4: ใช่
3: ครับ
4: แล้วแบบซิกแซกไปอ่ะ
3: อ๋อครับก็ต้องระวังหน่อยนะครับแม
4: ่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ต้องระวังรถจักรยานยนต
3: ์นะครับก็ยังรอความช่วยเหลืออยู่นะครับตรงจุดนี้ยังมีสะสมอยู่นะราชพฤกษ์ขาเข้านะครับต้องเลยอุโมงค์บางขุนกองไปก่อนก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: ครับท้องฟ้าทางนั้นเป็นยังไงบ้างคุณธันวรินทร์มันแสงแดดทำงานไหมอ๋อสดใสดีนะแต่
4: สดใส
3: มีแดดไหม
4: ก็ยังมีเมฆมีแดดมีแต่เมฆก็ยังมาแบบเป็นหย่อมๆ
3: วันนี้เมฆเยอะนะครับ
4: มันมีเมฆมาอยู่เมฆแบบสีค้ำๆมาอยู
3: ่เขาบอกว่าฝน160นะวันนี้กรุงเทพปริมณฑลเดี๋ยวต้องติดตามว่าจะตก
4: แต่ไม่น่ากลัวเท่าเมื่อวานโอ้โห
3: ครับมากันหนักเลยนะ
4: เมื่อวานนี้กระหน่ำเลย
3: ได้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับคุณธันวรินทร์
4: ได้ครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณ

0: มากนะครับก็เป็นราชพฤกษ์นะครับด้านฝั่งขาเข้านะครับในอุโมงค์บางขุนกองนะครับมีรถเก๋งจอดเสียนะครับเป็นเก๋งสีขาวอยู่เลนซ้ายนะครับก็มีเจ้าหน้าที่มาให้ความช่วยเหลืออยู่นะฮะก็ทำให้รถชะลอตัวช้านะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็ฝั่งขาเข้าถ้าเลยจุดดังกล่าวมาเนี่ยก็คล่องตัวนะครับตอนนี้ที่ถนนเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้านฝั่งขาออกนะครับมีท้ายแถวเนี่ยสะสมก่อนถึงแยกกิ่งแก้วนะครับรถเคลื่อนตัวช้านะครับเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะว่ามีเหตุอะไรเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยรถติดตั้งแต่ประมาณสักกิโลเมตรที่21นะถ้าผมเข้าไปดูเนี่ยนะครับมีเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับท่านใดที่ทราบสาเหตุเพิ่มเติมได้นะครับรถแน่นๆเลยนะฮะโดยเฉพาะช่องทางเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนคู่ขนานเนี่ยรถเยอะนะครับแต่ว่าช่องทางหลักนี่ก็รถมากนะครับผ่านมาทางด้านของวัดศรีวารีน้อยตรงเนี้ยนะครับก็ช่องทางหลักก็ยังแน่นมีท้ายสะสมนะครับแต่ว่าด้านบนบุรพาวิถีเคลื่อนตัวได้นะครับใครที่จะเดินทางไปชลบุรีคุณผู้ฟังขึ้นไปใช้บุรพาวิถีด้านบนเนี่ยคล่องตัวกว่านะครับตอนนี้ท้ายเนี่ยอยู่ช่วงก่อนถึงถนนกิ่งแก้วนะครับเทพรัตน์ในฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับการคล่องตัวดีนะครับนะนี่ก็มีทั้งคุณต้อยด้วยนะครับเนี่ยที่ช่วยแจ้งเป็นข้อมูลเข้ามาบอกว่าเทพรัตน์จากถนนจากช่วงตัดกับกิ่งแก้วนะครับมุ่งหน้าต่อเนื่องถึงปากทางสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับบอกว่ากิโลเมตรที่13นี่การจราจรติดขัดมากนะฮะคุณต้อยเพิ่มเติมเข้ามาให้แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ได้คุยกับทางเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่ารถเยอะเหมือนกันนะฮะทางคุณหนิงเนี่ยแหละคุณหนิงใช้เส้นทางคุณหนิงไม่แน่ใจคุณหนิงถึงไหนแล้วคุณหนิงเพิ่มเติมได้นะครับมีผมว่าน่าจะมีเหตุอะไรหรือเปล่านะหรือว่าแค่รถเยอะอย่างเดียวแต่ว่าปกติช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะมีปริมาณรถมากอยู่แล้วนะครับช่วงผ่านกิ่งแก้วผ่านตรงเนี้ยทางกิโลเมตรที่15 16เนี่ยนะแถวๆหน้าหัวเฉียวเนี่ยครับรถก็เยอะนะฮะแล้วก็บริเวณจุดกลับรถนะครับที่จะกลับมาทางฝั่งขาเข้าเนี่ยก็มีชะลอตัวนะครับทำให้รถในฝั่งขาเข้าก็มีสะสมด้วยนะครับบริเวณจุดกลับรถที่เลยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเข้ามาเนี่ยนะฮะส่วนทางด้านของทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับเหนือสะพานแขวนพระราม9ยังมีผลกระทบนะครับกรณีรถทัวร์ที่ไปจอดเสียกลางสะพานแขวนพระราม9นะครับยังมีปัญหานะฮะตอนนี้ท้ายของถนนพระราม2เนี่ยอยู่ประมาณซอย44นะครับส่วนทางด้านของสุขสวัสดิ์ก็ยังมีผลกระทบนะครับสะสมช่วงด่านสุขสวัสดิ์ด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับก็เดี๋ยวต้องรอคืบหน้านะเพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเข้าใจว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการให้อยู่เดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณปองครับคุณปองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณปองพุทธบุตรทนสาย4เป็นยังไงครับตรงนั้น
1: เมื่อวานผมมีแจ้งเรื่องสัญญาณไฟครับที่จะมุ่งหน้าไปทางบรมครับ
0: มัน
1: ไม่สัมพันธ์กันระหว่างไฟที่จะไปทางเพชรเกษมครับ
0: ค
1: ือปกติแล้วมันจะต้องเขียวพร้อมกันสองด้านใช่ไหมครับ เพื่อให้มันสวนกันได้แต่ทีเนี้ยไฟที่ไฟแดงที่เขียวมาจากถนนอักษะเพื่อเลี้ยวไปทางบรมครับ พอมันแดงปุ๊บส่วนฝั่งที่จะไปเพชรเกษมกับไปบรมมันจะต้องเขียวใช่ไหมครับ แต่มันเขียวแค่ฝั่งเดียวคือเขียวแค่ฝั่งเพชรเกษมฝั่งมุ่งหน้าไปเกษมครับตอนนี้ฝั่งที่จะไปบาลมอ่ะมันก็ยังเป็นแดงอยู่ซึ่งเขายังไม่ได้มาแก้ไขนะผมแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
0: อ๋อมันแดงค้างเลยไหมครับเนี่ย
1: แดงค้างอยู่นานครับกว่าจะเขียวคือเมื่อเช้ามีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกให้แต่พอหลัง8โมงไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ตอนนี้ที่ต้องแก้ไขเลยคือมาปรับสัญญาณไฟให้เป็นเหมือนเดิมครับซึ่งยังไม่ถูกไม่ได้ถูกปรับแก้ไขตอนนี้ครับ
0: ก็คือรถตอนนี้ติดฝั่งที่มาจากทางเพชรเกษมใช่ไหมครับที่จะเข้าไปทางบรมใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ยาวเลยนะ
1: ติดตอนนี้ติดยาวน่าจะไปเกือบไปถึงกระทุ่มล้มหนึ่งแล้วครับมันเกือบกิโลแล้วครับมันติดสะสมครับ
0: ตอนนี้มา3แล้วนะเลยสามแล้วจะถึง5แล้วฮะตอนนี้
1: ครับ
0: ยาวขึ้นแล้วเออ
1: ครับ
0: โอ้ได้ได้เดี๋ยว
1: ช่วยคุณพัดช่วยเร่งเจ้าหน้าที่ให้เขามาปรับสัญญาณไฟคืนทีครับเพราะว่าเขาน่าจะปรับตั้งแต่วันอาทิตย์แล้ว
2: อ่
1: ะวันอาทิตย์มันมีจัดงานที่พุทธมณฑลนะ
2: วัน
1: แล้วเนี่ยมันจะข้ามอีกเป็นวันนี้วันศุกร์แล้วอ่ะไฟสัญญาณมันยังไม่เหมือนเดิมเลย
2: ครับได้ได้ได
0: ้ตอนนี้ผ่านแยกไปหรือยังครับเนี่ย
1: ผ่านแล้วครับ
0: ผ่านแล้วนะ
1: คืออีกข้างหนึ่งที่มุ่งหน้าเพชรเกษมนี่โล่งเลยครับแต่ฝั่งนู้นติดยาวเลย
0: โอ้เห็นแล้วท้ายแถวนี้เกือบจะถึงกระทุ่มล้มซอย5แล้วครับตอนนี
1: ้คร
0: ับ ครับได้ขอบคุณมากเลยครับคุณปองที่อัปเดตกัน
1: ได้คร
0: ับ สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวเร่งประสานต่อให้เลยนะครับท่านใดใช้พุทธมณฑลสาย4นะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกอักษะต่อเนื่องไปทางบรมฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับตอนนี้สัญญาณไฟมีปัญหาอยู่ด้านนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณแจ็คนะฮะคุณแจ็คสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: คุณแจ็ครถเป็นรถ
3: ยางรถเสียนะครับ
0: รถคุณแจ็คเองไหมครับ
3: เส้นถนนรามอินทราไม่ใช่คร
0: ับอ๋อเห็นมีรถจอดเสียใช่ไหม
3: โอเ
0: ค
3: ครับคือเส้นรามอินทราขาออกครับเลยแยกวัชรพลไปประมาณสัก 300-400 เมตรนะครับเป็นรถ6ล้อช่วงยาวนะครับจอดยางจอดอยู่ช่องซ้ายยางระเบิดอยู่ครับเป็นรถ6ล้อยาวนี่จะบรรทุกขวดกระดาษเป็นก้อนนะครับจะไปรีไซเคิล
0: ครับ
3: คือเต็มคันมาเลยครับแต่จอดอยู่ช่องซ้ายแต่การจราจรยังไม่ติดขัดนะครับเป็นยังคล่องตัวอยู
0: ่เลยต่างระดับวัชรพลไปสักกี่เมตรได้ครับ
3: 300เมตรเองครับ
0: 300
3: เมตร400เมตรเนี่ยครับครับผมอยู่ช่องซ้าย
0: อ๋อครับ
3: ให้ก็คือวิ่งคิดขวาหน่อยครับบอกเพื่อนร่วมทางนิดนึง
0: แล้วเขามีใครมา
3: คล่องตัวอยู่
0: เขาดำเนินการยังไงครับตรงเนี้ย
3: ผมเห็นมีเอาข้อกลวยมาวางอยู่2งานนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าเขาดำเนินการยังไงอันนี้ผมเพิ่งกลับผ่านได้ครับผมเห็นเขาเอากลวยมาตั้งอยู่2งาน
0: แต่รถก็ยังผ่านได้ไม่ติดเน
3: า
0: ะ
3: ยังคล่องตัวยังคล่องตัวอยู่ครับผม
0: ครับ
3: ฝั่งกลับกันก็รถมากแต่เคลื่อนตัวได้
0: ครับ
3: ครับผม
0: ได้เลยขอบคุณคุณแจ็คด้วยนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก็เป็นรามอินทราด้านขาออกนะครับเลยแยกวัชรพลมาประมาณ300เมตรนะครับเป็นรถบรรทุกนะครับรถบรรทุก6ล้อนะครับจอดเสียอยู่นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณกุ้งนะครับคุณกุ้งสวัสดีครับ
4: ค่ะไฟแดงที่พุทธมณฑลอ่ะค่ะ
0: สาย4
4: มันไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะ
0: ใช่มั้ยคุณกุ้งก็ใช้เส้นทางนี้เหมือนกันเน
4: า
0: ะ
4: ใช่ค่ะใช้ทุกวันตอนเช้าๆนี่ตอนเช้าตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
0: เ
4: ป็นมา3ไอ้2วันแล้วค่ะ
0: อย่างที่คุณปองก็เพิ่มเติมน่าจะมาจากวันอาทิตย์อ่ะ
4: ตอนเมื่อกี้เราก็เอ๊ะทำไมมันไม่ไปสักทีคือไฟแดงหยุดทุกจุดอะค่ะแล้วก็ไปทางตรงก็ไปไม่ได้เพราะว่ายังเป็นไฟแดงอยู่
0: ใช่
4: ข้างหน้าก็คือโล่งมากไม่มีอะไรเลยอะค่ะ
0: เขาก็ไม่กล้าไป
4: แต่ยังไปไม่ได้เพราะว่าไฟแดงมันเป็นไฟแดง
0: ได้ครับตอนนี้เรากำลังเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้เลยคุณกุ้งอยู่ตรงไหนแล้วครับ
4: ออกหลุดมาจากไฟแดงแล้วค่ะ
0: แล้ว
4: ก็โล่งสบายมากเลย
0: แล้วยังไงอะเขามีใครมาจัดการจราจรไหมตอนที่คุณ
4: ไม่มีค่ะเงียบกริบไม่มีอะไรเลยไม่มี
0: แล้วเขาผ่านทีละคันหรือว่ายังไงฮะก็ต้องดูจังหวะ
4: แป๊บเดียวเองค่ะเขาปล่อยไปแป๊บเดียวเองแล้วก
0: ็
4: ไปแล้วก็หยุดแล้วก็ให้ฝั่งตรงอักษะออกมาแล้วก
0: ็มีปล่อยเขียวด้วยใช่ไหม
4: ปล่อยเขียวแค่แล้วก็หยุดหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ยอมปล่อยทางตรงอะค่ะเราก็แปลกใจทำไมเขาไฟแดงทางตรงยังไม่ยอมปล่อยสักทีทั้งที่ไม่มีรถฝั่งไหนออกมาเลยอะค่ะ
0: คุณกุ้งใช้มาจากทางเพชรเกษมไหมครับเนี่ย
4: มาจากใช่ค่ะมาจากเพชรเกษม
0: ครับครับ
4: เราก็เลยงงเอ๊ะทำไมไฟเป็นอย่างนี้เพราะเราใช้ประจำอะค่ะ
0: นานไหมคุณกุ้งกว่าจะผ่านได้อะตรงนี
4: ้โอ้สักพักเลยค่ะนานกว่าปกติเยอะค่ะ
0: ครับ
4: ก็เลยแล้วก็ปล่อยแป๊บเดียวให้รถไฟเขียวเนี่ยให้ทางตรงเราไปได้แป๊บเดียวแล้วก็ไฟแดงอีกแล้ว
0: ครับผมก็คือตอนนี้เดี๋ยวผมอัปเดตเลยนะครับก็คือเขามีการปรับเส้นทางนะครับปรับเส้นทางด่วนเลยนะก็คือปิดการจราจรขาออกถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย4นะครับที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเนี่ยดำเนินงานจนถึงวันที่1กันยายนนะครับคือตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาแนะนำให้หลีกเลี่ยงก็คือมันมีผลกระทบนะฮะหลีกเลี่ยงซอยทวีวัฒนานะครับก็คือใช้ทวีวัฒนา27แยก7แล้วก็ซอยหลวงปู่ตรงไม่แน่ใจว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบด้วยเนี่ยตรณีอย่างเก่านะครับ
4: แต่ว่าทางเนี้ย มันก็โล่งๆนะคะมันลดไม่เยอะนะคะแต่มันติดแค่ไฟอย่างเดียวเลย
0: สัญญาณไฟด้วยเนาะตรงนี
4: ้ใช่ติดแค่ไฟอย่างเดียวเลยค่ะรถก็คือวิ่งกับปกติรถไม่เยอะไม่เยอะเหมือนไม่เยอะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าไฟเนี่ยค่ะเป็นตัวไฟ
0: ครับใช้เวลานานไหมคุณกุ้งกว่าจะผ่านได้ครับ
4: สักพักค่ะเพราะว่ารถติดยาวมันสะสมช้ายาวมาก
0: ครับครับ
4: แล้วก็ไฟแดงแป๊บเดียวนะคะไฟตรงให้แล้วก็ไม่ปล่อยไฟสัญญาณไฟเขียวอะค่ะทั้งที่ทั้งสองฝั่งทั้งหมดฝั่งอะไม่มีขับรถเข้ามากันแล้วอะค
0: ่
4: ะแต่ว่ายังไม่ยอมปล่อย
0: ได้ได้เดี๋ยวเราอาจจะได้พูดคุยเพิ่มเติมกับทางในพื้นที่นะครับว่าตรงนี้เป็นอย่างไรขอบคุณคุณกุ้งด้วยที่ช่วยเพิ่มเติมกันนะครับเนี่ยแต่งานครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ในส่วนของกรณีการปรับเส้นทางเนี่ยนะที่เราแจ้งนะครับว่าเขามีการปิดการจราจรขาออกอันนี้เป็นถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษกคือเป็นฝั่งมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย4นะครับน่าจะไม่เกี่ยวแต่ว่าจุดที่ทั้งคุณกุ้งแล้วก็ทางก่อนหน้านี้คุณปองที่ใช้เส้นทางเนี่ยน่าจะมาจากปัญหาเรื่องของสัญญาณไฟนะครับเพราะอันนี้เป็นฝั่งที่มาจากทางเพชรเกษมนะฮะมุ่งหน้าไปทางบรมนะครับมุ่งหน้าออกมาทางด้านของแยกอักษะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับที่มีปัญหากันอยู่นะครับท้ายยาวนะฮะสำหรับสาย4นะครับในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางบรมก็เดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกับทางพื้นที่นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเห็นทางคุณปองบอกเมื่อเช้านี้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาอำนวยการจราจรก็คือมีมาโบกรถให้ก็เลยทำให้รถเนี่ยคลายตัวไปได้แต่พอช่วงผล8นาฬิกามาเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่อยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้มีท้ายในสะสมนะครับมันเหมือนกับว่าแดงนานนะครับส่วนทางรถที่มาจากทางถนนอุทยานเนี่ยท้ายไม่มีเลยนะครับถนนอักษะออกมาเนี่ยท้ายไม่มีเลยนะครับแล้วก็ฝั่งที่มาจากบรมนะครับต่อเนื่องมาทางเพชรเกษมเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะจะมีปัญหาด้านเดียวก็คือสาย4ที่มาจากทางเพชรเกษมนี่แหละนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยแต่ว่ากรณีที่สำนักงานเขตทวีวัฒนาที่เขามีการแจ้งนะครับเรื่องของการทำงานเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นการดำเนินงานเรื่องของการเทคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างสะพานข้ามคลองเนินทรายแล้วก็ขุดวางท่อระบายน้ำนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องจัดการจราจรก็คือปิดการจราจรฝั่งขาออกถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษอันนี้เติมเนินงานมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่1กันยายนนี้ดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงนะครับก็คือเปิดให้เดินรถทางเดียวนะครับเฉพาะขาเข้าเท่านั้นนะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจรก็ขอความร่วมมือประชาชนให้ขอความร่วมมือนะครับประชาชนให้ใช้เส้นทางเบี่ยงซอยทวีวัฒนา25แยก7ซอยหลวงปู่ตรงหรือว่าถนนเรียบคลองเนินทรายนะครับก็ทางสำนักงานเขตทวีวัฒนาขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงนะที่เขามีการปรับเส้นทางเรื่องของการปิดการจราจรขาออกถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษฝั่งมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย4ตลอด24ชั่วโมงเริ่มมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยเรือข้ามฟากปากน้ำพระสมุทรเจดีย์เขาหยุดให้บริการช่วง12นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีนะครับ2วันนะครับวันนี้ด้วยพรุ่งนี้ด้วย12นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีเนื่องจากน้ำแห้งนะครับทำให้เรือเนี่ยวิ่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หยุดให้บริการช่วงเวลาดังกล่าวเรือข้ามฟากปากน้ำพระสมุทรเจดีย์นะครับก็ให้วางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับนี่ก็ส่งข่าวให้ได้ทราบกันนะครับนี่นะฮะ2วันนะวันนี้นะครับ5มิถุนายนและพรุ่งนี้ด้วย6มิถุนายนช่วงตั้งแต่12นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีนะครับเรือข้ามฟากปากน้ำพระสมุทรเจดีย์นะครับหยุดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเนื่องจากน้ำแห้งนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดูเรื่องของสภาพการจราจรจุดอื่นๆคุณพ่อน้องมังกรครับแจ้งมาบอกว่าสุขสวัสดิ์ด้านขาออก ช่วงระหว่างทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมมุ่งหน้าสามแยกพระประแดงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นผลกระทบมาจากสะพานแขวนพระรามเก้านะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครที่มีรถทัวร์จอดเสียอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังขอไปเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีสายเข้ามาคุณพ่อน้องมังกรนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับผมคุณพ่อน้องมังกรเป็นยังไงบ้างสุขสวัสดิ์ติดเลยนะ
5: ติดเลยแต่ตอนนี้เริ่มขยับแล้วแต่ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ท้ายแถวน่าจะอยู่ผมมุ่งหน้าขาออกนะครับมุ่งหน้าไปป้อมพระจุลนะฮะแต่มันติดตรงไฟแดงสามแยกพระประแดงครับ
0: อ๋อขาเข้าก็ติดไหมครับเนี่ย
5: ขาเข้าผมมองไม่เห็นเพราะว่าทำรถไฟฟ้าอยู่ผมมองไม่เห็นมันมีบริมีให้นั่นบังอยู่
0: ตอนนี้เลยแยกพระประแดงหรือยังครับ
5: ยังครับยังครับกำลังมุ่งหน้าแต่ตอนนี้ก็ขยับได้แล้วขยับได้แล้วแต่ผมอยากจะดูว่าข้างหน้ามันมีเหตุอะไรไหมหรือว่ามันรถมันเยอะหรือว่ามันไฟเขียวไฟแดงปกติ
0: ติดเฉพาะตรงแยกพระประแดงนี่แหละคุณพ่อน้องมังกร
5: อ๋อตรงแค่ช่วงนี้เหรอ
0: ใช่
5: แต่ว่าแต่ว่ารถเยอะน่าจะรถเยอะ
0: นะ
5: น่าจะรถเยอะอันนี้ขยับได้แล้วละขยับได้แล้วหรือว่าตำรวจเขาเปิดไฟมันไม่สัมพันธ์กับรถหรือยังไง
0: เพราะว่าขาเข้าเนี่ยเขามีผลกระทบด้วยเนื่องจากบริเวณหน้าด่านสุขสวัสดิ์ที่จะขึ้นไปทางพิเศษเฉลิมมหานครเนี่ยมีรถทัวร์ไปจอดเสียอยู่กลางสะพานด้วยไงครับอาจจะ
5: เกี่ยวคือขาเข
0: ้
5: า
0: ใช่ขาเข้านะแต่ว่าขาออกเนี่ยน่าจะรถเยอะอย่างเดียวช่วงสามแยกพระประแดง
5: อ๋อไม่มีเหตุไม่มีใครแจ้งเหตุใช่ไหม
0: ยังไม่มีนะครับ
5: อ๋ออันนี้ผมก็ขยับได้ประมาณ100เมตรแล้วก็ตอนนี้ก็ยังติดตรงไฟแดงอยู่สามแยกพระประแดง
0: โอเคครับก่อนหน้านี้ติดอยู่นานไหมครับเนี่ยตั้งแต่วงแหวนใต้วงแหวน
5: เนี่ยผมลงมาปุ๊บนี่ผมเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปป้อมพระจุลนี่ลงมาประมาณ20เมตรก็ติดเลยแล้วก็ติดประมาณ3นาที4นาทีเนี่ยแหละซึ่งจะขยับเนี่ย
0: อ๋อลงมาจากวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับ
5: ครับใช่ฮะใช่ครับพอลงมาเสร็จปุ๊บผมก็ขับพอเลี้ยวซ้ายเข้าสุขสวัสดิ์เนี่ยติดเลยประมาณ4นาที3นาที
0: ตรงแยกพระประแดงเนี่ยสามารถที่จะกลับรถไปฝั่งขาเข้าได้ใช่ไหมคุณพ่อน้องบางกร
5: เขาห้ามกลับรถ
0: ห้ามกลับนะตรงนั้น
5: เพราะว่ามันมีป้ายจราจรว่าห้ามกลับรถ
0: ครับเพราะว่าเห็น
5: แต่ตรงนี้มันไม่มีตำรวจแต่ถ้าเกิดคนเขาจะรีบกลับไปฝั่งมันก็กลับได้แหละ
0: เพราะว่าผมเห็นมีเหมือนกับมีคนลักไก่ด้วยนะ
5: ใช่มี
0: ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งขาเข้าอะติด
5: อ๋อคร
0: ับ
5: คร
0: ับ ใช่ขาเข้าติดเพราะว่ามีผลกระทบมาจากรถทัวร์นั่นแหละที่จอดเสียอยู่ด้านบนของสะพานพระรามเก้า
5: ครับ
0: วันนี้รถขึ้นทางด่วนเยอะด้วย
5: ติดไฟแดงอยู่ตอนนี
0: ้
5: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดผมหลุดตรงนี้ไปถ้ามันมีเหตุอะไรเดี๋ยวผมโทรแจ้งไหม
0: ได้เลยขอบคุณมากๆนะครับ
5: ได้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะก็ขาออกเนี่ยจะติดช่วงลงกรุงแหวนอุตสาหกรรมนะครับลงมาทางสุขสวัสดิ์นะครับเชิงทางลงนะครับมีรถชะลอตัวอยู่แล้วก็ด้านสุขสวัสดิ์ขาออกก็จะมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกพระประแดงเนี่ยท้ายอยู่บริเวณช่วงเนี่ยแหละวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับส่วนขาเข้านะครับก็ติดจากผลกระทบรถที่จะรอขึ้นทางด่วนด้วยนะครับแล้วก็รถที่มาจากทางพระราม2นี่ก็ยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับช่วงประมาณซอย44นะที่จะขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครประชาอุทิศนะครับก็มีผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยก็ผัวพันนิดนึงนะเดี๋ยวอาจจะต้องอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับเพราะว่ากรณีของรถทัวร์ที่จอดเสียคือถ้าเลยกลางสะพานพระราม9ไปเนี่ยก็จะคล่องตัวนะครับเนี่ยจะติดช่วงกลางสะพานเท่านั้นเองคุณต้อยสวัสดีครับคุณต้อยคุณ
6: เขาถนนเทพรัตน์ขาออกจากกม.12มาถึงตอนนี้ผมมาถึงกม.16นี่ใช้เวลา40นาที
0: ครับ
6: ติดทั้งคู่ขนานทั้งทางด่วนเลยนะ
0: อ๋อครับเห็นสาเหตุหรือยังคุณต้อยหร
6: ือว่าขาเข้าโอเค
0: คุณต้อยเห็นสาเหตุหรือยังหรือว่าย
6: ังไม่ถึงเลยครับผม
0: ยังไม่ถึงหัวแถวใช่ไหมครับตอนนี้ถึงกิโลเมตรที่16เนาะ
6: ครับผม
0: เพราะว่าหัวแถวเนี่ยคุณต้อยอยู่ประมาณกิโลเมตร21อ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องฝาก
6: กิโลเมตรที่17อ่ะ
0: 21ฮะ21แถว CPF อ่ะคุณต้อย
6: แถวบางฉลอง
0: ใช่แถว CPF ตรงเนี้ยกม20กม21
6: เนี่ยเขียวเหร
0: เลยหัวเฉียวไปเลยหัวเฉียวไป
5: เลยหัวเฉียวไปอีกเหรอ
0: ใช่ๆ
5: อ๋อเพราะผมจะเข้าผมจะพาผู้โดยสารไปรามาธิบดีจากกรีนาบดินจะเข้าคลองส่งน้ำนะ
0: คลองส่งน้ำใช่ไหม
5: อ
0: ่
5: าก็หมอนัดไว้9โมงนี่เลย9โมงแล
0: ้
5: ว
0: อืมโหลำบากเลยอ่ะครับโอ้แต่ว่าช่องทางหลักเนี่ยหัวแถว
5: เหมือนกันฮะทั้งหลักทั้งคู่ขนาน
0: แต่คู่ขนานเนี่ยติดไปถึงกิโลเมตรที่21แต่ช่องทางหลักเนี่ยนะฮะติดถึงประมาณสักกิโลเมตรที่18
5: ทางหลักจะมากกว่าใช่ไหม
0: ทางหลักเนี่ยดีผมว่าดีกว่านะเพราะว่าคู่ขนานเนี่ยอาจจะติดไปถึงนู่นน่ะกิโลเมตรที่21
5: ว่าถ้ายังไงก็ต้องออกคู่ขนานเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องเกือบมา
0: ต้องกลับรถมาทางฝั่งนี้เพื่อเข้าคลองส่งน้ำนะ
5: ใช่ครับผม
0: อีกนิดนึงอ่ะคุณต้อยอีกนิดนึงนะ
5: อ
0: ีกนิดนึงของคุณต้อยอยู่กิโลเมตรที่16ใช่ไหมก็เดี๋ยวคุณต้อยต้องกลับรถนะ
5: กลับวันนี้ก็ทุกวันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะ
0: นั่นน่ะสิวันนี้ยาวเลยตอนนี้ท้ายอยู่นู่นแล้วอ่ะกิ่งแก้วอ่ะครับ
5: โอ้ไปถึงกม12แล้วเหรอ
0: ใช่ช่องทางหลักนี่นะก่อนเข้าก่อนถึงแยกกิ่งแก้วด้วยนะครับ
5: จ้าอ๋อ
0: เนี่ยเดี๋ยวอาจจะ
5: ต้องโอเคขอบคุณมากครับ
0: ได้ครับข้างหน้าเดี๋ยวถ้ามีอะไรคุณต้อยก็เพิ่มเติมได้นะครับ
5: โอเคครับเดี๋ยวถ้าทราบสาเหตุจะโทรไปรายงานครับ
0: ได้ครับคุณต้อยขอบคุณครับเดี๋ยวขอไปที่คุณเปิ้ลก่อนคุณเปิ้ลครับคุณเปิ้ลสวัสดีครับคุณเปิ้ลนะอยู่ทางเทพรัตน์เหมือนกันคุณเปิ้ลเป็นยังไงบ้างคุณเปิ้ลใช้ขาออกหรือเปล่า
7: ครับเป็นแฟนนะครับเป็นฟันแทนนะครับผมใช่ครับใช้ขาเขาเรียกว่าขาครับขาออกอะไรครับมุ่งหน้าไปบางแสนนะครับ
0: คุณเปิ้ลอยู่ตรงไหนแล้วครับตอนเนี้ย
7: เพิ่งเลยสุวรรณทางเข้าสุวรรณภูมิมาประมาณติดเมตรเองครับติดประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วครับ
0: ยังตามหลังคุณคุณเดี๋ยวก่อนนะคุณต้อยเมื่อสักครู่คุณเปิ้ลถ้าอย่างนั้นขึ้นทางพิเศษไปเลยบุรพาวิถีดีกว่านะ
7: ตอนนี้กำลังหาทางออกอยู่ครับคือมันค่อยๆขยับค่อยๆขยับอย่างเดียวเลยครับจะออกไม่ได
0: ้รู้สึกว่าน่าจะมีงานวางท่อนะเนี่ยเดี๋ยวคุณพันจะเข้าสายกับเราด้วยน่าจะ
7: ข้างนอกก็บอกออกกันครับคู่ขนานก็บอกออก
0: ใช่ทั้งหลักทั้งคู่ขนานเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวยังไงถ้าไปบางแสนคุณต้อยหาขออภัยคุณเปิ้ลหาทางขึ้นบุรพาวิถีเลยนะครับ
7: ได้ครับขอบคุณมากนะครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพันธ์ก่อนนะเดี๋ยวขอไปที่คุณพันธ์สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับพี่พัฒน์เทพรัตน์ขาออกทั้งขาเข้าขาออกคู่ขนานนี่ก็วางก้อนนะพี่
0: อ๋อตรงไหนอะครับ
8: จากแถววัดศรีวารีน้อยไปเลยครับผมถึงนู่นนะครับคู่ขนานยางไปถึงบางเสาธงเลย
0: อันนี้คือเป็นสาเหตุเลยใช่ไหมคุณพันธ์
8: ผมว่าสาเหตุเขามีที่เขาทำอยู่เทินสะพานตรงนั้นด้วยหรือเปล่าครับขาออกขาเข้ามันมีสร้างสะพานไม่รู้เขาเสร็จเรียงตรงนั้นนะครับ
0: อ๋อเพราะว่าดูเหมือนใช่ตรงกิโลเมตรที่21ใช่ไหมที่เป็น
8: ใช่21ครับแถวยี่สิบเอ็ดครับเลยเอแบกบางนาไปครับ
0: โอ้นี่น่าจะเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่ง
8: เขามีวางท่อตลอดเลยนะพี่วัดแล้วก็มีทำถนนด้วยตรงเลนด่วนด้วยครับผม
0: โอ้ครับ
8: น่าจะมีปัญหาขาเข้ามาจากบางบ่อนะมุ่งหน้ามาไอ้บางนาของโรงพยาบาลบางนาสองนั่นก็มีวางท่อเหมือนกันครับเลนซ้ายคู่ขนานครับ
0: ขาเข้าก็วางด้วย
8: ใช่ครับใช่ครับมันไม่มีฟุตบาทไงพี่วัด
0: เดี๋ยวนะแล้วขาออกนี่เขาเริ่มวางตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนนะครับ
8: เลยวัดศรีวารีน้อยไปหน่อยครับยาวไปเลยครับผมถึงแถวอะไรนะอำเภอบางเสาธงกัน
0: โอ้คู่ขนานเนาะเฉพาะคู่ขนาน
8: คู่ขนานครับผม
0: แล้วคู่ขนานนี่เหลือกี่ช่องทางครับ
8: บางทีก็เหลือช่องทางครึ่งเองครับเพราะว่ามันไม่โกอ่ะครับเขาอยู่เลนซ้ายใช่ไหม
0: ฮะ
8: ครับผมไปที่ไรเห็นกระวังก็ตลอดเลย
0: อุ้ยแต่ช่องทางหลักก็ช่องทางหลักก็ติดนะคุณพัน
8: ช่องทางหลักก็น่าจะมินกมนู่นนะพี่ยี่เบ็ดนะ
0: ที่กลับรถนะเนาะตรงเกือ
8: บใช่ครับที่กลับรถแล้วก็มีปัญหาช่วงที่เขาก่อสร้างด้วยตรงไอเอแบกบางนาน่ะ
0: อ๋อครับเพราะฉะนั้นน่าจะสองปัจจัยนี้นะ
8: ครับถ้ารถเล็กอ่ะขึ้นบุรพาไอ้นั่นดีกว่าครับขึ้นบุรพาวิถีดีกว่า
0: ทีนี้อีกคำถามนึงขาเข้านี่วางท่อตั้งแต่ตรงไหนนะ
8: วางท่อตั้งแต่นู้นเลยมาพี่ตั้งแต่บางตรงข้ามเอแบกบางนามา
0: อ๋อก็คือตรงข้ามเอ
8: แบกระวางเป็นจุดๆอะพี
0: ่ครับ
8: เขาจะวางท่อหมดเลยรถไมโครคันใหญ่ๆ
0: คู่ขนานเหมือนกันใช่ไหมครับขาเข้า
8: คู่ขนานกันครับ
0: เพราะว่าเห็นช่องทางหลักก็ติดนะขาเข้าเนี่ย
8: ขาเข้าก็ติดใช่ไหมช่องทางหลัก
0: ใช่
8: น่าจะมีปัญหาตรงนั้นแหละพี่ที่กม.21อ่ะ
0: ครับ
8: ครับผมรถช่วงนี้รถมันทุกออกเยอะไง
0: อืมครับครับอ่ะให้เป็นข้อมูลก็ขึ้นบุรพาวิถีดีกว่าขอบคุณมากคุณพานขอบคุณครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับได้ทราบสาเหตุและมี2กรณีทั้งการวางท่อนะครับขาออกเนี่ยตั้งแต่เลยวัดศรีวารีในช่องทางคู่ขนานถึงบางเสาธงเลยนะครับแล้วก็บริเวณจุดกลับรถกม21เนี่ยที่ตรงนี้ติดนะครับจุดกลับรถก็มีการซ่อมนะครับมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณหน่องคุณหน่องอยู่ทางสุขสวัสดิ์นะคุณหน่องสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับคุณปาด
0: คุณหน่องเป็นยังไงบ้างสุขสวัสดิ์ตอนนี้ครับ
9: ท้ายแถววิ่งจากพระประแดงวิ่งมากิโลเก้าเนี่ยท้ายแถวมันอยู่ตรงซุ้มประตูที่จะเบี่ยงขึ้นไปภูมิพลนะครับผม
0: อ๋อครับ
9: แต่พอวิ่งผ่านมาเรื่อยๆมาข้ามแยกวัดสนแล้วเนี่ย
0: ดีไหม
9: ข้างหน้าที่จะถึงด่านกิโลเก้าขึ้นทางด่วนเนี่ยข้างหน้ามันก็คล่องตัวนะถ้าท้ายแถวจะเยอะมันก็จะติดอยู่ตรงแยกไฟแดงวัดสนที่ดักอยู
0: ่ก็คือติดตรงไฟแดงจุดกับรถด้วยตรงนี้เนาะเข้าวัดสน
9: ใช
0: ่
9: พอหลุดมาถึงด่านทางด่วนกิโลเก้าแล้วเนี่ยข้างหน้ามันก็คล่องตัวแล้วก็จะมาซ้ายที่จะขึ้นด่วนเนี่ยรถมันจะเยอะหน่อย
0: หน้าด่านสุขสวัสดิ์ครับ
9: ตอนนี้ผมขึ้นด่วนมุ่งหน้าไปทางพระรามหกตอนนี้ผมอยู่บนด่วนพระราม9ด่วนสะพานพระราม9นะ
0: สะพานแขวนเนาะ
9: ใช่สะพานแขวนมันก็มีเจ้าหน้าที่ที่ว่ารถทัวร์เสียนะ
0: ยังอยู่ไหมคุณหน่อง
9: ยังอยู่มีเจ้าหน้าที่รถทัวร์ยังอยู่ใช
0: ่อยู่เลนไหนแล้วครับตอนนี้รถทัวร์อยู่เลนไหน
9: อยู่เลนซ้ายสุด
0: ยังซ้ายอยู่นะ
9: ใช่มีเจ้าหน้าที่เอารถไซเรนมาเปิดแล้วก็เหมือนกับแลมาดูว่ารถมันเป็นอะไรอ่ะเนาะ
0: ครับ
9: แต่เนี่ยพอเลยรถทัวร์มาหน่อยนึงมันมีรถยกขนาด600ใหญ่อ่ะเหมือนจะต้องลากลงไปอ่ะนะ
0: ครับ
9: ไอ้ท้ายแถวที่มาจากด่านกิโล9ขึ้นมาจะไปจะมุ่งหน้ามาทางไอ้เนี่ยข้ามแม่น้ำจะไปทางสาธุอะไรเนี่ยพอพ้นตรงรถทัวร์มาแล้วข้างหน้ามันคล่องตัวเลยนะ
0: ครับวิ่งผ่านได้ช่องกลางช่องกลางช่องขวาไหมครับตอนเนี้ย
9: ใช่ใช่วิ่งผ่านได้2เลนก่อนก
0: ่
9: อนจะผ่านรถทัวร
0: ์
9: เลนที่2กับเลนที่3อ่ะนะ
0: ครับเหมือนรถชะลอดูกันหรือเปล่าคุณ
9: ใช
0: ่หน่อง
9: เป็นลักษณะชะลอตัวแต่ไม่หยุดนิ่งนะแต่ก
0: ็ครับ
9: ไหลๆไปได้เรื่อยๆพอพ้นตรงรถทัวร์เสียเนี่ยข้างหน้าโอเคเลยครับผม
0: คือแสดงว่าเขาชะลอดูกันใช่ไหมคุณหน่อง
9: แต่นะฮะ
0: เขาน่าจะชะลอดูก็เลยทำให้รถเนี่ยมันสะสมอ่ะนะ
9: มันหลายเหตุผลน่ะเพราะว่าบางคนมาเจอรถทัวร์ปุ๊บไม่ได้ฟังรายงานอย่างเงี้ยเขาก็จากซ้ายก็จะเปลี่ยนออกไปเลน
0: สอง
9: ไงก็เลยทำให้รถเลนสองชะลอตัวไอเลนสองก็จะดิ้นหนีไอรถที่เบียดไปเลนสามเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีอะไรมันก็ไหลตามกันไปได้นะครับ
0: ครับ
9: แต่นะตอนนี้ผมก็เบี่ยงลงสะพานแสนมุ่งหน้าไปทางด่วนกั้น2ไปทางจะมุ่งหน้าไปทางพระราม6
0: ตอนนี้หลุด
9: นะครับ
0: ตรงกลางสะพานมาแล้วนะครับหลุดมาแล้ว
9: ผ่านมาแล้วครับกลางสะพานผ่านรถทัวร์มาแล้วโอเคเลยครับข้างหน้า
0: ครับ
9: ทำความเร็วได้ตอนควร
0: ได้เลยครับแหมขอบคุณมากๆคุณหน่องที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันนะครับ
9: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
9: สว
0: ั
9: สด
0: ี
9: คร
0: ับ ก็ให้ได้ทราบนะครับว่ารถทัวร์ยังอยู่นะครับยังจอดเสียอยู่นะครับแล้วก็มีรถยกเนี่ยกำลังมาดำเนินการอยู่นะครับสะพานพระราม9นะครับด้านขาเข้าของทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับเนี่ยช่วงกลางสะพานยังมีรถทัวร์จอดเสียอยู่นะครับยังมีผลกระทบนะครับทั้งสุขสวัสดิ์ที่จะขึ้นด่านสุขสวัสดิ์นะครับใช้ทางด่วนเฉลิมมหานครแล้วก็พระราม2นะครับที่จะขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครด้วยเช่นเดียวกันก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
10: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
11: ่40ครับ
12: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
11: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
8: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
9: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
10: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
5: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของ PEA นะครับมีการเตือนเรื่องของการลักขโมยสายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้านะครับผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญานะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ครับขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยเฝ้าระวังการลักขโมยสายไฟฟ้าครับหรือสายทองแดงและอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าครับซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการและเป็นส่วนสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้าครับโดยการกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายนะครับยังอาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงนะครับต่อผู้ที่กระทำและประชาชนในพื้นที่นะครับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อประชาชนโรงพยาบาลผู้ป่วยครับที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแรงดันสูงและต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับผู้กระทำความผิดมีความผิดตามกฎหมายนะครับทั้งทางแพ่งและอาญาด้วยและอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ PEA ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือการกระทำที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าครับโปรดแจ้ง1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือแจ้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสถานีตำรวจในพื้นที่ทันทีครับเพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนทุกคนด้วยนะครับขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีทางด้านของคุณพันศักดิ์นี่ก็ใช้เส้นทางเทพรัตน์นะครับบางนาตราดในด้านขาออกนะฮะช่วงระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเนี่ยนะครับนะคุณพันศักดิ์นี่บอกว่าการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะครับฝั่งกลับกันก็มีปริมาณรถมากเช่นกันนะครับเพิ่มเติมคือช่วงกม16การจราจรติดขัดบริเวณจุดกลับรถนะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยก็จะใช้การได้นะครับกับรถใช้ขาเข้ามาแล้วนะครับรถหนาแน่นเหมือนกันไม่ได้มีเหตุอะไรไม่ได้มีรถจอดเสียด้วยนะครับก็อย่างที่คุณพันเพิ่มเติมให้นะครับมีทั้งการวางท่อระบายน้ำนะครับในช่องทางคู่ขนานด้านฝั่งขาออกเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่ปากทางเลยทางด้านของปากทางวัดศรีวารีน้อยนะครับไปถึงบางเสาธงนะครับแล้วก็มีการทำงานบริเวณจุดกับรถกม21ด้วยนะครับส่วนฝั่งขาเข้านี่ก็มีการวางท่อนะครับระบายน้ำตรงข้ามกับ A-back บางนาด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับใครที่ใช้เส้นทางวันนี้เทพรัตน์ไม่เบาเลยนะครับการจราจรติดขัดนะครับมีรับแจ้งเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรนะครับคุณผู้ฟังเมื่อช่วง 8:41 นะครับรับแจ้งจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟนะครับบริเวณซอยเจริญนคร22นะซึ่งเพิ่มเติมนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยปรับคลองสายในถึงที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างดำเนินการกันให้เดี๋ยวไปคุยกับทางคุณพันศักดิ์สวัสดีครับคุณพันศักดิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: คุณพันศักดิ์ตอนนี้เข้ามาใช้ฝั่งขาเข้าแล้วใช่มั้ยครับ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับตอนนี
1: ้ลักษณะการจราจรมันติดขัดแบบงูกินหางอะครับงูกินหาง
0: อ๋อ
1: ถ้าเราใช้ขาออกใช่ไหมครับบางนาตราดขาออกเนี่ยเลยมอหัวเฉียวไปอะช่องทางด่วนอะมอหาอะไรหัวเฉียวไปหน่อยประมาณ1กิโลนะครับช่องทางด่วนอะจะมีจุดยูเทิร์นนะครับจุดยูเทิร์นเข้ามานาตราดขาเข้าพอยูเทิร์นนาตราดขาเข้ามาแล้วเนี่ยหลายๆคันก็จะเบี่ยงซ้ายขึ้นสะพานเกลียดม้าเพื่อจะกลับขาออกตรงมอหัวเฉียวเหมือนกันนะครับใช้บางนาตราดขาเข้าเบี่ยงซ้ายเพื่อจะขึ้นเปลือกม้ากับรถตรงมอหัวเฉียวเพื่อจะออกบางนาตราดขาออกแล้วบางนาตราดขาออกเนี่ยก็จะมากลับรถตรงเกาะกลางเพื่อจะเข้าบางนาตราดขาเข้ามันเป็นยูขึ้นหางอีกตัวเนี้ยครับตรงหน้ามอหัวเฉียวเลยครับผม
0: ก็แสดงว่าที่ติดเนี่ยก็คือทั้งบริเวณช่องทางด่วนที่จะเข้ายูเทิร์นแล้วก็คู่ขนานที่จะไปกลับรถที่เกิดม้านะครับใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นทรงพวงมาลัยรถยนต์เลยตอนนี้ฮะ
0: ก็เลยทำให้ติด
1: ตอนนี้เป็นลักษณะพวงมาลัยรถยนต์เลยครับ
0: ครับ
1: ถ้าบางนาตราดบางนาตราดขาเข้าออกมานะครับเลยเกือกม้ามาแล้วคล้องตัวเลยครับบางนาตราดขาเข้าเลยเกือกม้าแล้วคล้องตัวแล้วก็บางนาตราดขาออกเนี่ยเลยจุดยูเทิร์นไปแล้วคล้องตัวครับ
0: ครับคือช่องทางหลักถ้าเลยจุด
1: ตอนนี้มีปัญหาอยู่ตรงหน้ามอหัวเฉียวจุดเดียวเลยครับผม
0: อ๋อได้ครับ
1: ประมาณนั้นครับ
0: เห็นมี
1: ตอนนี้ท้ายแถว เพราะแถวบางนาตราดขาออกเนี่ยจะเกือบถึงเมกะแล้วนะตอนนี้เกือบแล้วนะครับ
2: อ๋อเหรอครับ
1: เหลือแยกกิ่งแก้วมาแล้วเหลือแยกกิ่งแก้วมาหน่อยแล้วครับ
2: อ๋อครับได้
1: ครับแล้วตอนนี้ผมเข้ามาถึงประมาณบางนาตราดประมาณ7แล้วครับ
2: อ๋อครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณพันศักดิ
1: ์ครับผมขอบคุณมากเลยครับผม
2: ได้ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคร
2: ับ มีอีกท่านหนึ่งนะที่จะเพิ่มเติมคุณต้อยนะครับคุณต้อยครับสวัสดีครั้งครับ
3: สวัสดีครับตามที่คุณพันศักดิ์บอกเลยครับ
2: ใช่ไหม
3: เหมือนกันเลย
2: แล้วคุณต้อยกลับรถกับเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ย
3: ผมจะขึ้นเกือบมากลับไปเข้าห้องส่งน้ำไง
2: ตรงกม21ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: แล้วถึงไหนแล้วคุณต้อยกลับรถได้หรือยัง
3: ตอนนี้กำลังถึงตีเกือบมาละ
2: อ๋อเพิ่งจะขึ้นกำลังจะขึ้นใช่ไหม
3: ครับผม
2: ครับ
3: โล่งเลยไอ้พอทางผ่านกม19จุดตรวจกลับรถตรงกลางอ่ะ
2: ตรงช่องทางหลักที่จะกลับรถใต้ทางด่วนอ่ะ
3: ช่องทางหลักที่วิ่งสบายเลย
2: ครับ
3: จะไปติดทางด้านฝั่งขาเข้าแทน
2: ครับถ้ากลับรถลงมาแล้วก็ติดเน
3: า
2: ะ
3: ใช
2: ่ครับครับอีกนิดนึงคุณต้อยอีกนิดนึงให้กำลังใจนะครับคุณต้อยตอนนี้ขึ้นกลับรถหรือยังหรือว่ากำลังจะขึ้น
3: กำลังขึ้นครับ
2: กำลังขึ้นนะอีกนิดนึงคุณต้อยลงมาก็เดี๋ยวแป๊บนึงก็จะถึงคลองส่งน้ำแล
3: ้
2: ว
3: ใช่ครับ
2: เอาใจช่วยครับคุณต้อย
3: โอเค
2: ขอบค
3: ุ
2: ณครับสวัสดีครับนะก
3: ็
2: หลายเรื่องเลยนะวันนี้สำหรับทางด้านของเทพรัตน์นะครับทั้งการวางท่อระบายน้ำในช่องทางคู่ขนานด้วยแล้วก็ติดจุดกลับรถปริมาณรถเยอะนะฮะทั้งจุดกลับรถช่องทางหลักอะครับตรงมอหัวเฉียวเนี่ยที่เลยมาเนี่ยจะมีจุดกลับรถในช่องทางหลักตรงเนี้ยบางคนก็จะไม่เลี่ยงกลับรถตรงนี้แล้วก็ไปใช้เกือกม้าแทนก็เลยทำให้รถก็ยังสะสมทั้งบริเวณจุดกลับรถในช่องทางหลักแล้วก็คู่ขนานที่จะไปขึ้นเกือกม้าก็บริเวณกม21ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีเรื่องของความคุ้มครองต่อเนื่องแบบไม่สะดุดมาฝากกันด้วยนะครับจ่ายล่วงหน้านะวันนี้รับฟรีนะครับกระเป๋าสุดเท่มีจำนวนจำกัดนะครับฟังให้ดีๆครับชาวม40ห้ามพลาดนะครับเพิ่มความอุ่นใจให้กับชีวิตแบบยาวๆนะครับแถมยังได้ของสมนาคุณพิเศษนะครับไปแบบชิวๆเลยนะครับโดยมีเงื่อนไขการชำระเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40ดังนี้นะครับ1ก็คือกระเป๋าสะพายทางเลือกที่1และ2จ่ายเงินสมทบตั้งแต่6เดือนขึ้นไปครับคุณผู้ฟังทางเลือกที่3จ่ายเงินสมทบ3เดือนขึ้นไปครับนะกระเป๋าคาดอกนะครับทางเลือกที่1และทางเลือกที่2จ่ายสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปส่วนทางเลือกที่3จ่ายสมทบจ่ายเงินสมทบ6เดือนขึ้นไปนะครับผ่านช่องทางการชำระเงินดังนี้ครับก็จะมีแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.แอปพลิเคชันกรุงไทย Next นะครับแอปพลิเคชัน Shopee และ Shopee Pay ก็ได้นะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้แอปพลิเคชัน SOS Plus นะครับ QR Code นะบนเว็บไซต์ประกันสำนักงานประกันสังคมนะครับนะก็ได้นะครับ QR Code บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th นั่นเองหรือที่ LINE SISSO ไทยนะครับ SISSO THAI นะครับ SISSO ไทยนั่นเองเนี่ยเป็นช่องทางนะครับในการชำระเงินคุณผู้ฟังก็จะได้รับฟรีนะครับเป็นกระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าคาดอกสุดเท่ดีไซน์สวยเลยครับคุณผู้ฟังจุของได้จุใจนะครับสายแฟชั่นสายลุยต้องมีนะครับของรางวัลเขามีจำนวนจำกัดนะครับชำระก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับนะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง30มิถุนายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กลุ่มงานส่งเสริมประกันสังคมมาตรา40นะครับสำนักส่งเสริมสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบโทรที่หมายเลข02-956-2026ก็ได้ย้ำเบอร์นะครับโทรศัพท์ไปสอบถามที่สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ02-956-2026นะครับก็เพิ่มเติมกันในช่วงนี้นะครับ9:56 น.เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนากาเหลี่ยมทองค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายชี้ศาลรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพ.ร.ก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติย้ำไม่กังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: ายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ผู้เชี่ยวชาญทำความคิดเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทภายใน7วันว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพราะส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความคิดเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วซึ่งขั้นตอน7วันหลังจากนี้นายประกรณ์ระบุว่าขั้นตอน7วันหลังจากนี้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติยืนยันรัฐบาลไม่กังวลและส่วนตัวก็ไม่เห็นกังวลเพราะตอนที่ควรกังวลที่สุดคือการก่อนออกพ.ร.ก.และกฎหมายทุกฉบับเพราะการออกกฎหมายอะไรก็ต้องรับผิดชอบซึ่งรัฐบาลก็มั่นใจว่าสถานการณ์ตอนนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นไปเพื่อการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเพราะขณะนั้นไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นประกอบกับสถานการณ์ทางการเงินของเราตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีดังกล่าวพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ต้องเชื่อกระทรวงการคลังคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคโควิด-19ที่ระบาดในปัจจุบันจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคในปัจจุบันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
9: คู่มือสุขภาพ
10: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเผยข้อมูลขณะนี้ประเทศไทยพบสายพันธุ์โควิด-19ที่ระบาดหลักคือสายพันธุ์ NB181 ซึ่งแตกสายพันธุ์มาจาก JN1 แต่ยังไม่พบหลักฐานว่าสายพันธุ์ดังกล่าวก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่รวดเร็วผิดปกติซึ่งล่าสุดข้อมูลจากการเฝ้าระวังของประเทศไทยพบว่าแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามฤดูกาลแต่ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่และส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอสำหรับแนวทางในการป้องกันตนเองแพทย์แนะนำให้ประชาชนล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่แออัดหรือมีคนจำนวนมากหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจและหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอหรือมีอาการอ่อนเพลียควรตรวจ ATK และพักรักษาตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นการป้องกันและการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้ร่างกายเราแข็งแรงปลอดภัยจากโรคชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24 ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะมือกันพอห้านะฝ่ายหนูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมากเฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
1: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่ใส่เหล่าแล้วไม่กล้าถวาย

0: 10:10 น.นะครับช่วงนี้เดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีรถติดนะครับถนนพุทธมณฑลสาย4กับทางร้อยตำรวจเอกเมธีม่วงมั่งมีนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมรองสารวัตรรถมาจากทางเพชรเกษมที่จะไปบรมใช่ไหมครับรถติดตรงช่วงสัญญาณไฟตรงนี้มีปัญหาหรือเปล่าฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับติดตรงสัญญาณไฟวันนี้ทางแขวงการทางมาทำการสับเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรเมื่อประมาณ3วันที่แล้วครับ
2: โอ้
1: คือเขาจะไม่ให้เลี้ยวเข้าพุทธมณฑลเขาเลยมาสับเปลี่ยนสัญญาณไฟทีนี้ก็เปิดไฟให้ฝั่งละ60วินาที
0: ครับ
1: ผมก็เลยแจ้งเข้าไปแล้วว่าให้มาเปลี่ยนเพิ่มทางด้านสาย4ให้มากขึ้นเขาก็รับปากว่าจะมาแต่ยังไม่มาครับ
0: เหรอครับ
1: ครับผม
0: โอ้แล้วตอนนี้จัดการจราจรยังไงอ่ะครับรองสารวัตร
1: ต้องให้ตำรวจจราจรไปเปิดใช้สัญญาณมือนะครับใช้ไฟใช้กดนะครับผม
0: โอ้ครับ

0: แล้วอย่างนี้มีเพิ่มเติมไหมครับว่าเขาจะมาภายในวันนี้หรือเปล่าฮะช่วงกี่โมงเขามีกำหนดมาไหมครับ
1: ไม่มีเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าพี่ตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกไว้ก่อนนะครับผมยังไม่มีกำหนด
0: คือทราบว่าเมื่อช่วงเช้าก็มีเจ้าหน้าที่ไปยืนอำนวยการจราจรอยู่ด้วยนะครับก็เลยทำให้รถยังไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าพอสายๆมาเข้าใจเพราะว่าการจราจรช่วงเร่งด่วนอาจจะหมดไปแล้วก็เลยแบบทำให้รถติดสะสมด้วยนะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับเสียจะส่งไปออกไปที่สะสม
0: อาจจะมีการย้ำไปถึงทางผู้รับผิดชอบไหมครับว่าให้เขามาวันนี้ครับ
1: ก็ผมแจ้งไปประมาณตั้งแต่วันแรกๆที่มันเกิดปัญหาแล้วครับนี่ก็เข้าประมาณ3วันแล
0: ้
1: ว
0: โหแบบนี้เจ้าหน้าที่เหนื่อยเลยนะครับเนี่ยต้องหมุนเวียนสลับกันมาอำนวยการจราจร
1: ใช่ครับต้องหมุนเวียนกันไปครับ
0: ตอนนี้ดีขึ้นไหมครับสำหรับท้ายแถว
1: ก็ยังครับ
0: ยังไม่ดี
1: พอดีลูกน้องออกมาทานข้าวเดี๋ยวผมจะส่งกลับไปที่ครับ
0: โอ้โหให้กำลังใจนะครับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเนี่ยโอ้โห
1: คร
0: ับ ผมครับเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะครับก็ขอให้เขามาสลับไวๆนะครับ
1: ครับผมครับ
0: ให้กำลังใจครับรองสารวัตรสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้พุทธมณฑลสาย4นะครับจากทางเพชรเกษมต่อเนื่องไปทางบรมเนี่ยท้ายอยู่ซอยหมู่บ้านปริชาตินะครับยังมีท้ายยาวนะครับประมาณสักเกือบ2กิโลครับสัญญาณไฟนะครับบริเวณตัดกับถนนอุทยานหรือว่าแยกอักษะตรงนี้เนี่ยที่สัญญาณไฟไม่คือตอนนี้เขามีการทำสัญญาณไฟแค่ประมาณเท่าไหร่ไม่กี่วิเองอะครับเนี่ยเพราะว่าเมื่อช่วงวันอาทิตย์เนาะที่มีการจัดงานแล้วก็ไม่ให้รถเข้าไปที่พุทธมณฑลก็เลยมีการสลับสัญญาณไฟทำให้ตอนนี้ผลกระทบก็คือด้านเดียวนะครับทางพุทธมณฑลสาย4ในฝั่งจากทางเพชรเกษมต่อเนื่องไปทางบรมช่วงแยกตัดกับถนนอักษะนะครับท้ายยังยาวนะครับแต่ดีขึ้นกว่าเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวขอดูนะท้ายเนี่ยก่อนหน้านี้เกือบถึงกระทุ่มล้มซอย5แต่ตอนนี้อยู่ประมาณหมู่บ้านปริชาติหมู่บ้านปริชาตินี่คือเลยซอยกระทุ่มล้ม3มานะครับพอสมควรนะฮะก็ทางพื้นที่นะครับสภ.พุทธมณฑลเขาทราบแล้วนะครับยังไงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยเมื่อเช้าเนี่ยก็มีการให้เจ้าหน้าที่ไปอำนวยการจราจรด้วยการโบกรถแทนสัญญาณไฟก็คือใช้สัญญาณมือนี่แหละนะครับก็เลยทำให้การจราจรเมื่อเช้าเนี่ยไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่พอเลยเร่งด่วนเช้ามาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คงคิดว่ารถน่าจะไม่เยอะแล้วนะครับสรุปยังมีปัญหาผลกระทบนะครับให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ฝากส่งกำลังใจให้กับทางสภ.พุทธมณฑลด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เดี๋ยวจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่โบกนะใช้สัญญาณมือโบกรถก่อนนะครับรถที่มาจากทางบรมเนี่ยไม่ติดแล้วก็ที่ออกมาจากทางถนนอุทยานถนนอักษะเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับส่วนการจราจรพระราม2ด้านขาเข้านะครับยังมีท้ายสะสมนะครับเลยสน.บางมดท้ายยังอยู่บริเวณพระราม2ซอย44ผลกระทบมาจากรถทัวร์ที่จอดเสียอยู่บนสะพานแขวนพระราม9นะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครนะฮะก็เนี่ยกำลังดำเนินการอยู่นะครับวิ่งช่องทางกลางช่องทางขวาเนี่ยวิ่งได้นะครับท่านใดที่ใช้ทางด่วนทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับดาวคะนองเนี่ยคุณผู้ฟังชิดขวาไว้เลยนะครับเลนกลางเลนขวาวิ่งได้เพราะว่าเดี๋ยววิ่งซ้ายสุดก็ต้องไปเบี่ยงออกนะบริเวณจุดที่มีรถทัวร์จอดเสียกลางสะพานพระราม9นะครับตอนนี้ยังมีผลกระทบนะครับทั้งสุขสวัสดิ์นะที่จะขึ้นทางด่วนด้วยหรือว่าจะเลี่ยงไปใช้สะพานทศมราชันนะครับอันนี้ก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับด้านขาเข้าส่วนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดในฝั่งขาออกตอนนี้ยังมีท้ายนะครับสะสมอยู่ช่วงบริเวณก่อนถึงแยกกิ่งแก้วนะครับในช่องทางหลักนะยังมีท้ายสะสมอยู่ช่วงกิ่งแก้วส่วนช่องทางคู่ขนานเนี่ยก็คือเลยจากแยกกิ่งแก้วมาก็จะเจอท้ายเหมือนกันก็มีปัญหาทั้งเรื่องของการวางท่อนะฮะระบายน้ำนะครับบริเวณช่วงเลยวัดศรีวารีน้อยที่คุณพันธ์เพิ่มเติมมาให้แล้วก็ปริมาณรถที่จะเข้าจุดกลับรถนะครับในช่องทางหลักช่วงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวมีปริมาณรถมากนะครับรวมไปถึงคู่ขนานที่จะไปขึ้น สะพานกลับรถเกือกม้ากม.21ด้วยส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยพอกลับรถมาก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับโดยเฉพาะในช่องทางหลักนะก็ยังแต่ตอนนี้เริ่มดีนะขาเข้าเนี่ยนะฮะเริ่มดีขึ้นกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ให้กำลังใจนะครับมี3จุดนะทั้งเทพรัตน์ทั้งบนสะพานแขวนพระราม9ที่มีรถทัวร์ไปจอดเสียแล้วก็พุทธมณฑลสาย4นะครับช่วงที่จะเข้าสัญญาณไฟตัดกับแยกอักษะต่อเนื่องไปทางบรมที่เรดิโอมีปัญหาเรื่องของสัญญาณไฟนะครับนอกนั้นการจราจรในแต่ละจุดตอนนี้รถก็เริ่มเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับรอบในก็ทางด้านของสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะฮะช่วงแยก62ต่อเนื่องมาทางอ่อนนุชมีท้ายนะครับสะสมอยู่ช่วงสุขุมวิท56หนาแน่นเลยนะครับขาเข้าสุขุมวิทที่จะต่อเนื่องมาทางแยกอ่อนนุชข้ามคลองพระโขนงเลยแยกปรีดีพนมยงค์นะครับก็จะเคลื่อนตัวได้ไปติดสัญญาณไฟแยกเอกมัยท้ายไม่ยาวขาเข้าไปทางอโศกยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับส่วนฝั่งกับกันจากทางด้านของราชประสงค์นะฮะต่อเนื่องมาทางชิดลมเพลินจิตปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนาเข้าอโศกมีท้ายรอสัญญาณไฟช่วงสุขุมวิทซอย15แยกจากแยกรัชดาพระราม4เนี่ยท้ายนะก็พอสมควรเหมือนกันนะครับที่เข้ามาทางด้านของแยกอโศกในซอยอโศกทั้ง2ด้านนี่เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับเพชรบุรียังมีหนาแน่นนะครับช่วงลอยข้ามแยกคลองตันลงมาทางทองหล่อนะครับพร้อมพงมีติดสะสมตามรอบสัญญาณไฟนะครับแล้วก็ถ้าเลยมาทางด้านของเพชรอุทัยเข้าแยกอโศกเพชรเนี่ยเคลื่อนตัวได้พระราม9ยกระดับนะครับข้ามแยกพระราม9มีปริมาณรถมากนะครับทั้ง2ด้านนะครับด้านขาเข้าเนี่ยมีสะสมอยู่ช่วงเหนือแยกพระราม9ส่วนกลับกันนะครับเลยแยกบทแม่พระมาก็เริ่มเห็นท้ายเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณเดชาอยู่ทางรังสิตนครนายกสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพัช
0: คุณเดชาเป็นยังไงบ้างครับทางนั้น
2: โอ้จากคลองสามมาน่ะมันติดอ่ะ
0: หรอ
2: มันขยับนิดกระดึกกระดึกกระดึกมันติดช่วงยูเทิร์นมั่งแล้วก็รถจอดเสียมั่ง
0: เอ้าครับ
2: รถจอดเสียตรงไอ้นี่ตรงคุณพัชไอจากคลองสามมานะมันเลยคลองสามมามันจะมีรถตรงยูเทิร์นของเกือบถึงคลองสองอ่ะม
0: ัน
2: จะมีรถไอ้คลองสองดิเออตรงคลองสอง
0: ครับครับ
2: คลองก่อนจะข้ามคลองสองอะนะมันจะมีรถรถขยะกับรถเก๋งอะเขาจอดอยู่อ
0: ่
2: ะ
0: เลนไหนอะครับ
2: เลนซ้ายเลย
0: อ๋อครับ
2: พอเลยมาก็สะพานข้ามคลองสองมาก็จะมีก่อนถึงสะพานฟ้าประมาณสัก30เมตรอะ
0: ครับ
2: มันจะมีรถพ่วงจอดซ้ายอีก
0: โ
2: อ้ผมว่ามันจะเป็นสาเหตุที่เขาจอดกันนี่แหละ
0: ครับ
2: มันติด
0: แต่ว่าช่วงคลองสองคลองสามเข้าคลองสองนี่แน่นเลยนะตอนเนี้ย
2: แน่นครับนะตรงนั้นน่ะแน่นมันน่าจะเป็นอยู่ตรงยูเทิร์นน่ะ
0: รถขยะกับรถเก๋งเนาะจอดเสีย
2: ใช
0: ่จอดไม่แน่ใจว่าเสียหรือว่าจอดเฉยๆใช่ไหม
2: มันเฉี่ยวชนกันเปล่าลูกว่าน่าจะเฉี่ยวชน
0: ก็จอดใกล้กันเลยเหรอครับ
2: ใกล้กันเลยรถเก๋งจอดหลังรถขยะไอ้สีเหลืองเนี่ยจอดข้างหน้า
0: อ๋อครับ
2: ก่อนที่จะยูเทิร์นใต้สะพานคลองสองนะ
0: อืมครับ
2: นะตรงนั้นอ่ะ
0: แล้
2: วก็เลยมาข้ามคลองสองมาก็เป็นยูเทิร์นอีกใช่ป่ะ
0: ครับ
2: มันก็จะติดตรงนั้นพอเลยมาถึงสะพานฟ้าปั๊บมันจะมีรถไอ้พ่วงจอดอยู
0: ่ครับ
2: นะมันจะติดพอเลยมาก็ลงเลย
0: อ๋อครับคือน่าจะต้องเลยจุดตรงข้ามรู้สึกว่าอยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์รังสิตหรือว่าตรงนั้นอ่ะ
2: มัน
0: แถวนั้นนะ
2: ครับ
0: สะพานฟ้าตรงเนี้ย
2: ครับ
0: แล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วอ่ะครับ
2: ตอนนี้ผมออกมานี่แล้วจะถึงไอ้แยกลำลูกกาแล้ว
0: อ๋อใช้เวลานานไหมครับเนี่ยกว่าจะผ่าน
2: ครึ่งชั่วโมง
0: 3คลอง2คลอง1อ่ะโอ้ครึ่งชั่วโมงเลยนะ
2: ครับ
0: โดยเฉพาะช่วงคลอง3เข้าคลอง2นี่นะน่าจะใช้เวลานานเลย
2: ตรง
0: น
2: ี
0: ้เออครับกลับกันเป็นยังไงบ้างครับขาออก
2: โล่ง
0: ครับ
2: โล่งเลยครับ
0: ได้ครับแถวนั้นอากาศร้อนไหมครับคุณเดชา
2: โอ้โหอากาศ แดดเปรี้ยงเหมือนกันเนี่ย
0: แรงเหมือนกันเนาะทางนู้น
2: ครับ
0: ครับเดินทาง
2: มาแล้วอ่ะ
0: แต่แถวๆคลองสามวามีฝนนะหนองจอกเนี่ยมีฝนเริ่มมา
2: เดี๋ยวนี้ก็แถวนี้ก็จะร่วงแน
0: ่ครับเอาได้เลยขอบคุณมากคุณเดชาที่ช่วยกันเพิ่มเติมนะครับ
2: ครับผมครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณครับสวัสดีครับมีฝนตกเล็กน้อยนะครับคลองสามวาหนองจอกแนวโน้มลดลงนะครับนะอุณหภูมิอ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำนะครับ31องศาเซลเซียสครับความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 68% นะครับนะขอบคุณทางคุณเดชาด้วยนะครับก็จะมีรถไม่แน่ใจนะว่าชนกันหรือเปล่ารถเก๋งกับรถขยะนะครับช่วงก่อนถึงจุดกลับรถคลอง2นะครับทำให้รถที่ตามหลังมารังสิตนครนายกตั้งแต่คลอง3เนี่ยก็จะเจอท้ายนะครับหนาแน่นเลยนะครับส่วนเข้าคลอง1ก็มีรถอีกคันนึงไปจอดอยู่ตรงสะพานฟ้านะครับก็ทำให้ตรงคลอง2เข้าคลอง1เนี่ยพอจะเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ได้ถึงกับติดหยุดนิ่งแต่ว่าช่วงคลอง3เข้าคลอง2เนี่ยดูแน่นๆเลยนะครับท่านใดตามหลังมาก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับวงสว่างประชานุกูลรถยังเยอะครับแต่ก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับยังมีสะสมอยู่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานลอยข้ามแยกวงสว่างพิบูลสงครามหมดปัญหาไปแล้วนะครับกรุงเทพนนท์ก็เช่นเดียวกันฝั่งกลับกันจากราชวิภานะครับต่อเนื่องประชานุกูลไปวงสว่างสะพานพระราม7เคลื่อนตัวได้นะครับส่วนคุณสมบัตินะมีเรื่องของการทำงานแจ้งด้วยนะครับคุณสมบัติสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: คุณสมบัติตรงไหนครับที่มีการทำงาน
3: ทางบนทางระดับสะพานต่างระดับพระรามเก้าขาออกนะครับผม
0: พระรามเก้าด้านขาออก
3: ใช่ยกระดับพระรามเก้าออกครับผม
0: ยกระดับพระรามเก้าด้านขาออกใช่ไหม
3: ใช่
0: อ๋อครับช่วงด
3: ้
0: านบนเลยเหรอคุณ
3: ใช่ครับใช่คร
0: ับด้านบนเลยนะโอ้ทำให้รถติดใช่ไหมครับเนี่ย
3: ใช่ฮะคือรถที่มาจากเสาวเลเนี่ยก็จะมาติดตรงนี้ครับผมที่ขึ้นต่างระดับ
0: ครับเขาทำงานกี่ช่องทางอะครับเนี่ย
3: ครับผม
0: ทำงานกี่ช่องทางครับคุณสมบัติ
3: หนึ่งช่องทางครับ
0: ด้าน
3: ช่องทางขวา
0: ด้านขวาเออ
3: ใช่เพราะมันมีแค่สองช่องจราจรก็จะใช้ได้แค่ช่องซ้าย
0: ครับรถติดหยุดนิ่งไหมครับ
3: ที่เขาจะเถิบไปเรื่อยๆครับผม
0: เออไม่ถึงกับหยุดนิ่งใช่ไหม
3: ก็ไม่ถึงก็หยุดนี่ครับแต่ว่าก็จะค่อยๆสลับกันไปนะครับผ
0: ม
3: พอถึงจุดที่มันต้องเบี่ยง
0: ครับฝั่งตรงข้ามกันขาเข้าก็รถเยอะใช่ไหมครับคุณสมบัติ
3: รถเยอะครับผมก็ติดตรงโบสถ์แม่พระตามทุกวันนะครับผม
0: ตรงนี้จะเป็นประจำอ่ะเนาะ
3: ใช่ก็พอเลยจุดที่เจ้าหน้าที่ทำทางมาแล้วก็โล่งดีนะครับขณะนี้ผมมุ่งหน้าจะเข้าถึงมอเตอร์เวย์แล้วพอหลุดจากที่เขาทำทางมา
0: เขาทำจนถึงช่วงเหนือแยกพระรามเก้าไหมครับหรือว่าแค่บริเวณก่อนถึง
3: ช่วงนั้นนะครับเลยช่วงสะพานแยกพระรามเก้าไปหน่อยค
0: ือ
3: เจ้าหน้าที่ได้ทำงานแบบที่ผมให้ที่ผมเห็นนะก็คือตรงเสาไฟส่องสว่างอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรเขาจะทำแบบขยับไปเรื่อยอ่ะครับผม
0: อ๋อครับ
3: ครับผม
0: ก็เลยทำให้รถชะลอการ
3: จะอีกไม่นานนะครับผมน่าจะเปิดช่องจราจรได้
0: ครับผม
3: ครับผมแต่ว่าพระรามเก้าขาออกพอลงมาแล้วรถก็เยอะแต่ว่าก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผม
0: ตอนนี้ถึงมอเตอร์เวย์แล้วนะครับ
3: กำลังจะถึงครับผมคือกำลังจะไปวัดศรีวราน้อยฟังจอสร้อยแล้วผมต้องเข้าราชบังค์54แน่นอน
0: เลี่ยงก่อนนะ เทพรัตน์เนี่ยตอนเนี้ย
3: โชคดีครับที่เปิดฟังก่อนไม่งั้นเรียบร้อย
0: ใช่ เพราะว่ายังติดอยู่เลยตอนเนี้ยคุณสมบัติ
3: ได้ครับฝากเพื่อนสมาชิกนะครับที่จะไปทางนั้นผมว่าให้ใช้มอเตอร์เวย์แล้วเข้าตรงลาดกระบัง54ดีกว่าครับผม
0: เป็นทาง
3: ดีกว่าแน่นอนครับถ้าเกิดจะไปแถวนั้นนะครับผม
0: ลาดกระบัง54นะ
3: ใช่ครับผมใช่เราก็จะมาออกวัดเส้นศรีวราน้อยนั่นแหละครับผม
0: ครับ
3: ยังไงก็ดีกว่าตรงนู้นนะครับผม
0: เพราะว่าตรงนี้ยังติดอยู่ด้วยนะล่าสุดเนี่ยก็ยังอยู่ตรงกิ่งแก้วนะครับ
3: ครับผม
0: แต่เริ่มดีขึ้น
3: คร
0: ับ
3: ผมว่ามันอ้อมนิดนึงแต่ว่าไวกว่าครับผม
0: ได้มอเตอร์เวย์วันนี้ไม่ติดเลยนะทั้งเข้าและออกนี่คล่องตัวเลยนะครับ
3: ครับผมได้ตัดสินใจมาอ้อมทางนี้ดีกว่าครับผมด
0: ี
3: กว่าไปติดทางโน้น
0: ขอบคุณมากๆที่ช่วยกันฟังช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันแบบนี้แหละนะครับ
3: ครับผม
0: ได้ครับเดินทางปลอดภัยครับ
3: เลยคร
0: ับ
3: ผม
0: เดินทางปลอดภัยครับคุณสมบัติขอบคุณมากครับ
3: ครับเช่นกันคร
0: ับ สวัสดีครับนะฮะคือเดี๋ยวสายๆกว่านี้รถน่าจะเริ่มน้อยลงนะครับสำหรับทางด้านของเทพรัตน์เพราะว่าเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยกิ่งแก้วเข้ามาเนี่ยพอจะเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับนะตอนนี้ท้ายเอาแบบที่ติดจริงๆเนี่ยก็คือก่อนถึงตัดกับทางสุวรรณภูมินะตรงช่วงปากทางสุวรรณภูมิเนี่ยรถยังเคลื่อนตัวช้านะครับทั้งช่องทางหลักและคู่ขนานนะบริเวณจุดกลับรถมหาวิทยาลัยหัวเฉียวนะครับในช่องทางหลักยังมีปริมาณรถมากนะครับนะกลับมาทางด้านของฝั่งขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับก็เป็นสาเหตุนะครับเรื่องของการทำงานด้วยนะครับแล้วก็รถเยอะด้วยนะฮะทางด้านของเทพรัตน์ณเวลานี้ครับ10:27 เดี๋ยวช่วงนี้นะสลับไปเดินตลาดกับจอสร้อยกับทางคุณอนัชชาพาเดินตลาดกันครับ
4: เดินตลาดกับจอสร้อย
0: ครับคุณอนัชชาครับ
5: ตอนนี้ปัญหาเรื่องของราคาเงาะที่ตกต่ำนะคะที่จังหวัดตราดเขาก็มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากันนะคะนางวรัญญาถนอมพันธ์พาณิชย์จังหวัดตราดก็บอกว่าทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดเนี่ยมีมาตรการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรนะคะในการเพิ่มช่องทางการตลาดเร่งกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตแล้วก็บรรเทาปัญหาผลผลิตกระจุกตัวอยู่ด้วยในช่วงฤดูกาลผลไม้ภายใต้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานต่างๆอย่างที่จังหวัดตราดเนี่ยนะคะมีจุดรับซื้อเงาะสีทองราคานำตลาดเป้าหมายจำนวน30ตันอยู่2จุดดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนะคะก็คือที่สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราดแล้วก็ที่สหกรณ์การเกษตรเขาสมิงแล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงห้างค้าส่งค้าปลีกเข้ามารับซื้อเพิ่มเติมอีกวันละ5ตันเป้าหมายเบื้องต้นก็คือ100ตันด้วยนะคะนี่เป็นราคานำตลาดทั้งหมดเลยนะคะช่วงนี้นอกจากจะเงาะที่ออกมาเยอะทุเรียนก็ยังมีอยู่ยังเยอะปีนี้ผลไม้ทุเรียนออกเยอะมากนะคะอย่างหลายๆจังหวัดก็มีเทศกาลทุเรียนกันอันนี้เราจะพาไปที่ท่าตะเกียบท่าตะเกียบเนี่ยเขาเป็นเทศกาลทุเรียนท่าตะเกียบ2569งานมีที่จุดรวบรวมผลผลิตวิสาหกิจชุมชนทุเรียนท่าตะเกียบหมู่ที่11ตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบนะคะที่ชนฉะเชิงเทราเทศกาลเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการยกระดับทุเรียนคุณภาพของอำเภอท่าตะเกียบซึ่งเป็นแหล่งผลิตทุเรียนชั้นนำของจังหวัดทุเรียนท่าตะเกียบเนี่ยลูกใหญ
0: ่
5: ลูกใหญ่มาก
0: อุ้ยลูกใหญ่มาก
5: ลูกใหญ่มาก
0: เนื้อเยอะมากเลย
5: เนื้อนะคะก็
0: อ
5: ิ่มอ่ะ
0: เปลือกบางมากเลยนะคุณอนัชชา
5: ใช่นะคะก็ลักษณะเด่นก็คือรสชาติหวานมันเนื้อแน่น
0: ครับ
5: กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตที่ใส่ใจคุณภาพในทุกขั้นตอนนะคะอันนี้ทุเรียนท่าตะเกียบนะคะ
0: ดีจังเลยครับชั่งน้ำหนักมานี่คือได้เนื้อเยอะเลยนะ
5: ใช่แต่แนวลักษณะคุณลองเทียบดูสิเท่ากับใหญ่กว่าหน้าเขาอ่ะ
0: ครับไม่เคยเห็นทุเรียนที่เนื้อเยอะขนาดนี้แล้วเปลือกบางน้อยเดียวนิดเดียว
5: ใช่นะคะแล้วไปอีกที่นึงไปที่สมุทรสาครอันนี้เป็นเรื่องของปลาหมอคางดำยังมีอยู
0: ่
5: ยังมีอยู่เยอะด้วยถึงจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันนะคะต่อให้เป็นน้ำเหนือน้ำหลากอะไรมายังไงก็ยังเอาชนะคางดำไม่ได
0: ้
5: นะคะก็ตอนนี้เขาก็เลยมีความร่วมมือนะคะระหว่างผู้ประกอบการโรงงานผลิตปลาปนกับประมงจังหวัดอย่างที่สมุทรสาครเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำในราคากิโลกรัมละ10บาทจัดมาตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำเงื่อนไขเนี่ยก็รับซื้อตรงก็คือชาวบ้านก็สามารถเอาไปขายเขาได้นะคือไม่จำเป็นจะต้องผ่านใครเลยนะจับช้อนขึ้นไปได้ก็เอาไปขายเขาได้โดยตรงนะคะเพราะว่าเป้าหมายก็คือต้องการที่จะลดปริมาณนะคะอันนี้อย่างที่สมุทรสาครเนี่ยเขาก็บอกว่าได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและชาวประมงมาจากทั้งสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามเพชรชบุรีกรุงเทพก็เอาไปขายเขาด้วยเหมือนกันนะคะใกล้ๆนะก็แต่ละบางแต่ละวันเนี่ยจะมาส่งให้โรงงานไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลกรัมคุณคิดดูสิเปิดมาตั้งแต่วันที่26พฤษภาวันละ 30,000 กิโลกรัมยังไม่เบาลงเลยนะ
0: ครับวันละ 30,000 กิโลเลยครับ
5: วันละ 30,000 กิโลข้างดำยังไม่ลงอ่ะยังแบบโอ้โหยังแบบเต็มไปหมดนะทีนี้ ก็เลยบางว่านอกจากที่สุนทรก็ยังมีที่อื่นๆด้วยนะคะก็ตรวจสอบได้นะคะทางกรมประมงเขาก็มีการกำหนดกรอบแนวทางในการรับซื้อก็คือเกษตรกรนำปลาขายให้โรงงานได้โดยตรงอันนี้ก็จะได้ราคารับซื้อที่กิโลกรัมละ10บาทแต่ถ้าเกิดว่าจำหน่ายผ่านแพรวบรวมก็จะได้กิโลกรัมละ8บาทเพราะว่าแพเขาจะได้2บาทนะคะแล้วก็ความร่วมมือระหว่างโรงงานปลาป่นกับกรมประมงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเร่งนำปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศคู่กับการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้ชุมชนและก็ชาวประมงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหานะก็ก่อนหน้านี้เคยมีคนพูดเล่นๆเหมือนกันว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยไม่เอาไปใช้ทำอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะโตจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยแต่ถ้าเราจับกินนะเอามาทำปลาป่นทำปลาร้าเนี่ยมันน่าจะลดลงไปได้บ้างนะก็อยากจะให้ต่อให้ไหลลงทะเลออกอ่าวไทยไปเยอะแล้วด้วยนะแต่ก็ยังไม่ลงเท่าไหร่นะมันโตกันได้อย่าง
0: ขยายพันธุ์ไวมาก
5: ไวมากนะวันละ 30,000 กิโลยังไม่เบาเลยนะแล้วก็ลงไปจนถึงทางใต้เขาก็เจอในหลายๆที่แล้วด้วยเหมือนกันนะคะก็เขาก็มีมาตรการที่เรียกว่าจับใช้ประโยชน์ลดการแพร่ระบาดนะก็กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศนะ
0: ก้างมันแบบมันแข็งมาก
5: ก้างมันแข็งแล้วมันเยอะมันก็เลยทำให้ไม่เป็นที่นิยมในการรับประทานเพราะฉะนั้นก็มาทำปลาป่น
0: ป่นให้ละเอียดเลยนะ
5: ป่นละเอียด
0: ป่นเท่าไหร่จะหมดเนี่ย
5: นั่นน่ะสิ
0: ป่นยังไงก็ไม่หมดนะ
5: ต้องสารพัดวิธีที่จะเอาจัดการนะคะกับหมอคางดำนะคะแต่วันนี้คือเดินตลาดค่ะ
0: ขอบคุณนะครับคุณอนัชชา
4: เดินตลาดกับจส.ร้อย
0: ขอบคุณทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลนะครับในช่วงเดินตลาดกับจส.ร้อยทุกวันศุกร์เวลาประมาณ 10:30 นและทุกวันจันทร์เวลาประมาณ 15:30 นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนนะครับก็เป็นวันสากลเลยนะครับวันสิ่งแวดล้อมโลกกำหนดจัดขึ้นณสถานสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจันนะครับก็มีการกำหนดแนวคิดประจำปีนี้นะครับนั่นคือ Inspired by Nature for Climate for Our Future นะครับจุดเริ่มต้นก็คือมาจากการความตื่นตัวนะครับของนานาชาติในด้านวิกฤตสิ่งแวดล้อมทั่วโลกนะครับก็เลยมีการจัดประชุมใหญ่ระหว่างวันที่5ถึง16มิถุนายนย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2515ที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยองค์การสหประชาชาติเขาได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติขึ้นแล้วก็ประกาศให้วันที่5มิถุนายนของทุกๆปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับหรือว่า World Environment Day นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของ MEA เขาก็มีนโยบายนะครับเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเปลือนกระจกตัวนี้ถือว่าเป็นตัวการร้ายเลยนะครับแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะจากการดำเนินงานขององค์กรของทาง MEA นะครับก็มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในการเสริมสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงนะครับที่เราจะได้ตื่นตัวเรียนรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกเรานี้ถูกทำร้ายมากมายทีเดียวนะครับนะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยส่งต่อโลกที่ยั่งยืนนะครับวันนี้ก็ให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับทุกชีวิตบนโลกนี้จริงๆนะครับวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับ5มิถุนายนนั่นเองส่วนช่วงนี้กลับมานะครับเดี๋ยวขอแจ้งอุบัติเหตุอีกจุดนึงที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับรับแจ้งเข้ามาทาง LINE @js100 นะครับทางหลวงหมายเลข1006ช่วงระหว่างแยกเคหะบางพลีมุ่งหน้าแยกตัดกับถนนสุขุมวิทสายเก่าบริเวณใกล้กับร้านอาหารโบตันอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1รายนะครับพื้นที่รับผิดชอบของสภ.คลองด่านการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้จส.100ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยครับนะส่วนทางคุณสมพรแจ้งมานะครับบอกว่าทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับเพิ่มเติมมาคือก่อนถึงทางเชื่อมไปสะพานพระราม8ก่อนถึงทางเชื่อมประมาณ300เมตร มีกลวยยางนะครับหล่นอยู่กลางถนนก็ฝากเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกระมัดระวังด้วยนะครับนะขอบคุณทางคุณสมพรด้วยครับมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงระหว่างจุดพักรถมอเตอร์เวย์กม49นะครับมุ่งหน้าด่านเก็บเงินพนัสนิคมกิโลเมตรที่65มีปริมาณรถมากนะครับคุณเกษมแจ้งมาบอกว่ารถเคลื่อนตัวช้านะครับสอบถามนะบอกว่ารถติดเนี่ยช่วงประมาณกิโลเมตรที่49นะครับล่าสุดเราสอบถามไปกับทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์นะครับมีการทำงานซ่อมผิวการจราจรกิโลเมตรที่61 2ช่องทางด้านขวานะครับรถเนี่ยติดท้ายแถวประมาณ4กิโลเมตรครับโอ้นะมอเตอร์เวย์เดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะมีการทำงานนะครับโอ้ติดเลยครับคุณผู้ฟังท้ายแถวนี่ประมาณ4กิโลนะย้ำนะครับมอเตอร์เวย์ตอนแรกนึกว่าคือจากสุวรรณภูมิเข้าออกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ว่าช่วงเนี้ยที่มีการทำงานก็เลยทำให้รถเนี่ยติดสะสมนะครับก็คือกิโลเมตรที่61นะมอเตอร์เวย์นะครับช่องทางด้านขวา2ช่องทางมีการทำงานนะครับด้านขาออกก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยตอนนี้ท้ายแถวยาวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
8: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
7: แล้วฤดูฝนเล่า
8: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
7: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
8: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
7: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
8: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
7: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
9: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2

0: ทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของรฟม.มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมครับบนถนนหลานหลวงนะครับบริเวณซอยหลานหลวงซอย4นะครับก็จะเป็นฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับแจ้งการทำงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม3ช่องจราจรนะครับบนถนนหลานหลวงบริเวณซอยหลานหลวง4มุ่งหน้าฝั่งมุ่งหน้าไปทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีหลานหลวงนะครับตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมณเวลา 00:01 นนะครับจนถึงวันที่15มิถุนายน2569เวลา 24:00 นดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงนะครับดังนั้นมีผลให้ถนนหลานหลวงฝั่งบริเวณปิดเบี่ยงนะครับที่จะมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรแบบวันเวย์นะครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวนะครับอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางครับและอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับในช่วงวันและเวลาดังกล่าวเพราะฉะนั้นนะครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางครับและทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532นะครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปติดตามสรุปอุบัติเหตุในรอบวันนะครับกับทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์
0: ครับครับผม
1: ผู้ฟังทางรอดทุกท
0: ่
1: าน
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้4มิถุนายนแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่อีกโอ้โหเกือบครึ่งร้อยเลยนะ46ชีวิตนะ
0: สูงเลยครับ
1: สูงมากนะครับน่าถือว่าในช่วงนั้นก็หัดสุดที่ไม่ควรจะสูงกันขนาดนี้ทำให้กระสูงมาก
0: ครับ
1: ครับปีนี้นี่ถ้าจะเอาไม่อยู่นะคุณพัฒน
0: ์ครับ
1: แค่4วันนะครับแค่4วันของเดือนมิถุนายน145ชีวิตเข้าไปแล้วครับโอ้นี่เป็นทรัพยากรเรื่องมนุษย์ที่สำคัญที่สุดในประเทศเลยนะ
0: ค
1: นเนี่ยสำคัญกว่าทรัพยากรอะไรอื่นเยอะมากเลยนะครับแล้วบางครั้งเรามองว่าน้ำมันทรัพยากรสำคัญแต่ถ้าไม่มีชีวิตไม่มีคนไม่มีความสำคัญเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: พัดมาเนี่ย145ครับไปแล้วนะครับแค่4วันมาดูภาพรวมครับตั้งแต่ต้นปีนะมาถึงเมื่อวานนี้5เดือนแค่4วันครับปีนี้โอ้โห 5,553 ชีวิตแล้วครับ 5,553 ชีวิตนะเทียบกับปีที่แล้วนะครับ 5,411 ชีวิตแปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไป142ชีวิตแล้วนะครับ 142ชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีเลยจริงแต่เมื่อวานในกรุงเทพ2ชีวิตนะมีเสียไปบนท้องถนนยอดในกรุงเทพไปถึง364ชีวิตแล้ว
0: คร
1: ับปีนึงจะมี365วันนะที่ยังไม่ขึ้นปีเลย364ชีวิตแล้วแต่ว่าอะไรครับมากกว่าวันละ2คนนะ
0: เฉลี่ยแล้วนะครับ
1: เฉลี่ยแล้วแต่ว่าคนในกรทมที่ยังมีสุขภาพดีๆอยู่เนี่ยนะ
0: คร
1: ับนะ
0: ครับ
1: ออกจากบ้านไปตอนเช้านะครับทำให้กลับบ้านเลยตอนเย็นสองคนต่อวันอย่างน้อย
0: อ
1: ันนี้น่าตกใจนะเป็นเรื่องน่าตกใจที่ภาครัฐต้องทำทันต้องกันไว้ไม่ใช่เพียงความรู้สึกแต่เป็นเรื่องอย่างเนี้ยโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรที่มันกระทบก็ฝากรัฐบาลให้ช่วยมีนโยบายเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางในการใช้รถใช้ถนนของคนให้จริงจังมากกว่านี้นะครับแค่14วันต่อปีเลยครับ7วันปีใหม่จะเป็นโครงการไม่พอแล้วนะคร
0: ับนะฮะ
1: ขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณครับคุณหมอครับขอบพระคุณนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับคุณหมอก็มาสะท้อนให้พวกเราได้เห็นนะครับถึงตัวเลขของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นทุกวันนะครับถ้าเท่าที่ดูเนี่ยตั้งแต่วันที่1จ จนถึงวันที่4ถึงเมื่อวานเนี่ยเฉลี่ยนี่30กว่ารายนะครับสำหรับความสูญเสียตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับถือว่าสูงนะครับคุณผู้ฟังแค่เมื่อวานนี้วันเดียว46รายเข้าไปแล้วนะครับที่เป็นตัวเลขของความสูญเสียก็เดินทางไปไหนเพิ่มความระมัดระวังนะคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นจะมีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงตัดกับทางเข้าสุวรรณภูมิในช่องทางหลักนะครับคู่ขนานเนี่ยตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับดีขึ้นนะครับท้ายแถวสั้นลงนะก็บริเวณจุดกลับรถนะครับหน้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวตอนนี้รถก็เริ่มสะสมไม่มากเท่าไหร่นะครับก็แนวโน้มดีขึ้นแล้วนะครับสำหรับตรงจุดนี้ส่วนทางด้านของทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับช่วงพระราม2เนี่ยก็ดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะฮะช่วงกลางสะพานเข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเพราะว่าตรงกลางสะพานพระราม9เนี่ยไม่ติดแล้วนะครับเดี๋ยวทางด้านของพระราม2ใจเย็นนิดนึงเดี๋ยวน่าจะทยอยตามกันได้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณเกียรติศักดิ์สวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับผมอยู่มอเตอร์เวย์นะคุณเกียรติศักดิ
2: ์ครับมอเตอร์เวย์หมายเลข7มุ่งหน้าไปออกพัทยาระยองครับ
0: ติดใช่มั้ยตรงจุดที่ทำงาน
2: ครับก็รถเยอะครับคุณพัชครับเนื่องจากว่ากม.ที่60พบปัญหาแล้วผมมาตั้งแต่บางปะกงรถชะลอตัวมาเลยบางปะกงเข้ามาครับก่อนถึงแยกพนัสนิคมกม.ที่60ครับคุณพัช
0: ครับ
2: ครับเป็นงานซ่อมผิวจราจรของกรมทางครับคุณพัชครับ
0: ครับ
2: ครับช่องทางในช่องทางที่3จากซ้ายนะครับช่องทางกลางครับคุณพัชรถก็จะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาทำให้มีท้ายแถวสะสมยาวหลายกิโลเลย
0: ครับ
2: ประมาณถึง3ถึง4ชั่วกิโลครับคุณพัชผ่านพ้นถึงจะคล่องตัวครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: คุณเกียรติศักดิ์ผ่านมาหรือยังฮะเนี่ย
2: ผ่านแล้วครับผมผ่านมาใช้เวลาเกือบ20นาที
0: ครับ
2: ครับครับ
0: ก็ได้ไม่มีอุบัติ
2: เหตุรถปริมาณรถเยอะครับคุณพัชครับแล้วก็มาเจอจุดสาเหตุตรงกม.ที่60เนี่ยมีการซ่อมผิวการจราจรระยะประมาณสัก500เมตรเองครับคุณพัชผ่านพ้นไปถึงจะคล่องตัวครับคุณพัช
0: เขาทำช่องกลางช่องเดียวใช่ไหมครับ
2: ช่องเดียวครับ
0: ช่องเดียวนะ
2: ตั้งกลวยยางเรียบร้อยครับแบ่งให้ไปรถเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวาการทำงานของกรมทางจะอยู่ที่เลนกลางครับคุณพัชครับ
0: ได้ครับทางนั้นฟ้าครึ้มครึ้มไหมครับชลบุรี
2: ครับแดดร่มครับคุณพัชครับครึ้มครึ้มครับแดดอ่อนๆครับคุณพัช
0: ยังไงเดินทางปลอดภัยนะคุณเกียรติศักดิ์ขอบคุณมากๆเลยมีอะไรเพิ่มเติมกันได้นะครับทางนั้นเนาะ
2: ได้ครับฝนยังไม่ตกครับท้องฟ้าก็โอเคครับคุณพัชครับ
0: ครับ
2: แต่ทางในวิสัยอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแต่ยังไม่ตกครับ
0: ได้ครับอันนี้เดินทางไปเที่ยวหรือทำงานครับเนี่ย
2: ไปจันทบุรีครับไปรับผลไม้ครับที่สวนเอาเงาะครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับเข้ากรุงเทพวันนี้ไหมครับเนี่ย
2: กลับครับช่วงเย็นครับ
0: อ๋อ
2: ไปบ่ายช่วงเย็นครับคุณพัช
0: ได้ถ้ามีอะไรข้างหน้าเพิ่มเติมกันนะครับขากลับก็เพิ่มเติมได้นะครับเน
2: า
0: ะ
2: ครับยินดีครับคุณพัชฝากไว้เป็นข้อมูลครับคุณพัช
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับก็มีการทำงานนะครับช่องทางกลางกิโลเมตรที่60นะครับก่อนถึงแยกพนัสนิคมนะครับมอเตอร์เวย์สาย7นะทำงานช่องทางกลางนะครับวิ่งซ้ายได้วิ่งขวาได้ระยะทางประมาณ500เมตรจุดที่มีการทำงานรถติดชะลอตัวนะครับก็มีท้ายสะสมอยู่ประมาณ 3-4 กิโลเมตรนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันมาให้นะสำหรับทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับขอบคุณทางคุณเกียรติศักดิ์ด้วยขาเข้าคล่องตัวนะครับขาเข้าเนี่ยมีสะสมเข้าหน้าด่านลาดกระบังเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสุวรรณภูมิร่มเกล้าทับช้างเนี่ยเคลื่อนตัวได้ขาออกตรงช่วงต่างระดับทับช้างนี่ก็รถเยอะนะครับรถเริ่มมากนะที่จะมุ่งหน้าไปทางร่มเกล้านะครับแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับไม่ถึงกับติดหยุดนิ่งคุณผู้ฟังกรณีของรถทัวร์ที่จอดเสียบนทางด่วนขั้นที่1ดาวคะนองนะครับช่วงกลางสะพานพระราม9เหนือธนาคารกสิกรไทยล่าสุดนะครับ 10:52 นาทีจสร.สอบถามไปทางศูนย์ทางด่วนนะครับคืบหน้าเข้ามานะครับบอกว่าเคลื่อนย้ายไปเมื่อช่วงเวลา 10:30 นาที นะครับก็เคลื่อนย้ายได้แล้วนะครับทำให้รถขึ้นทางด่วนมาเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับแต่อาจจะมีช่วงหน้าด่านเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ทางด้านของพระราม2ที่จะต่อเนื่องไปดาวคะนองเนี่ยนะยังมีสะสมอยู่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะคู่ขนานวิ่งได้ครับช่องทางหลักยังมีท้ายอยู่ช่วงแถวหน้าสนบางมดนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าด้านหน้าด้านบนของสะพานแขวนพระราม9เนี่ยเขาเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนด้วยส่วนทางสุขสวัสดิ์ก็ดีขึ้นนะครับบริเวณหน้าด่านขาออกยังมีปริมาณรถนะครับท้ายยังสะสมอยู่ช่วงบริเวณปากทางด้านของแยกบางประแก้วนะครับเดี๋ยวน่าจะเริ่มดีขึ้นนะ10:56 น.ครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้ารายงานปมการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนไหลทวีปของกัมพูชาต่อนายกรัฐมนตรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไร

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
7: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อรายงานแนวทางรับมือหลังกัมพูชาเดินหน้ากระบวนการการประนอมภาคบังคับตามอันคอสพร้อมขอนายกมอบหมายข้อสั่งการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายไทยคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นายสีนศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางดำเนินการของฝ่ายไทยภายหลังจากฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสและรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปพร้อมขอรับข้อสั่งการต่อข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวนอกจากจะมีคณะประนีประนอมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแล้วแต่ละฝ่ายยังต้องมีหัวหน้าคณะเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินการในกระบวนการประนอมด้วยทั้งนี้ฝ่ายกัมพูชาได้แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาเรียบร้อยแล้วขณะที่ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการรอการพิจารณามอบหมายจากนายกรัฐมนตรีว่าจะให้บุคคลใดทำหน้าที่หัวหน้าคณะของฝ่ายไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่าง2ประเทศต่อไปนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: กองทัพบกสยบข่าวลือชายแดนตึงเครียดยืนยันไม่พบกัมพูชาขนรถถังประชิดไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
9: พันเอกฤทธาสุขสวานนท์รองโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อภาพและข้อความในสื่อสังคมออนไลน์จากเพจ Facebook ที่ระบุว่าสถานการณ์ชายแดนตึงเครียดหนักและกัมพูชาเอาจริงด้วยการขนรถถังจำนวน200คันพร้อมอาวุธเครื่องยิงจรวด RPG ล็อตใหม่และกำลังพลมาประชิดชายแดนไทยโดยจากการตรวจสอบกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยตรงยืนยันแล้วว่าสถานการณ์ยังคงเป็นไปปกติและไม่พบการรายงานหรือสิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดอีกทั้งเพจต้นทางได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและบริโภคข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณวิริยะจันทรารายงาน
7: กรมแพทย์ทหารเรือสนับสนุนโครงการลากฟันเทียมพระราชทานส่งพันธแพทย์เฉพาะทางร่วมให้บริการประชาชนในจังหวัดพัทลุงเพื่อช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสติดตามกับคุณณัฐชัยริมพลอยค่ะ
10: ทหารมาแล้ว
11: กรมแพทย์ทหารเรือเดินหน้าสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยพลเรือโทสมชายจันทโรธรเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือมอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือนกรมแพทย์ทหารเรือสนับสนุนทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการฟันเทียมพระราชทานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยได้ร่วมให้บริการทำฟันเทียมแก่ประชาชนจำนวนกว่า100ชุดที่โรงเรียนสตรีพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเพื่อให้บริการด้านฟันเทียมพระราชทานและทันตกรรมทั่วไปแก่ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและประชาชนที่เข้าถึงบริการทางทันตกรรมได้ยากผ่านหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมบุคลากรและอุปกรณ์อย่างครบวงจรนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญของหน่วยงานด้านสาธารณสุขและกองทัพเรือที่ร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพช่องปากของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงานครับ
12: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาด เพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11นาฬิกากับ11นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร.วิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุเมื่อช่วง11นาฬิกาที่ผ่านมานะครับทางหลวงหมายเลข212ถนนชยังกูลนะครับอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยบริเวณช่วงแยกเลิงนกทาใหม่มุ่งหน้ามาทางแยกมิ่งมงคลบริเวณตรงข้ามกับวัดศรีใครนะครับอำเภอเสนางคณิคมนะฮะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับรายงานเนี่ยเพิ่มเติมมานะครับว่าเกิดเหตุเมื่อช่วง9 นาฬิกานะครับเป็นรถปิกอัพบรรทุกปุ๋ย

0: รถปิกอัพบรรทุกวัวมีรถเก๋งชนกันนะครับแล้วขวางทุกช่องทางเลยครับที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายนะครับแล้วมีวัวตาย2ตัวส่วนรถปิกอัพบรรทุกปุ๋ยในยางแตกเสียหลักและข้ามเกาะกลางนะครับไปชนกับรถปิกอัพบรรทุกวัวครับซึ่งบนรถเนี่ยมีวัวบรรทุกมา3ตัวและรถเก๋งที่ขับตามหลังรถวัวเนี่ยก็มาชนซ้ำนะครับทำให้คนขับรถปิกอัพบรรทุกวัวติดอยู่ภายในครับเจ้าหน้าที่นำคนเจ็บทั้งหมดนำส่งโรงพยาบาลเสนางคณิคมครับรถน้ำเทศบาลตำบลสิริเสนางดำเนินการล้างพื้นนะครับแล้วก็เคลียร์ผิวการจราจรแล้วก็รถยกเนี่ยดำเนินการนำรถทั้งหมดเข้าไปที่สภ.นะครับเสนางคณิคมการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนี่ยครับเป็นเหตุที่โอ้โหคุณผู้ฟังใครติดตามดูภาพทาง YouTube JS100 Radio นะครับเห็นวัวเนี่ยครับน่าสงสารนะบรรทุกมา3ตัวครับวัวตายไป2ตัวนอนตายอยู่บนถนนเลยครับเนี่ยแล้วก็ผู้ขับขี่รถปิกอัพเนี่ยก็ติดอยู่ภายในนะครับเนี่ยเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เขาให้การช่วยเหลือแล้วก็เป็นภาพที่รถน้ำนี่ก็มาทำความสะอาดนะครับพื้นผิวการจราจรเนี่ยครับโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นเหตุหนักนะครับดูสภาพของรถบรรทุกวัวเสียหายหนักมากนะครับเนี่ยที่เกิดเหตุคือบริเวณทางหลวงหมายเลข212นะครับถนนชยังกูลในพื้นที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับบริเวณตรงข้ามกับวัดศรีไคลบาดเจ็บ5รายนะครับนำส่งโรงพยาบาลเสนางคณิคมเนี่ยโอ้โหตัวรถบรรทุกวัวนี่เสียหายหนักนะครับเรียกว่าน่าเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับว่าไอ้สาเหตุทำไมถึงชนกันได้ระเนระนาดขนาดนี้ครับนะทั้งรถบรรทุกปุ๋ยเป็นรถปิกอัพนะรถปิกอัพบรรทุกวัวแล้วก็มีรถเก๋งนะครับโอ้ยเห็นภาพของน้องวัวครับตัวใหญ่เลยนะนอนตายอยู่บนถนนนะครับโอ้โหน่าสงสารนะเดี๋ยวติดตามกันนะครับน่าจะมีเพิ่มเติมนะเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกเชษฐพงศ์ยานุพงศ์นะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.เสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับสวัสดีครับผู้กอง
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเขาชนกันระเนระนาดเลยนะครับเนี่ยลักษณะเหตุนี้มากันยังไงครับกอง
1: รถเสียหลักครับรถยางแตกรถบรรทุกวิ่งเลนฝั่งตรงข้ามยางแตกแล้วก็ข้ามเกาะกลางถนนนะครับเข
0: ้
1: าไปชนรถบรรทุกวัวที่กำลังวิ่งอยู่ในอีกเลนหนึ่งนะครับ
0: ครับก็คือวิ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: รถที่ยางแตกนี่เป็นรถปิกอัพบรรทุกปุ๋ยหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับ
0: อู๋นี่มาด้วยความเร็วเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยถึงได
1: ้ได้ไม่เร็วมากครับเร็วมากเพราะว่าแต่ว่าเป็นรถบรรทุกครับมันน่าจะแฉลบ
0: ครับเกิดเหตุเมื่อช่วงกี่โมงได้ครับผู้กอง
1: แปดโมงสี่สิบห้าครับ
0: อ๋อตอนนี้ล่าสุดนี่ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
1: ตอนนี้คือเคลื่อนย้ายจากที่เกิดเหตุมาไว้ที่โรงพักหมดแล้วครับแล้วก็คนเจ็บก็นำตัวส่งโรงพยาบาลครับก็แอดมิดสองคนแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยเป็นคนขับรถครับ
0: ครับคนขับรถคันไหนบ้างครับเนี่ยที่ได้รับบาดเจ
1: ็บคนขับรถบรรทุกวัวแล้วก็คนโดยสารครับบาดเจ็บแอดมิดโรงพยาบาลครับแล้วก็คนขับรถบรรทุกผู้กรณีแล้วก็รถเก๋งอีกคันหนึ่งนะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
0: ครับตัวรถเก๋งนี่เขาตามหลังรถบรรทุกวัวมาใช่ไหมฮะตอนที่เกิด
1: ใช่ครับไม่ได้กระตามหลังครับวิ่งในช่องคนละช่องทางแต่ว่าวิ่งเลนข้างในรถบรรทุกวัววิ่งเลนข้างนอก
0: ครับ
1: แล้วก็มันเป็นช่องทางสี่ช่องทางการจราจรนะครับรถวิ่งสวนกันฝั่งละสองช่องนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็รถที่ข้ามมาก็ข้ามจากฝั่งตรงข้ามมาครับ
0: โอ้ผู้บาดเจ็บนี่ทั้งหมดกี่รายนะครับทั้งหมดเนี่ย
1: บาดเจ็บรวม4รายครับ
0: 4รายนะครับ
1: ครับ
0: มีอาการสาหัสด้วยไหมครับในจำนวนน
1: ี้น่าจะ1คนนะครับ
0: เป็นใครฮะคนที่เจ็บสาหัสเนี่ย
1: เป็นคนโดยสารรถบรรทุกหัวครับ
0: อ๋อครับเห็นช่วงที่เกิดเหตุนี่มีคนติดอยู่ภายในด้วยอันนี้เป็นคนขับรถบรรทุกหัวป่ะฮะ
1: อ๋อใช่ครับ1ประตูข้างขวา
0: ครับ
1: ถูกบีบอัดเข้าไปตรงที่ขาข้างขวานะครับใช้เวลาห่างไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็ออกได้คร
0: ับ ครับแต่บาดเจ็บไม่หนักใช่ไหมครับคนขับ
1: ไม่หนักครับเห็นว่ามีแขนหักครับ
0: บรรทุกวัวมากี่ตัวครับผู้กอง
1: สามตัวครับสามตัวคร
0: ับ แล้วก็ตายกี่ตัวฮะ
1: ตายสองครับ
0: สองนะ
1: ก็บาดเจ็บตัวนะคร
0: ับ เขาจะไปส่งที่ไหนยังไงครับตัวรถบรรทุกวัวเนี่ย
1: น่าจะไปซื้อวัวมาจากตลาดวัวทางมุกดาหารนะครับ
0: อ๋อเพิ่งไปซื้อมาใช่ไหม
1: ครับครับครับ
0: อืม
1: แล้วก็จะเดินทางกลับที่อำเภอตาการพุทธผลจังหวัดอุบลครับ
0: ครับส่วนปุ๋ยที่บรรทุกมากับรถบรรทุกปุ๋ยนี่ตกหล่นบนถนนด้วยใช่ไหมครับ
1: รถบรรทุกปุ๋ยนี้เพิ่งซื้อปุ๋ยมาจากในตัวเมืองครับก
0: ็ครับ
1: จะกลับบ้านอยู่ในอำเภอเสนางครับ
0: อืมมีตกหล่นเยอะไหมครับเนี่ยตัวปุ๋ย
1: ปุ๋ยตกหล่นลงพื้นประมาณ10ศอกได้ครับก็มีแต่กระจายตามพื้นถนนก็ทำความสะอาดเรียบร้อยครับ
0: โอ้ครับ
1: ตรวจที่เกิดเหตุเสร็จก็นำรถเข้ามาที่โรงพักแล้วก็เคลียร์ถนนสามารถเดินทางได้ตามปกติแล้วครับ
0: ครับผมเอ๊ะจุดเกิดเหตุจุดนี้นี่เกิดเหตุบ่อยไหมครับผู้กอง
1: ตรงนี้อุบัติเหตุมีคนเจ็บไม่บ่อยนะครับไม่บ่อยแต่ก็มีบ้างนานครั้งครับ
0: ตรงนั้นเขาเรียกว่าบริเวณตรงข้ามวัดศรีไคลเหรอฮะตรงจุดเกิดเหตุ
1: ชื่อวัดศรีไคลครับ
0: วัดศรีไคลนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้เป็นลักษณะคือเป็นถนนที่มีเส้นหลักแล้วก็คู่ขนานด้วยใช่ไหมครับมีเกาะ
1: เป็นทางเป็นทางตรงมีคู่ขนานนะครับ
0: ครับตอนช่วงที่เกิดเหตุนี่ฝนตกไหมครับเนี่ย
1: ไม่ตกครับไม่ตกถนนปกติแห้งปกติครับ
0: แล้วก็เกิดเหตุยางแตกแล้วก็เรียกได้ว่าเสียหลักทำให้โอ้โหแต่ความเสียหายนี่เยอะเลยนะครับสำหรับรถบรรทุกวัวนี
1: ่ครับก็วัว3ตัวก
0: ็ครับ
1: ประมาณนั้นแหละครับ
0: ตัวรถปุ๋ยนี่เขาเดินทางต่อได้ไหมครับหรือว่าต้องใช้รถยก
1: ต้องใช้รถยก2คันครับ
0: ครับ
1: คือรถบรรทุกวัวกับรถบรรทุกปุ๋ยคร
0: ับ แต่ว่ารถเก่งนี่ไปต่อได้ใช่ไหมฮะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ครับเปิดการจราจรทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับนะ
1: ครับครับผม
0: มีผลกระทบยังตกค้างบ้างไหมครับเรื่องของปริมาณรถ
1: ไม่มีแล้วครับใช้เส้นทางใช้ได้ปกติแล้วครับ
0: ครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผู้กองครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกเชษฐพงศ์ยานุพงศ์นะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.เสนางคณิคมนะครับเนี่ยก็3คันนะครับที่ชนกันรถบรรทุกปุ๋ยรถบรรทุกวัวแล้วก็รถเก๋งบาดเจ็บทั้งหมด4รายสาหัส1รายนะครับก็เป็นผู้โดยสารที่มากับรถบรรทุกวัวส่วนวัวก็ตาย2ตัวนะครับแหมก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของสภาพยางนี่สำคัญนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะรถบรรทุกที่เราจะต้องบรรทุกน้ำหนักมากๆเนี่ยยางรถจนเก่าไหมสภาพลมยางเป็นอย่างไรนะครับต้องตรวจสอบนะสำคัญนะครับขับรถบรรทุกต่างๆเนี่ยโอ้โหคือเกิดเหตุลักษณะแบบนี้บ่อยมากนะครับเรื่องของรถยางแตกเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณนกนะครับคุณนกสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณนกมีอุบัติเหตุตรงไหนครับ
2: ตรงข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขาเข้าตรง
0: ถนน
2: กาญจนาภิเษก
0: วงแหวนต้นตกใช่ไหมครับ
2: ค่ะตรงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาวัดบางกะค
0: ่ะฝั่งไหนครับมุ่งหน้า
2: ฝั่งมุ่งหน้าค่ะเข้ากรุงเทพค่ะ
0: ครับเป็นอุบัติเหตุยังไงครับเนี่ย
2: เป็นอุบัติเหตุรถชนท้ายกันนะคะกระบะ2คันตรงเลนขวาแล้วก็รถบรรทุก6ล้อ2คันหรือ10ล้อเนี่ยแหละค่ะตรงเลนซ้ายอยู่เลนซ้ายค่ะ
0: ครับ
2: มันก็จะปิดการจราจรทั้ง2ฝั่งเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้รถกำลังติดเลยค่ะ
0: ผ่านได้ช่องทางไหนยังไงบ้างครับเนี่ยคุณนก
2: ผ่านได้ช่องทางไหนไม่แน่ใจเลยค่ะเพราะว่านู้นอยู่ขาออก
0: อ๋อคุณนกใช้ฝั่งตรงข้ามเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้รถติดมากเลยนะครับเนี่ย
2: ตรงตีนสะพานพอดีเลยค่ะ
0: จุดที่เกิดเหตุนั่นแหละครับอยู่ช่วงเชิงทางขึ้น
2: เกิดเหตุคือตรงตีนสะพานกำลังจะขึ้นสะพานพอด
0: ีเห็นมีเจ้าหน้าที่มาหรือยังครับเนี่ย
2: ตอนนู้นผ่านมาคือเจ้าหน้าที่ยังไม่มาค่ะเพราะว่าเพิ่งชนกันก็เลยรีบโทรบอกปล่อยเผื่อว่าจะได้ผู้ร่วมทางค่ะ
0: ท้ายยาวไหมครับเท่าที่สังเกตเห็นจากฝั่งนู้นมองมาเนี่ย
2: ตอนนี้ก็เริ่มทยอยแล้วล่ะค่ะแต่ว่าท้ายน่าจะตอนนี้น่าจะยาวเป็นกิโลแล้วล่ะค่ะ
0: แบบนิ่งๆเลยไหมครับ
2: นิ่งๆเลยค่ะ
0: โอ้ได้เลยครับโอ้โหแต่ฝั่งที่คุณนกใช้นี่คล่องตัวเลยนะครับ
2: ค่ะคล่องตัวค่ะ
0: แต่ว่าช่วงก่อนข้ามแม่น้ำนี่ก็มีแนวก่อสร้างตรงนั้นมีชะลอไหมคุณนกตอนที่เดินทางเน
2: ี่ยตามทุกวันมันก็ชะลอกัน
0: ชะลอนิดนึง
2: ปกติแล้วค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้น่าจะนิ่งเลยล่ะค่ะเพราะว่า2เลน
0: ครับขาเข้านี่นิ่งเลยได้ครับคุณนกถึงไหนแล้วครับเนี่ยตอนนี้
2: กำลังถึงมิตรภาพแล้วค่ะ
0: อ๋อจะใช้ เดินทางไปมิตรภาพเอาไปถึงนู่นแล้วเหรอฮะเนี่ยโอ้โหไวนะโอ้ครับได้คุณนกขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: โอ้เนี่ยคุณชายสองพี่น้องนี่เขาก็แจ้งมาเหมือนกันนะเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับฝั่งขาเข้าวงแหวนตะวันตกมีอุบัติเหตุเห็นบอกว่า2จุดนะครับรถผ่านไม่ได้เลยนะบอกว่าจุดแรกนี่คือช่องทางขวารถเก๋งชนกับรถกระบะจุดที่2ช่องทางซ้ายรถบรรทุก6ล้อนะครับ2คันคุณชาย2พี่น้องก็ใช้ฝั่งตรงข้ามเหมือนกันฝั่งขาออกเหมือนคุณนกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณชายสองพี่น้องกันหน่อยนะครับเพิ่มเติมกันสวัสดีครับคุณชายสองพี่น้อง
3: ครับครับสวัสดี
0: มองทันไหมครับฝั่งขาเข้าเนี่ยเป็นยังไงอ๋อ
3: เมื่อกี้ผมผ่านมาตรงที่จุดเกิดเหตุพอดีเพิ่งจะเกิดเลยนะครับเป็นรถบรรทุก6ล้อคันข้างหน้าเป็นรถบรรทุก6ล้อไอ้ที่ว่ามันเป็นคอกรถคอกนะครับ
0: อ๋อ
3: ข้างหลังจะเป็นรถตู้ทึบ
0: ครับ
3: เป็นท้ายอยู่ช่องหนึ่งซ้ายเชิงขึ้นสะพานนะครับแล้วก็จุดเดียวกันก็คือเลนขวาเด็กกว่าจะเป็นรถนั่งเป็นบกเดินกับรถกระบะตู้ทึบครับ
0: ครับ
3: ขวางทั้งสองช่องทางเลยนะครับเส้นนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจากด้วยขนาดที่ว่ากำลังมีแนวก่อสร้างเพื่อจะประจบกับเลนทางด่วนที่จะขึ้นข้ามสะพานข้ามแม่น้ำครับ
0: ครับ
3: ตรงนี้ต้องน่าจะต้องใช้เจ้าหน้าที่มาเคลียร์เรื่องจราจรนะครับ
0: น่าจะเป็นเหตุเดียวกันไหมครับเนี่ย2จุดเนี่ย
3: ผมไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะหลบอีกคู่หนึ่งหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าจุดนี้ก็คือทั้งคู่ต้องใช้เวลาเลยครับ
0: ก็คือจุดแรกเนี่ยเป็นรถเก๋งกับรถปิกอัพแล้วก็เลยไปอีกนิดเดียวใกล้เคียงกันเลยใช่ไหม
3: ติดกันเลยครับ
0: ติดกันเลย
3: ติดกันเลย
0: เป็นรถบรรทุก6ล้อทั้ง2คัน
3: ใช่ก็คือ6ล้อคู่หนึ่งแล้วก็รถ
0: เก๋งกับปิกอัพ
3: ก็คือปริมาณรถที่เมื่อกี้ได้บอกผ่านมาก็คืออยู่สักประมาณ100เมตรแล้ว
0: ครับ
3: ณเวลานี้วิ่งมาถึงโรงแรมมาพินก็คือรถปริมาณที่จะวิ่งเข้าไปทางที่เกิดเหตุอ่ะค่อนข้างมากครับ
0: โอ้ครับ
3: รถค่อนข้างเยอะเลยที่ว่าจะวิ่งเข้าไปอยู่จะข้ามแม่น้ำครับเพราะตรงเส้นทางนี้ถ้าไม่มีทางเลี่ยงจริงๆครับนอกจากออกคู่ขนาดแล้วก็จะวิ่งในเส้นทางอื่นเลยเพราะตรงนี้ยังไงก็ต้องข้ามแม่น้ำครับเพราะว่ามันจุดเกิดเหตุแล้วมันจะไม่มีทางออกนะครับมันมีแต่ทางคู่ขนานเข้ามาอย่างเดียว
0: ดูแล้วเสียหายเยอะไหมครับเนี่ยแต่ละคัน
3: รถที่ชนโดนที่หน้าหยุดเยอะอยู่ครับแต่ก็น่าจะมีการเคลื่อนย้ายได้อยู
0: ่
3: น่าจะรอประกันอยู่เป็นตายแต่เล่นฝ่าเนี่ยก็คือรถนั่งเป็นบุคคลนะก็คือจับขวางอยู่กับขอบทางด้านขวาเลยครับ
0: คือ
3: รถกระบะคนขายอยู
0: ่คือขวางลำเลยเหรอครับหรือว่าลักษณะคือขวาง
3: ก็คือขวางนะครับเฉียงไม่เกินขวางเต็มลำนะครับก็คือแยงก็ที่ข้าวขวางครับ
0: ครับ
3: ก็คือมาทางขวา
0: ล่าสุดเรา
3: ตอนนี้ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่มาหรือว่าไม่ถ่ายรูปแล้วก็เคลื่อนย้ายก็คือไม่สามารถไปได้เลย
0: ได้ล่าสุดลงประสานสพช้างใหญ่ให้แล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะเร่งด่วนไปดูให
3: ้อันนี้จอดข้ามแม่น้ำเลยครับเชิญจะไปข้ามแม่น้ำไปผมส่งรูปไปทางเกียร์ร้อยแล้วคร
0: ับ อ๋อได้แต่ที่คุณชายสองพี่น้องเห็นนี่คือมันผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมทุกช่อง
3: ไม่ได้ครับยังไงก็ผ่านไม่ได้ครับเพราะว่าม
0: ัน
3: อยู่ตรง ติดกันเลยครับซ้ายกับขวาเลย
0: ครับ
3: ติดเดียวกันแต่ว่าอยู่กันคนละคู่เลยนะเนี
0: ่ยครับผมโอ้ตอนนี้ท้ายยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ย
3: ก็ปริมาณรถเต็มค่อนข้างเต็มที่นะครับเพราะว่าผมวิ่งมาถึงวงแหวนแล้วก็คือรถยังวิ่งขัดเข้าไปตลอดนะครับเพราะมันไม่สามารถดีดเลี้ยงเส้นทางได้แล้วตรงนี้นอกจากจะออกไปทางขึ้นทางด่วนหรือว่าจะออกซ้ายที่จะออกไปทางเชียงรากนะครับท่านเลยมาถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่สามารถไปได้นอกจากรอครับ
0: ต้องเลี่ยงก่อนถึงอ่ะตรงเนี้ย
3: ถ้าเลี่ยงต้องเลี่ยงตรงช่วงแถวจะออกทางขึ้นทางด่วนหรือว่าออกสายไปทางที่ว่าจะออกเชียงรากไปทางปทุมอ่ะครับก่อนที่จะมาแนะนำครับก็จะมีทางเลี่ยงออกไปทางกลางว่าอะไรตรงนั้นก่อนที่จะข้ามาครับ
0: ครับผมอ้าวได้เลย
3: ตอนสัปดาห์นี้ก็ลดน้อยคล่องตัวเลยครับ
0: ครับเดินทางไปไหนอะครับคุณชายสองพี่น้องวันนี
3: ้ผมจะวิ่งกลับไปทางบางพลีครับเข้ามอเตอร์เวย์ครับผม
0: อ๋อเดี๋ยวขึ้นสาย9เนาะวงแหวนต้นออกอืมครับได้เลยครับ
3: มีสลัวแต่ว่าไม่มีฝนนะครับ
0: นะเมฆมันดำๆไหมครับเนี่ยคลึ้มๆไหม
3: ใช่ครับค่อนข้างแต่ว่าไม่น่าจะตกนะครับ
0: คลึ้มๆ
3: บรรยากาศดีอยู่ครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับชายสองพี่น้อง
3: ครับผมฝากข้อมูลไว้ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากสวัสดีครับตอนนี้ท้ายแถวเริ่มยาวขึ้นแล้วนะครับวงแหวนต้นตกกาญจนาภิเษกด้านขาเข้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีชนกันเนี่ยเลนขวาก็มีเลนซ้ายก็มีเลนขวานี่รถเก๋งกับรถปิกอัพเลนซ้ายนี่รถบรรทุก6ล้อนี่2คันนะครับคุณชาย2พี่น้องบอกว่าผ่านน่าจะไม่ได้เลยนะทำให้ท้ายแถวตอนนี้ยาวขึ้นประสานไปกับสภ.ช้างใหญ่ให้แล้วกลับกันคล่องตัวนะครับจะมีชะลอช่วงเชิงทางขึ้นตรงนั้นแนวก่อสร้างเท่านั้นเองท่านใดที่จะตามหลังมานะครับตอนนี้เนี่ยคู่ขนานนี่ก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะครับท้ายนี่เริ่มยาวขึ้นแล้วนะก็เลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับธนาคารออมสินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนคุณผู้ฟังจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับอัตราดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนครับก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าครับให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้วครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.gsb.or.thหรือ GSB Contact Center 1115นะครับย้ำนะครับศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดกันที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณฟังมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณวิชาน93นะครับบอกว่าถนนเจริญกรุงนะครับช่วงแยก SAB มุ่งหน้าแยกเสือป่ารถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกลับการเดินรถทางเดียวนะว่าอย่างนั้นก็เป็นวันเวย์นะครับรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนทางคุณณัฐสรแจ้งมานะครับบอกว่าถนนเลียบใต้ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ช่วงระหว่างประชาอุทิศทุ่งครุนะครับมุ่งหน้าบางขุนเทียนชายทะเลการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งครับฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้นะครับเห็นบอกว่าฝั่งที่มาจากทางประชาอุทิศเนี่ยรถติดมากนะครับประมาณ1ชั่วโมงขยับได้เล็กน้อยไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะครับก็เลยอยากจะฝากให้ตรวจสอบด้วยนะครับถ้าในอยู่ข้างหน้าแนวหน้าเพิ่มเติมได้นะครับมีเหตุเพลิงไหม้นะครับถนนจรัญสนิทวงรับแจ้งจากศูนย์บรรเทาร่มไทรนะครับมีเหตุเพลิงไหม้กองขยะบริเวณสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยถนนจรัญสนิทวงนะครับแขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยครับเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้กองขยะบริเวณสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ถึงที่เกิดเหตุก็อยู่ระหว่างการใช้น้ำในการควบคุมเพลิงนะครับอันนี้ก่อน10นาฬิกานะที่มีการแจ้งเข้ามานะครับส่วนกรณีของสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณแยกอุทยานถนนพุทธมณฑลสาย4จากเพชรเกษมมุ่งหน้าบรมนะครับตอนนี้รถน้อยลงนะครับการจราจรเริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับก็แต่ยังมีปัญหาเรื่องของสัญญาณไฟนะที่เจ้าหน้าที่เขาเปิดเพียงแค่ด้านละ60วินาทีนะครับก็เพิ่มเติมจากทางด้านของร้อยตำรวจเอกเมธีมุ่งมั่งมีนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลบอกว่าตอนนี้มีการแจ้งไปกับแขวงการทางแล้วนะครับเดี๋ยวจะยังไงให้มาแก้ไขนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้สัญญาณมือไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณเล็กเอกชัยครับสวัสดีครับคุณเล็กครับ
4: สวัสดีครับคุณพัชครับผม
0: มีอุบัติเหตุนะคุณเล็กตรงไหนครับ
4: ครับผมแหมรายงานอุบัติเหตุหลังใหม่ไปเมื่อกี้เนี่ยกับน้องผู้ชาย
0: ครับ
4: ผ่านมาตรงเดอะริทางออกของเดอะริทพาซ่าก็อีกเหตุนึงอีก
0: อ้าวหรออ
4: ันนี้ทำให้ผมว่ามันทำไมมันช้ารถถึงช้าเนี่ย
0: เอกชัย
4: มาตั้งแต่ผมมาจากไอ้โพแจ้ตลาดโพแจ้นะก็รถก็รู้สึกว่าช้ามาเรื่อยๆเลยตั้งแต่ไอ
0: ้ครับ
4: ตั้งแต่ศึกษานาลีมาบางบอน5บางบอน3นี่รถช้ามาเรื่อยๆเนี่ยที่เพราะว่ามาถึงตรงไอ้ก่อนจะถึงคลองรางไผ่ประมาณสัก20เมตรอ่ะนะก็มีรถเก๋งชนท้ายรถกระบะนะครับอยู่ในช่องทางขวาสุดจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับรถเคลื่อนย้ายได้แต่ว่าน่าจะรอประกันนะครับคุณพัชครับพอหลังจากที่วางเลิกคุยกับน้องหลังใหม
0: ่มี
4: ว
0: ิ่
4: งมาถึงตรงหน้าเดลิฟพาซ่าเป็นช่องทางขาออกของไอ้เดลิฟพาซ่าก็เหตุอีกชนกัน3คัน
0: อ๋อครับ
4: มอเตอร์ไซค์อยู่กลางชนชนิดว่าไม่ล้มอ่ะนะ
0: อ
4: ัดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงกลาง
0: รถคันไหนออกมาจากห้างครับออกมาจากเดลิท
4: ไม่ใช่ออกจากห้างนะ
0: อ๋ออยู่บริเวณด้านหน้าใช่ไหม
4: อยู่ข้างหน้าที่เสียเพียงแต่ว่ามันอยู่ข้างหน้าน่าจะรถแบบรถชะลอตามกันไปอ่ะ
0: อ๋อครับ
4: ชะลอตามกันไปอาจจะหยุดกระทันหันอะไรประมาณนั้นน่ะ
0: มอเตอร์ไซค์กับรถอะไรอ่ะคุณอ๋อกระบะ
4: กลางเป็น Honda Click แล้วก็ท้ายก็เป็นกระบะ
0: โอ้เป็นแซนด์วิชเลยนะครับเนี่ย
4: ใช่ๆครับแต่จุดนี้มีประกันเจ้าหน้าที่ประกันกำลังถ่ายรูปอยู่
0: ช่องทาง
4: น่าจะเป็นจุดนี้ด้วยแหละที่ทำให้รถสะสม
0: ตรงเดอะลิทนี่อยู่ช่องทางไหนครับ
4: ช่องทางซ้ายสุดครับ
0: อ๋อซ้ายนะ
4: เพราะว่าซ้ายนี่มันผู้ใช้รถใช้ถนนเขาจะใช้ที่จะเบี่ยงออกมากาญจนาไงคุณพั
0: ฒน์ใช่
4: ตรงไอ้ตรงโรงก่อนจะถึงไอ้โรงเรียนบ้านในสีนะ
0: ครับ
4: แถวนั้นน่ะพอนั่งเข้าก็จะเบี่ยงซ้ายกันเขาก็เริ่มเบี่ยงซ้ายกันแล้วช่วงนั้นน่ะเพราะว่าจะต้องออกมาใช้กาญจนาก็น่าจะเป็นจุดนี้ด้วยแหละที่ทำให้รถเคลื่อนตัวช้ามาเรื่อย
0: ๆ
4: ครับผมแต่จุดเกิดเหตุทั้งสองจุดอุบัติเหตุทั้งสองจุดไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
0: ครับ
4: แต่ว่าจุดที่ตรงคลองรางไผ่นะน่าจะรอประกันอยู่ตอนนี
0: ้ครับ
4: แต่ก็รถ ดูว่าเหมือนรถเยอะฮะวันนี้ดูเหมือนรถเยอะเลยจากไอ้ตรงศึกษานารีจะมาบางบอน5เนี่ยรถก็อยู่ตรงศึกษานารีเนี่ยนะตรงก่อนจะมาถึงแยกบางบอน5น่ะจำได้ว่ารถเยอะอยู่วันนี้ครับผมจะฟังครับท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรครับคุณฟัด
0: ครับ
4: ถนนเอกชัยวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแดดเท่าไหร่ก็มี
0: คือเหมือนกันใช่ไหม
4: แต่ไม่มีฝนครับผม
0: ครับได้ครับ
4: วันนี้มีเปลี่ยนข้อมูลครับ
0: วันนี้มีโอกาสไปใช้พระราม2บ้างหรือยังครับคุณเล็ก
4: พระราม2ยังไม่ได้ออกเลยครับคุณพัชครับ
0: ครับ
4: ผม
0: ได้เดี๋ยวถ้ายังไงเพิ่มเติมกันได้นะครับ
4: แต่เอกชัยไปโรงพยาบาลสมุทรสาครไปมาอยู่นี่แหละ
0: ครับได้ขอบคุณคุณเล็กด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยครับ
4: ครับผมครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้ก็มีชะลอตั้งแต่ช่วงบริเวณข้ามคลองรางไผ่นะฮะมีท้ายในสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรกว่าๆนะครับก็เป็นอุบัติเหตุ2จุดนะครับบริเวณข้ามคลองรางไผ่เก๋งกับกระบะชนกันขวางช่องทางด้านขวาแล้วก็บริเวณหน้าห้างเดอะริทนะครับเดอะริทพลาซ่ามีรถกระบะ2คันกับรถมอเตอร์ไซค์อีก1คันนะครับขวางช่องทางด้านซ้ายเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
5: 3 2 1
6: สวัสดีรีไฟแนนซ์ไป
7: ในปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
10: อะไร30อะไร40อ่ะ
9: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
12: อ่ะดูนี
11: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
12: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
11: โหเร็วจัง
12: บอกแล้วไงไวไหม
13: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
14: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
15: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
16: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะ แต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรักเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
17: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
18: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
19: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
20: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
21: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
22: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
23: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
24: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
22: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
24: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
25: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ุณฟังครับช่วงนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับไม่ว่าจะเปิดเตาหรือเปิดตี้ก็อร่อยด้วยกันได้นะครับทั้งสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์นะครับนี่เป็นสินค้าใหม่นะครับอร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวเหมาะกับทุกการสังสรรค์นะครับเอาใจสายปาร์ตี้เอาใจสายแคมปิ้งนะครับกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่ Big C Tops Foodland The Mall นะครับและ Thai Food Fresh นะครับทุกสาขาเลยครับคุณผู้ฟังพันท้ายนะครับขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนมิถุนายนนะครับนะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใครตาดีมีรางวัล นะครับจากภาพก็จะมีน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์จำนวนกี่ขวดแค่นี้เองนะครับคุณผู้ฟังร่วมสนุกกันได้นะครับก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับของรางวัลจากพันท้ายนรสิงห์จำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัล นะครับรางวัลละ1เซต1เซตก็จะมีผ้ากันเปื้อน1ผืนมีกระบอกน้ำ1ใบนะครับสามารถร่วมสนุกได้นะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึง15มิถุนายน2569นะก็ร่วมสนุกได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram นะครับพันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok นะครับพันท้ายนรสิงห์ .official เช่นกันอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากพันท้ายนรสิงห์กันด้วยนะครับนะคุณผู้ฟังต้องไม่พลาดนะครับกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับสายปิ้งย่างหรือว่าสุกี้ก็ต้องไม่พลาดนะครับกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์นะครับฝากกันไว้ด้วยครับมาติดตามกันต่อนะครับการเดินทางเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงใกล้เที่ยงแบบนี้เพิ่มเติมกันได้นะครับใครที่อยู่เส้นทางไหนดอกจัน1808หรือ1137นะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube ที่เข้ามาทักทายเข้ามาเพิ่มเติมกันด้วยนะครับขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณพี่จุกระเบียบด้วยนะครับก็มาเพิ่มเติมนะฮะคุณระพีด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีหลายท่านนะที่แจ้งเรื่องของข้อมูลการเดินทางเข้ามากันตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับเนี่ยก็ขอบคุณทาง YouTube ทุกๆท่านเลยนะครับคุณ AA บอกรอส่งนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อรู้สึกว่าจะมีข้อมูลนะครับเพิ่มเติมนะกรณีของคุณเดี๋ยวผมดูข้อมูลนิดนึงนะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยครับทางคุณจินตนาเขาแจ้งตามหานะครับโทรศัพท์มือถือบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่นะครับเมื่อวานนะที่เขานั่งรถแท็กซี่สีนะครับคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้แจ้งสีมาแต่ว่าทะเบียนเนี่ยทราบนะครับก็คือท.ทหารรจุฬา5721กรุงเทพโดยสารจากหมู่บ้านทวีทอง5ถนนเทพรักษ์นะครับแล้วก็ไปลงที่หมู่บ้านสุภาลัยถนนแพร่กษาแล้วลืมไว้ครับล่าสุดคุณจินตนาติดต่อเข้ามานะครับบอกว่าตอนนี้สามารถติดต่อคนขับได้แล้วนะครับคนขับชื่อว่าคุณชัยยันนะครับคุณชัยยันศรีชัยวรยันตระนะครับแล้วตอนนี้คนขับเนี่ยกำลังนำโทรศัพท์มือถือมาส่งคืนให้ที่บ้านของคุณจินตนาด้วยโอ้ดีใจกับทางคุณจินตนาด้วยขอบคุณน้ำใจคุณชัยยันด้วยนะครับทางคุณจินตนาฝากขอบคุณผ่านทางจอสร้อยเข้ามาด้วยผู้ขับขี่รถแท็กซี่ทะเบียนททหารรจุฬา5721กรุงเทพนะครับเนี่ยเมื่อเช้านี้คุณจินตนาก็โทรเข้ามานะครับก็เรียกได้ว่าขอบคุณน้ำใจของผู้ขับขี่ท่านนี้ด้วยนะครับคุณชัยยันขอบคุณมากๆนะครับก็ยังติดตามกันต่อนะครับเพราะมีหลายท่านนะก็แจ้งคลิปหน้าเรื่องของกรณีการแจ้งลืมของเข้ามาที่จอสร้อยเนี่ยนะฮะดูเหมือนจะมีข่าวดีนะจากทางป้าศรีด้วยป้าศรีเนี่ยแจ้งมานะครับเมื่อวานเนี่ยทำกระเป๋าสะพายหายไปตอนแรกเนี่ยคิดว่าไปลืมไว้บนรถแท็กซี่มีคุณเปิ้ลเนี่ยแจ้งแทนเข้ามาเดี๋ยวขอไปคุยกับป้าศรีก่อนล่าสุดดูเหมือนจะมีข่าวดีนะป้าศรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ป้าศรีในกระเป๋ามีเงินเท่าไหร่ป้าศรีจ๋า
1: ประมาณแสนกว่าบาท
0: อุ้ยเงินเยอะเลยป้าศรีเห็นบอกว่าจะเอาเงินไปรักษาตัวด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วตอนที่ลืมอ่ะตอน
1: เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้ามารับของเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เออเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงป้าศรีได้คืนแล้วใครไปเจออ่ะครับ
1: ความลืมความอายุมาก
0: เออ
1: เดินความที่ว่าเห็นแท็กซี่ก็ดีใจขึ้นแท็กซี่เลย
0: ครับก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยไปลืมไว้บนรถแท็กซี่ใช่ไหมตอนแรกใช่ไหม
1: ใช่
0: เอาแล้วสุดท้ายใครไปเจอป้าศรีครับ
1: ก็นึกขึ้นได้ว่าน่าจะสอบถามทางเขาเรียกอะไรของวิกตอเรีย
0: การ์เด้น
1: ประชาสัมพันธ์ฮะ
0: ที่เราขึ้นรถมาจากตรงนั้นนะ
1: เขาก็บอกว่ามียามก็เก็บมาให
0: ้อืมอ๋อเจ้าหน้าที่รปภไปเจอหรือว่าใครไปเจอ
1: มันเป็นที่นั่งร
0: อ
1: รถวนเข้ามาอะไรเงี้ยพอเห็นแท็กซี่ก็ดีใจ
0: เห็นบอกว่าแม่บ้านไปเจอใช่ไหมป้าศรี
1: ใช่ใช่แม่บ้านแม่บ้านกับหรือยามไม่ทราบเขาน่าจะเป็นแม่บ้านเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไหมแม่บ้านนี่เขาไปเจอแล้วเขาเก็บไว้ให้
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ยสุดยอดเลยอ่ะป้าศรีแล้วตอนนี้เป็นยังไงเขามาส่งคืนให้แล้วใช่ไหมครับไปรับคืนหรือยัง
1: เขาไปรับเรียบร้อยแล้วค่ะคือขนมฝากเขาแล้วเรียบร้อย
0: ตอนไปเจอได้คุยอะไรกันบ้างอ่ะครับ
1: เมื่อเช้าเนี่ยเหรอก็เป็นน้องน่ารักเขาอยู่ที่ประชาสัมพันธ
0: ์ได้เจอคนที่เก็บได้ไหมคนเจอไหมคนนั้นอ่ะ
1: อ๋อไม่เจอแต่ซื้อขนมฝากเขาไว้
0: อ๋อ
1: ซื้อคุกกี้ฝากเขา
0: ครับโอ้ทางวิกตอเรียการ์เด้นเนี่ยเนาะเขาบอกว่าแม่บ้านเนี่ยเขาไปเจอกระเป๋าเมื่อวานเนี้ยนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ป้าศรี
1: โอ้ดีใจทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง
0: ป้าศรีครับอยากจะบอกอะไรกับใครยังไงบ้างโดยเฉพาะเนี่ยแม่บ้านที่เขาเป็นพลเมืองดีเก็บกระเป๋าป้าศรีได้
1: ก็ไม่ได้เจอกับเขาแต่ซื้อขนมฝากเขาไว้
0: ถ้าเขาฟังอยู่นี่ป้าศรีอยากจะบอกอะไรเขาดีครับ
1: ก็จะบอกว่ามีคำเดียวที่แน่ที่ดีที่สุดคือขอบคุณเนี่ยค่ะ
0: ครับสุดยอดเลยป้าศรีเคยทำอะไรหายแล้วได้คืนแบบนี้บ้างไหมคร
1: ับ โอ้ไม่เคยเลยแต่ความดีใจที่เห็นมีแท็กซี่เข้ามาก็เลยลุกขึ้นรีบจองไม่งั้นคนอื่นเขาจะอยากได้แท็กซี่เหมือนกัน
0: นี่ผมทราบมาว่าตอนแรกป้าศรีจะให้สินน้ำใจเขาใช่ไหมจะให้สตางค์เขาแล้วยังไงเขาเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นเขาไม่รับหรอ
1: เขาไม่รับเขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องช่วยเหลือจะต้องเก็บของไว้
0: โอเค
1: เลยซ
0: ื
1: ้อเป็นขนมฝากเขา
0: โอ้โหสุดยอดเลยมันเป็นหน้าที่ที่บอกว่าเขาเจอของของลูกค้าเขาจะต้องแบบเก็บไว้ส่งถึงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่เขาบอกว่าเรื่องลืมเนี่ยลูกค้าลืมบ่อยมีประจำแต่เขาไม่เคยเก็บของเอาไว้เป็นส่วนตัว
0: พระศรีไปทานข้าวหรือว่ายังไงอะครับที่วิกตอเรียการ์เด้นเนี่ยเมื่อวานนะครับ
1: ไปทานข้าวทานข้าวเสร็จก็ซื้อของติดมือมา นิดๆหน่อยๆซาลาเปาอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมานั่งรอนั่งรอตรงนั้นจนมีน้ำพุ
0: จ้า
1: ก็นั่งรอรถมันจะวนถ้าเป็นแท็กซี่มันก็จะวนมาจอดส่งผู้โดยสารแล้วเราก็รีบลุกขึ้นไปจองไ
0: ม่
1: งั้นคนอื่นเขาก็รอแท็กซี่กันเหมือนกัน
0: ก็ดีใจอะเนาะที่ได้ขึ้นรถแท็กซี่แต่เป็นยังไงแล้วนอนหลับไหมล่ะเมื่อคืนนี้ป้าศรี
1: โอ้พอเห็นภาพว่าเจอของแล้วเห็นภาพแล้วค่ะน้องบ้านติดกันเขาส่งภาพมาให้ว่าใบนี้ใช่กระเป๋าใบนี้ใช่ไหมบอกใช
0: ่โอเคป้าศรีตอนนี้เดี๋ยวมีสายจากทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของวิกตอเรียการ์เด้นเขาชื่อว่าคุณเฟิร์มนะอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวขอไปคุยด้วยกันนะไปคุยกับเขาเลยตอนนี้นะครับคุณเฟิร์มคุณเฟิร์มสวัสดีครับคุณเฟิร์ม
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณเฟิร์มตอนนี้อยู่ในสายกับป้าศรีด้วยนะเจ้าของกระเป๋าใบดังกล่าวคุณเฟิร์มเล่าให้ฟังหน่อยว่าคนที่ไปเจอเนี่ยเป็นแม่บ้านยังไงตอนนั้นจังหวะที่ไปเจอครับ
2: ก็คือเฟิร์มอะค่ะอยู่ที่ห้องประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยค่ะจะเป็นพี่แม่บ้านอะค่ะแต่ว่าพี่แม่บ้านอะเขาจะไม่ได้ประจำที่สิงห์ดอนเขาจะเรียนการ์เด้นค่ะเขาก็เป็นระบบแบบสแปร์ค่ะเขาก็จะมาวันที่เขาว่างแล้วเขาก็จะมาลงที่สิงห์การค้าค่ะแล้วทีเนี้ยคือเขาว่าผ่านนำกระเป๋ามามอบให้แบบว่าเหมือนลูกค้าลืมไว้ใช่ค่ะ
0: โอ้เขาไม่แจ้งไว้ที่ประชาสัมพันธ์ใช่ไหม
2: ใช ใช่ค่ะเพราะว่าด้วยกฎของศูนย์การค้าค่ะถ้าแม่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ในศูนย์นะคะพบเจอสิ่งของอะไรเงี้ยของลูกค้าค่ะก็คือจะต้องนำมาแจ้งที่ห้องประชาสัมพันธ์เพื่อที่ลูกค้าที่เขาทำของสูญหายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาติดต่อ
0: โอ้ยสุดยอดมากๆเลยชื่ออะไรพอทราบไหมครับแม่บ้านคนนี้ครับ
2: พี่แม่บ้านนะคะเบื้องต้นนะคะเฟิร์มมีประสานงานกับทางหัวหน้าแม่บ้านแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทราบชื่อกับพี่แม่บ้านท่านนี้เพราะว่าเหมือนเขาไม่ได้มาประจำที่เราด้วย
0: อ๋อ
2: ใช่ค่ะ
0: อายุเท่าไหร่แล้วอะครับ
2: ถ้าอายุของพี่แม่บ้านใช่ไหมคะ
0: ประมาณ
2: ประมาณ30-40นะคะ
0: โอ้นี่ตอนนี้คุณป้าสีเจ้าของกระเป๋าอยู่กับเราป้าสีมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณแม่บ้านคนนี้ไหมครับฝากบอกทางคุณเฟิร์มได้เลยนะป้าสี
3: แต่เจกันแน่ซื้อขนมฝากเขาแล้วอะค่ะค่ะเป็นสินน้ำใจค่ะ
0: คุณเฟิร์มได้ยินเน
2: า
0: ะ
2: ได้ยินค่ะต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะมันตอนหนูก็มีการมอบขนมให้ทางแบบแม่บ้านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะประสานงานกับพี่แม่บ้านที่เก็บของให้อีกทีนึง
0: โอ้แล้วมีเงินเยอะเลยอะคุณเฟิร์มในนั้นน่ะป้าสีต้องใช้รักษาตัวด้วย
2: ค่ะคือเฟิร์มก็ไม่ได้เปิดกระเป๋าดูคุณก็เลยไม่รู้ว่าแบบข้างในมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณป้าเขาก็เพิ่งมาแจ้งตอนที่เขามารับกระเป๋าคืนว่าแบบมีอะไรในกระเป๋าบ้างอะไรอย่างเงี
0: ้ยโอ้ประทับใจมากๆเลยอ่ะป้าสีดีใจด้วยที่ได้เจอคนดีๆแบบนี้นะครับเนาะป้าสีเน
3: าะสถานที่อันนี้นะเป็นสถานที่ที่ใครๆก็อยากมาแล้วทุกอย่างมีผลดีอย่างนี้ใครๆก็อยากเป็นลูกค้ามาแวะมาเรียนซื้อของบ่อยๆ
0: ครับเดี๋ยวสั้นๆนิดนึงคุณเฟิร์มตอนที่ภาษีจะให้เงินเป็นสินน้ำใจอ่ะตอนนั้นน่ะก็เรียกได้ว่า
3: เขาไม่รับพอเขาไม่รับก็เลยซื้อเป็นคุกกี้ให้เขาเผื่อเขาจะได้ทาน
0: ก็เหมือนอยากจะตอบแทนกันนะเนาะภาษีเนาะเน
3: า
0: ะ
3: ใช
2: ่อันนี้หนูมีทราบชื่อของพี่แม่บ้านแล้วนะคะ
0: อ๋อชื่อคุณอะไรครับ
2: ชื่อคุณชนลพัฒน์เมืองแก้วค่ะ
0: คุณชนลพัฒน์เหรอ
2: ใช่ค่ะเมืองแก้วค่ะ
0: เมืองแก้วเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับ
2: เป็นผู้หญิงค่ะ
0: นะครับ
2: ใช่ค่ะเบื้องต้นหนูมีเบอร์โทรเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวหนูขออนุญาตส่งให้ทางจอสร้อยส่วนตัวก็ได้ค่ะ
0: ได้จอสร้อยฝากขอบคุณคุณชนลพัฒน์เมืองแก้วด้วยนะคุณเฟิร์มนะครับ
2: ได้เลยค
0: ่
2: ะ
0: ขอบพระคุณมากๆป้าสีดีใจด้วยนะจ๊ะป้าจ๋าน
3: ี่รู้ไหมว่าจสร้อยนี่กำลังคุยอยู่กับจส
0: ใช่ครับ
3: ที่จสร้อยใช่ไหม
0: ครับผม
3: คนที่จะอนุมัติให้มีจสร้อยเกิดขึ้นเนี่ยก็คือพลเอกสุจินดาซึ่งเป็นพี่ชายของป้าสี
0: ได้ครับไม่เป็นไรครับป้าสีขอบคุณมากๆนะป้าสีผมดีใจด้วยนะครับเนาะยินดีมากๆเลยขอบคุณทุกท่านเวลาหมดจริงๆนะครับขอบคุณคุณเฟิร์มด้วยนะครับ
3: ขอบคุณมากมาก
0: ขอบคุณครับ
3: เนี่ยขอบคุณเลย
0: ครับผมดีใจด้วยครับป้าสีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเวลาหมดจริงๆเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท้วงตัดสิทธิ์คนจนมีลูกดูแลไม่ใช่หลักฐานว่าไม่ลำบากและ DSI รวบหนุ่มสร้างกลุ่มไลน์เผยแพร่คลิปลามกอนาจารเด็กสมาชิกนับพันพบกว่า 6,000 ลายสักคู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: ยุงขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีดูแลบุพการีชี้ต้องไม่ทำให้คนลำบากจริงต้องแบกภาระคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: นายกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กกรณีการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีดูแลบุพการีโดยเห็นว่าสิทธิ์ทั้งสองอย่างนี้ไม่ควรถูกออกแบบให้ประชาชนต้องเลือกโดยเฉพาะในครอบครัวที่กำลังพยายามประคองชีวิตอยู่แล้วอย่างทุกวันนี้พร้อมตั้งคำถามว่าเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองนั้นสมเหตุสมผลหรือยังกรณีที่พ่อแม่ถูกลูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่ควรถูกตีความอัตโนมัติว่าพ่อแม่ไม่ลำบากแล้วหรือครอบครัวนั้นมีคนดูแลเพียงพอแล้วเพราะว่าลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากและลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอจะแบกรับทุกอย่างส่วนการเปิดช่องอุทธรณ์เป็นเรื่องดีแต่ว่าการอุทธรณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนที่เข้าไม่ถึงระบบดิจิทัลคนที่ไม่รู้ขั้นตอนการให้พ่อแม่ไปอุทธรณ์ว่าลูกไม่ได้เลี้ยงดูจริงไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารแต่อาจจะกระทบของความสัมพันธ์ในบ้านอีกทั้งตอนนี้เหมือนให้เลือกว่าจะให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลนโยบายที่ดีไม่ควรทำให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกลายเป็นคู่แข่งของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะสิทธิ์หนึ่งสะท้อนว่าลูกยังมีภาระอีกสิทธิ์หนึ่งสะท้อนว่าพ่อแม่ยังลำบากเรื่องทั้งหมดนี้ควรออกแบบให้ช่วยกันมองเห็นไม่ใช่เป็นแค่สิทธิ์ที่ต้องเลือกเพียงอย่างเดียวยศวัฒน์พงประภาสเลยงั้นครับ
1: DSI ลงพื้นที่เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ทลายเครือข่ายเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กออนไลน์พบรายกลุ่มเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กรวมพันขออภัยค่ะ100กลุ่มสมาชิกนับพันบัญชีและไฟล์ลามกอนาจารเด็กมากกว่า 6,000 ไฟล์คุณณัฐิสุดาโตรักษารายงานค่ะ
7: เจ้าหน้าที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศศูนย์สืบสวนและสะกดรอยและการข่าวและกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมสุนัขเคนายลงพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากมูลนิธิแห่งหนึ่งได้ประสานส่งข้อมูลและพฤติกรรมการกระทำความผิดของเครือข่ายสื่อลามกอนาจารเด็กออนไลน์ซึ่งจากการสืบสวนพบว่านายประดิษฐ์มีพฤติการใช้บัญชีแอปพลิเคชันไลน์ในการโฆษณาหาลูกค้าทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายและดูแลระบบโดยเรียกเก็บค่าเข้ากลุ่มลับจากผู้ที่สนใจเมื่อมีการโอนเงินผู้เสียหายจะถูกเพิ่มเข้ากลุ่ม VIP หลายกลุ่มภายในกลุ่มมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและภาพลามกอนาจารเด็กจำนวนมากซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นพบภาพและคลิปกว่า 2,000 ไฟล์ก่อนแอดมิดกลุ่มจะลบสมาชิกออกและยังพบว่ามีเด็กและเยาวชนตกเป็นผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า100คนครอบคลุมทั้งเยาวชนไทยและเด็กจากหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียสมาชิกภายในกลุ่มสามารถเข้าถึง ดาวน์โหลดและเผยแพร่สื่อลามกดังกล่าวได้ทั้งนี้จากการตรวจค้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนหนึ่งภายในมีสื่อลามกอนาจารมากกว่า 6,000 ไฟล์เฉพาะของนายประดิษฐ์ซึ่งไม่รวมถึงไฟล์ในกลุ่มของเครือข่ายย่อยในสังคมออนไลน์เช่นบัญชี LINE Twitter Telegram ซึ่งมีมากกว่า100กลุ่มที่มีสมาชิกหลายพันรายชื่อและหลายแอคเคาท์ที่ใช้เผยแพร่และส่งต่อนาทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
8: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
2: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมเรื่องดีๆก่อนเมื่อครู่ได้คุยกับป้าศรีคุยกันเกือบหมดเวลาเลยป้าศรีเนี่ยแกลืมกระเป๋าไม่ใช่คนข้างนอกไม่ใช่
2: คนละสี
1: คนละสีคนละสีคือป้าศรีเนี่ยแกไปลืมกระเป๋าในข้างในเนี่ยมันมีเงินเป็นแสนเลยเป็นเงินที่ต้องรักษาตัวเองด้วย
2: ครับ
1: คือแกไปทานข้าวที่วิกตอเรียการ์เด้นมันเป็นศูนย์การค้านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ขากลับเนี่ยแกเรียกรถแท็กซี่จังหวะที่รถแท็กซี่มาก็ดีใจอ่ะก็ขึ้นรถไปถึงบ้านเอ้ากระเป๋าหายนึกว่าลืมไว้กับรถแท็กซี่จำสีทะเบียนได้หมดสุดท้ายไม่ใช่ฮะไปลืมไว้ที่ศูนย์การค้าวิกตอเรียการ์เด้นแล้วแม่บ้านเนี่ยเก็บได
2: ้
1: นะครับแม่บ้านเนี่ยชื่อว่าคุณชลพัฒน์เนืองแก้วนะครับเมื่อครู่ไหนได้คุยกับทางประชาสัมพันธ์ของทางวิกตอเรียการ์เด้นก็คือคุณเฟิร์ม
2: ค
1: ุณเฟิร์มเนี่ยจังหวะนั้นที่เมื่อเช้าป้าสีได้ไปรับกระเป๋าคืนด้วยแล้วคุณเฟิร์มก็อยู่ด้วยป้าสีเนี่ยพยายามจะมอบสินน้ำใจให้แต่ทางห้างเนี่ยเขาไม่รับเพราะว่าเขามีนโยบายที่แบบถ้าเจอสิ่งของของลูกค้าเนี่ยก็ต้องส่งคืนให้อยู่แล้วป้าสีก็เลยแบบซื้อขนมแล้วก็ฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่ของทางห้างเนี่ยไปมอบให้กับแม่บ้านท่านนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
2: ประทับใจเนาะ
1: ใช่เงินสดเป็นแสนเลยนะ
2: วิกตอเรียการ์เด้น
1: ใช่
2: เกษม69นะฮะ
1: ไปเดินกันเยอะๆคุณเคยไปเดินใช่ไหม
2: เคย
1: เออนะครับป้าศรีบอกว่าเนี่ยไปเดินที่เนี่ยดีมากๆเลยแต่อย่าไปทำอะไรหายก็แล้วกันดีที่สุดนะครับเนาะขอบคุณน้ำใจนะครับจากทางคุณชลพัฒน์เนืองแก้วนะครับเป็นแม่บ้านน้ำใจดีพลเมืองดีของเราขอบคุณทางคุณเฟิร์มด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของวิกตอเรียการ์เด้นด้วยดีใจกับป้าศรีด้วยนะครับมากันที่เรื่องของเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับบนทางด่วนขั้นที่1ดาวคะนองเมื่อเช้านี้เนี่ยมีรถทัวร์ไปจอดเสียกลางสะพานพระราม9ด้านขาเข้าทำให้รถติดนะครับมีผลกระทบทั้งสุขสวัสดิ์ขึ้นทางด่วนนะมีผลกระทบทั้งพระราม2ล่าสุดเคลื่อนย้ายแล้วนะครับแต่กว่าจะใช้เวลาเคลื่อนย้ายก็นานพอสมควรนะครับเทพรัตน์บางนาตราดฝั่งขาออกเมื่อเช้านี้ก็หนักจุดกลับรถมอหัวเฉียวจุดกลับรถช่องทางหลักกับคุณเสมานะครับที่จะไปไม่ได้ขึ้นเกิกม้านะตรงนั้นจะเป็นจุดกลับรถมอหัวเฉียวเนี่ยรถจะเยอะทีเนี้ยถ้าเลยไปกลับรถเกิกม้ากม21เนี่ยก็รถติดเมื่อเช้านี้มีเพิ่มเติมจากทางคุณพันธ์ก็บอกว่ามีการวางท่อระบายน้ำช่องทางคู่ขนานนะครับบริเวณเลยวัดศรีวารีน้อยต่อเนื่องมาทางบางเสาธงทีนี้พอกลับรถมาฝั่งขาเข้าก็มีการวางท่อระบายน้ำเหมือนกันตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเอแบกบางนานะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เรียกได้ว่าหมดผลกระทบแล้วนะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับสำหรับการจราจรหลายท่านโทรเข้ามาเยอะเลยนะครับเมื่อเช้านี้ที่จอสอร้อยแต่ก็ยังติดนะดูล่าสุดนี้ก็ยังติดอยู่นะครับแต่ท้ายเนี่ยเมื่อเช้านี้ถึงนู่นเลยกิ่งแก้วแต่ตอนนี้ท้ายนี่เลยทางด้านของทางเข้าสุวรรณภูมิมานะครับเดี๋ยวติดตามผลกระทบกันต่อกับทางคุณเสมาด้วยนะครับส่วนมอเตอร์เวย์สาย7ก็มีแจ้งเรื่องของการทำงานนะครับขาออกกิโลเมตรที่60มีการทำงานอยู่ประมาณ500เมตรนะฮะรถติดเหมือนกันนะตรงนั้นนะครับก็คือเขาทำงานอยู่ช่องทางกลางรถก็ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวากันนะครับแล้วก็พุทธมณฑลสาย4อันนี้ก็ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะฝั่งจากเพชรเกษมมุ่งหน้าบรมนะช่วงเข้าองค์พระสัญญาณไฟจราจรตรงนั้นนะครับมีปัญหานะครับเมื่อเช้านี้ท้ายแถวยาวนะจากเพชรเกษมเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ท้ายสั้นละได้คุยกับทางร้อยตำรวจเอกเมธีม่วงมั่งมีนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลก็บอกว่ามีปัญหาตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับแขวงการทางเข้ามาปรับเปลี่ยนนะเรื่องของสัญญาณไฟแต่ละด้านเนี่ย60วิเท่ากันแต่เมื่อเช้าเนี่ยด้านที่มาจากทางเพชรเกษมในรถเยอะกว่าไงก็เลยทำให้ท้ายยาวนะครับมีการประสานไปกับแขวงการทางแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เขามีการประชุมเดี๋ยวคงจะต้องสรุปกันว่าจะมาแก้ไขยังไงเรื่องของสัญญาณไฟแต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สภ.พุทธมณฑลทางรองสารวัตรบอกว่าจัดเจ้าหน้าที่ไปใช้สัญญาณมือก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับตรงนี้แล้วก็ทางหลวงหมายเลข212นี่มีอุบัติเหตุนะครับเมื่อเช้านะครับบริเวณช่วง

ตรงข้ามกับวัดศรีไคลอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีรถปิกอัพบรรทุกปุ๋ยยางแตกแล้วลักษณะของถนนเนี่ยเขามีช่องทางหลักแล้วคู่ขนานขั้นกลางก็จะเป็นเกาะกลางพอยางแตกปั๊บก็เลยข้ามเกาะกลางไปชนกับรถบรรทุกวัวเป็นรถกระบะบรรทุกวัวมีวัวบนรถเนี่ย3คันสามตัวขออภัยแล้ววัวตายไป2ตัวตามหลังรถบรรทุกวัวมามีรถเก๋งมาชนซ้ำอีก3คันนะครับอุบัติเหตุจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายสาหัส1รายผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นผู้โดยสารที่มากับรถบรรทุกวัวคนขับรถบรรทุกวัวเนี่ยติดอยู่ภายในแต่ว่าใช้อุปกรณ์ตัดทางออกมาได้บาดเจ็บเล็กน้อยทั้งหมดนำส่งโรงพยาบาลเสนางคณิคมอย่างที่บอกวัวตาย2ตัวนะครับรถน้ำของตำบลสิริเสนางก็มาดำเนินการนะครับเคลียร์พื้นที่ตอนนี้เปิดการจราจรเรียบร้อยนะครับแล้วก็รับแจ้งเมื่อช่วงเช้านะครับ 5:52 นมีเหตุเพลิงไหม้โกดังที่ซอยลาดพร้าว62ถนนลาดพร้าวเนี่ยนะครับลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวคืบหน้าเมื่อช่วง 6:18 นเพลิงสงบไม่มีผู้ติดค้างสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับก็ใช้เวลาควบคุมเพลิงไม่นานนะครับพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้ด้วยนะครับมีแจ้งเข้ามาจากทางเรือข้ามฟากปากน้ำพระสมุทรเจดีย์ข้ามฟากไม่ได้นะครับช่วงเที่ยงถึง 5:30 12:00 นถึง 17:30 นวันนี้และพรุ่งนี้เนื่องจากน้ำแห้งนะครับหยุดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยในช่วงกรมทางหลวงได้คุยกับทางด้านของผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาทนะครับคุณสุรศักดิ์พูนทรัพย์กรณีของแขวงทางหลวงชัยนาทที่เขาเปิดสัญญาณไฟจราจรแห่งใหม่ก่อนหน้านี้แยกนี้เขาเรียกว่าแยกดอนมะเกลือเป็น3แยกนะไม่มีสัญญาณไฟแล้วรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยตอนนี้ก็เลยมีการอำนวยความสะดวกในการเพิ่มสัญญาณไฟจราจรมีการจัดระเบียบทางเดินรถมีการตีเส้นชัดเจนถนนสวยงามมากนะครับตรงนี้ห่างจากเขื่อนภูมิพลประมาณสัก1กิโลเมตรนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยอะนะครับก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางแยก3แยกดอนมะเกลือนะครับบริเวณกิโลเมตรที่77บวก922บนทางหลวงหมายเลข311นะครับตอนบ้านม้าชัยนาทขอบคุณคุณสุรศักดิ์พูนทรัพย์นะครับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาทด้วยก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับคุณเสมานะครับวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกๆท่านครับเสมาบุญนาคครับอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะครับตลอดการเดินทางจนถึงช่วง 18:00 นเศษของเย็นวันนี้ครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับฝากติดตามในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับคอมเมนต์ร่วมพูดคุยจัดรายการไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับทาง Facebook ทางเว็บไซต์ทาง X นะครับทาง Instagram ทาง TikTok แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @js100 เราก็มีหลากหลายช่องทางให้เลือกได้ติดตามกันอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามติดต่อกับทางจสร้อยนะครับก็คือทางแอปพลิเคชันนะก็รองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะดาวน์โหลดได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายมีฟังก์ชัน SOS นะครับนอกเหนือจาก SOS ที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้นะครับยังมีฟังก์ชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่รวบรวมอยู่ในแอปพลิเคชันของ JS Roy ของเรานะครับมาเดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้วันนี้มีแดดนะแล้วก็ลมด้านนอกเนี่ยค่อนข้างแรงเป็นบางพื้นที่เช่นเดียวกันเรื่องของกลุ่มฝนช่วง 12:00 นที่ผ่านมานะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะตอนนี้ที่คลองเตยพระราม4ที่แถวตึกไทยจสร้อยของเราก็มีแสงแดดนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมีเมฆมากพอสมควรนะครับทางฝั่งของตะวันตกนะครับไม่พบกลุ่มฝนเลยโซนตะวันออกนะครับมีกระจายนะครับอยู่ทางด้านของสระบุรีนครนายกบางพื้นที่ประจีนบุรีดูเป็นแบบเบาๆละอองโปรยๆนะครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับในช่วงเที่ยงกับคุณบุษบงบุษปะวณิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ก็ต้องบอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นการไปประชุมกับกลุ่มประเทศ OECD แล้วนะคะในช่วงเช้าวันนี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อรอไรคือเดินทางไปถึงก่อนที่นายกจะมานะก็บอกว่าเพื่อจะมารายงานกรณีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและก็เลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะคะรวมถึงการจะปรึกษากับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจะต้องมีคณะประนอมฝั่งไทย2คนนะคะซึ่งเบื้องต้นมีการเตรียมชื่อไว้พร้อมแล้วคาดว่าเตรียมไว้ตั้งแต่ล่วงหน้าแล้วล่ะก็ประเมินไว้แล้วล่ะว่าเขมรน่าจะมาแนวนี้นะคะหลังจากนั้นในเวลา 14:00 นวันนี้ค่ะนายเสียศักดิ์จะมีการบรรยายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับกรณีของกัมพูชาซึ่งใช้การประนอมภาคบังคับไปใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตและกระทรวงการต่างประเทศก่อนที่จะมีการแถลงต่อสื่อมวลชนในเวลา 15:30 นะคะขณะเดียวกันค่ะการที่กัมพูชาก็ยังมีการเผยแพร่คลิปตลอดเวลาสร้างความสับสนงุนงงในโลกออนไลน์ของทั้งไทยเองแล้วของเขมรเองด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอฐานกัมพูชานะคะบริเวณบันไดทางขึ้นด้านล่างของปราสาทคณาในอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็มีการกล่าวอ้างด้วยว่าสามารถนำกำลังพลเจาะทางขึ้นพื้นที่ปราสาทคณาในลักษณะที่จะหยั่งเชิงดูลาดลาวและพยายามเข้าใกล้การวางกำลังของฝ่ายไทยนะคะส่งผลทำให้กองทัพภาคที่2นะคะต้องออกแถลงการชี้แจงย้ำว่าปัจจุบันพื้นที่ปราสาทคณาอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยนะคะซึ่งไทยได้วางกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่และภูมิประเทศสำคัญไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่สำคัญไทยได้ทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ตลอดจนได้เผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนนะคะที่ไทยยึดครองลงไปถึงจุดพักกลางซึ่งเป็นระยะทางประมาณ250เมตรนะคะส่วนภาพบันไดที่ยังเหลืออยู่เป็นช่วงจากจุดพักกลางลงไปจนถึงต้นทางบันไดล่างระยะทาง200เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาและเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาด้วยซึ่งควบคุมเส้นทางขึ้นลงในพื้นที่ดังนั้นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการบันทึกภาพบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายเขมรเอง ยังไม่พบหลักฐานหรือว่าภาพยืนยันนะคะว่ามีกำลังพลของกัมพูชาเคลื่อนขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาด้านบนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยนะคะซึ่งขณะนี้หน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ก็ได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวดมีการติดตั้งลวดหนามตลอดแนวขอบหน้าผาจัดวางจุดเฝ้าตรวจและจัดสร้างที่มั่นดัดแปลงที่มีความแข็งแรงสามารถปฏิบัติการตอบโต้ได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศไทยค่ะ
0: ครับ
2: ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่รัฐบาลต้องชี้แจงเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะทำเอกสารขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดหรือพรกกู้เงิน400,000 ล้านบาทภายใน7 วันนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอทางด้านของรองนายกฝ่ายกฎหมายนายประกรณ์นิมประพันธ์ค่ะก็ถามว่าต้องทำอะไรชี้แจงเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะซึ่งรองนายกก็บอกว่าไม่ต้องชี้แจงอะไรเพิ่มเติมเพราะว่ารัฐบาลชี้แจงไปหมดแล้วเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากคณะผู้เชี่ยวชาญก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติเป็นอย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนตามปกติค่ะโดยบอกว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลส่วนตัวก็ไม่กังวลข้อที่ควรกังวลที่สุดก็คือก่อนที่จะออกพระราชกำหนดและกฎหมายทุกฉบับเพราะว่าการออกกฎหมายมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะคะซึ่งณขนาดนั้นที่ออกพรก.เนี่ยสถานการณ์มีความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็เป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศนะคะเพราะเรายังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นโดยบอกว่าสถานการณ์ทางการเงินของรัฐบาลขนาดนั้นนะคะไม่ค่อยดีจึงต้องใช้วิธีการดังกล่าวและเชื่อว่ากระทรวงการคลังซึ่งเป็นแม่บ้านของรัฐบาลจะพิจารณาได้อย่างเหมาะสมถึงผลกระทบที่จะส่งผลต่อระบบความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะซึ่งพอเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วการมาพูดอะไรตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปหมดนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในเกี่ยวกับการที่ฝ่ายค้าหรือว่าสสสภายื่นเรื่องไปให้วินิจฉัยนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติอย่างไรออกมานะคะเกี่ยวกับการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะขณะเดียวกันนะคะในวันนี้ทางด้านของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้แถลงตัวเลขดัชนีผู้บริโภคทั่วไปในเดือนพฤษภาคมนะคะโดยนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่า CPI ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 103.20 หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 2.79 จากเดือนเดียวกันของปีก่อนแต่น้อยกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะปัจจัยสำคัญแน่นอนค่ะมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศแม้ว่าจะทรงตัวแต่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะการปิดช่องแคบฮอร์มูซการเจรจายุติสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเนื่องนะคะทำให้ในส่วนของราคาอาหารสำเร็จรูปค่าเดินทางสาธารณะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนผู้ประกอบการไปยังราคาจำหน่ายและส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนรวมไปถึงก็บอกราคาอาหารสดผักสดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย5 เดือนก็คือตั้งแต่มกราจนถึงพฤษภาอยู่ที่ 101.22 สูงขึ้นร้อยละ 0.82 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 102.40เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.92 จากเดือนเดียวกันของปีก่อนทำให้เงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย5เดือนอยู่ที่ร้อยละ 0.70 ค่ะ
0: ครับ
2: ขณะเดียวกันราคาทองวันนี้ก็ยังเป็นขาลงอยู
0: ่
2: นะคะก็หลุดระดับ 70,000 ไปเรียบร้อยแล้วใครจะซื้อรูปพรรณตอนนี้รูปพรรณเคลื่อนไหวครั้งที่5นะคะขายออกอยู่ที่ 69,650 บาทไม่รวมกำเน็จนะคะซึ่งราคาทองคำล่าสุดจนถึงเวลานี้ 12:07 นะคะลดลงไป250บาทนะคะลดลงไป250บาทแล้วก็ทองคำแท่งรับซื้อ 68,650 ขายออก 68,850 รูปพรรณรับซื้อ 67,280 บาท 8 สตางค์นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยปิดตลาด พักเที่ยงนะพักเที่ยงก็อยู่ที่ระดับ 1,592.26 จุดค่ะลดลง 2.53 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นค่ะคุณเสมาอยู่ที่ 4,567.47 ล้านบาทนะคะส่วนหุ้นเอเชียเป็นยังไงบ้างหุ้นเอเชียตอนช่วงเช้าก็ปิดตลาดปรับตัวลดลงแทบทั้งนั้นนะคะนิกเกอิเนี่ยลดลงไปติดลบ 809.22 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 66,661.47 จุดนะคะส่วนหางเส็งฮ่องกงลดลงไป 205.57 จุดค่ะอยู่ที่ 25,047.83 จุดนะคะช่วงนี้ฤดูฝนทางด้านของประเทศเพื่อนบ้านแม้อยู่ห่างไกลไปหน่อยก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือนิวซีแลนด์ค่ะปรากฏว่าเขาบอกฝนตกพายุถล่มนิวซีแลนด์เนี่ยมันทำให้ระบบท่อน้ำเสียมันเสียหายค่ะก็เลยทำให้น้ำเสียแล้วก็สิ่งปฏิกูลน่ะทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนในกรุงเวลลิงตันซึ่งเป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความวุ่นวายทั่วเมืองหลวงของนิวซีแลนด์เลยค่ะบ้านเรือนหลายแห่งในย่านไอซ์แลนด์เบย์ถูกน้ำเสียปนสิ่งปฏิกูลไหลทะลักเข้าท่วมหลังจากที่พายุฝนรุนแรงทำให้ระบบท่อระบายน้ำเสียอุดตันนะคะซึ่งบริษัทเวลลิงตันวอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลระบบสาธารณูปโภคก็บอกว่าสาเหตุมาจากที่มาจากน้ำเสียเนี่ยมันล้นท่อนะที่มันอุดตันทำให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่กำลังทำงานร่วมกับเจ้าของบ้านเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโดยชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าสถานการณ์มันเลวร้ายหลังจากที่ระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงพอทิ้งไว้เต็มเลยค่ะทั้งสิ่งปฏิกูลผลิตภัณฑ์สุขอนามัยแล้วก็มีน้ำสีน้ำตาลกระจายอยู่ตามพื้นที่ซึ่งมันขยักขยงมากๆเลยนะคะขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของนิวซีแลนด์ก็ระบุว่าพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มเวลลิงตันเมื่อคืนวันนี้ทำให้เกิดฟ้าผ่ามากกว่า 5,000 ครั้งและมีฝนตกมากกว่า 25.7 มิลลิเมตรภายในเวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะซึ่งฝนที่ตกหนักทำให้โรงบำบัดน้ำเสียโมอาพอยต์ได้รับผลกระทบจากพายุตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะคะซึ่งน้ำเสียที่ยังไม่ได้ผ่านการบำบัดหลายล้านลิตรไหลลงสู่ทะเลบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของเวลลิงตันระบบบำบัดเกิดปัญหาแม้จะมีการซ่อมแซมไปแล้วบางส่วนแต่คาดว่าโรงบำบัดแห่งนี้เนี่ยน่าจะกลับมาใช้งานได้เต็มรูปแบบเดือนพฤศจิกายนนู่นล่ะค่ะนะคะซึ่งพายุลูกล่าสุดทำให้ต้องมีการปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ได้บำบัดเนี่ยเพิ่มขึ้นลงสู่ทะเลคุณเอาทิ้งน้ำเสียลงทะเลแล้วก็เตือนประชาชนว่าให้หลีกเลี่ยงบริเวณอ่าวทาราเคนางดว่ายน้ำลดเล่นงดเล่นเซิร์ฟนะคะแล้วก็อย่าพายเรือคายักตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของเมืองจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันน้ำทะเลอ่ะมันก็แล้วมันจะไหลเส้นทางน้ำทะเลมันจะไหลไปทางไหนนะเนี่ยโอ้นะน่ากลัวเลยจริงๆนะคะก็ต้องเฝ้าระวังบ้านเราก็เอาเคสเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะคะได้มีการวางแผนรับมือกันไว้มากน้อยแค่ไหนนะคะฝนตกพายุแต่ฟ้าผ่าเนี่ยแรงจริง
0: ฟ้าแรงช่วงนี้
2: ฟ้าแรง
0: เขาถึงบอกเป็นฝนตกฟ้าคะนอง
2: คะนองมากด้วย
0: ใช
2: ่ไม่รู้จะห้ามความคะนองยังไงคือบางทีฝนอาจจะน้อยนะแต่ฟ้าแรงมากอันนี้ก็ต้องระวังด้วยไม่งั้นมันจะมีเคสพี่มอไซค์ที่ถูกฟ้าผ่าบนราชวิภานะคะก็อันตรายเลยทีเดียวค่ะปิดท้ายข่าวนี้เพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะมีการเปิดเผยการทำนายแชมป์บอลโลกปีนี
0: ้
2: นะคะโดยโกลแมนแซกนะคะเขาก็บอกว่ามีการเปิดเผยโดยทีมวิเคราะห์ที่ใช้ชื่อว่า The World Cup of Economics ค่ะโดยยานเฮสซิอุสนะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์และเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยการลงทุนของโกลแมนแซกนะคะได้มีการประมวลผลโมเดลสถิตินะคะจากการแข่งขันระดับนานาชาติเขาไล่มาเลยตั้งแต่ปี1978 20,000 นัดนะคะคุณ
0: เขาเก็บสถิติ
2: เขาไม่ได้อ้างอิงอันดับฟุตบอลโลกของฟีฟ่าแต่อย่างใดแต่เขาคำนวณจากความแข็งแกร่งฟอร์มการเล่นศักยภาพเกมรุกนะโมเมนตัมจิตวิทยาของทีมในช่วงหลังๆและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยเขาว่าใครจะได้รู้ไหม
0: สเปน
2: แอบดูอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้แอบดูไม่รู้
2: ไม่รู้จริง
0: แต่ถ้าเป็นฟุตบอลสมัยนี้มันก็มีไม่กี่ทีมหรอก
2: แล้วคุณคิดว่าสเปนจะมีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดไหม
0: เมื่อก่อนผมเคยเชียร์สเปนสมัยตอนเลสบีย่าอะไรช่วงนู้นเลยนานที่เขาได้แชมป์บอลโลกแล้วเขาก็ได้แชมป์ยูโรติดกันเลยนะฮะแต่พอหลังจากนั้นพอมันหมดยุคนั้นแล้วอินเนสตาอะไรพวกนั้น
2: อ
0: ่ะผมก็ไม่ค่อยเชียร์สเปนละ
2: แล้วคุณเชียร์ใคร
0: ญี่ปุ่น
2: โอ้หวังว่าเอเชียจะไป
0: พัง
2: งาดในบอลโลกนะคะ
0: ญี่ปุ่นทั้งใจ
2: ทั้งใจ
0: ญี่ปุ่นเลย
2: มีคนบอกว่าอย่าเลยเซม่าอย่าออกตัวแรง
0: ญี่ปุ่นคอยดูนะญี่ปุ่นต้องทะลุไปถึงประมาณผมว่ารอบ16รอบ8ทีมเลยอ่ะ
2: เราจะไม่ใช้คำพูดนี้ว่าไม่เชื่อพนันกันไหม
0: ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องพนันแต่คอยดูนะคอยดูนะ
2: ถ้าไม่ได้
0: ผมยอมมาจัดเสาร์อาทิตย์
2: เดี๋ยวเรียนบอกจดไว้เลยนะคะเซมาจะจัดเสาร์อาทิตย์ถ้าญี่ปุ่น
0: เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องไปถึง16ทีม8ทีมอ่ะต้องได้
2: เขาเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายให้ได้ถ
0: ้
2: าเขาตกรอบแรกคุณจะมาจัดรายการเสาร์อาทิตย์กี่สัปดาห
0: ์สัปดาห์เดียวก็พอแล้วมั้ง
2: คุณจะจัดรายการ7วันคุณผู้ฟังทุกคน
0: 7วันเลย
2: ยืนยันเป็นพยานนะก็คุณจัดถึงสุดแล้วคุณก็เสาร์อาทิตย์ด้วยไงมันก็ต้อง7วันสิ
0: เราต้องถามคนทำคิวว่าเขาตกลงไหม
2: โอ้เขาพยักหน้าอย่างนึงแล้วแหละอ้าวเดี๋ยวเขาบอกว่ามีโอกาสแบบคือเขาทำแบบจำลองนะว่าทีมสเปนเนี่ยจะเอาชนะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าได้เขาคิดว่าคู่ชิงน่าจะเป็นอาร์เจนตินาในศึกนัดชิงชนะเลิศที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่19กรกฎาคมนี้นะ
0: ค
2: ะส่วนทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์รองลงมาก็คือฝรั่งเศสเซนติน่าแชมป์เก่าบราซิลอังกฤษเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็คาดว่าอาจจะเกิดศึกยักษ์ชนยักษ์ในรอบรองชนะเลิศก็คือสเปนอาจจะเจอกับฝรั่งเศสก่อนและอาร์เจนตินาจะเจอกับบราซิลค่ะ
0: นี่รู้สึกเขาตัดโปรตุเกสของสุประชัยไปเลยนะ
2: คุณอย่าไป
0: สุประชัยนี่โปรตุเกสนะปีน
2: ี้ไม่เป็นไร
0: ไม่มีติดโผเลยโปรตุเกสกับสุประชัยเนี่ย
2: ที่เราอยู่ใกล้เคียงกันนะสุประชัยพี่ว่าเขาไม่พูดถึงอดีตแล้วให้เรามันเป็นเวลาโปรยหัว
0: มันจะได้ไม่กดดัน
2: ม้ามืดไง
0: มันคลายความกดดันไป
2: เวลาโปรยหัวว่าม้ามืดโปรตุเกสคว้าแชมป์บนโลกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่ก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะฮะแต่ว่าลักษณะข่าวมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะส่วนทีมที่มีโอกาสจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะคะเพราะว่าเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมมีโอกาสสูงที่สุด 68% ตามมาด้วยแคนาดาเจ้าภาพร่วมและก็สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมเหมือนกันแต่สถิติของสหรัฐเนี่ยอาจจะเข้ารอบแค่ 39% นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าแพลตฟอร์มตลาดพยากรณ์ออนไลน์แล้วก็การพนันแบบกระจายศูนย์อย่างโพลีมาร์เก็ตหรือว่าคาวชีอาจจะมีความแม่นยำมากกว่าเนื่องจากราคาในตลาดจะสะสมข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเม็ดเงินของคนนับล้านอันนี้ต้องบอกว่าในต่างประเทศเขาเล่นบอลเขาเล่นพนันบอลกันนะ
0: มันถ
2: ูกกฎหมายไม่ใช่บ้านไม่ได้หมายความว่าเราจะเรียนแบบนะคะแต่บ้านเราเล่นไม่ได้นะผิดกฎหมายเนื่องจากราคาในตลาดเหล่านั้นเนี่ยจะสะสมแบบอย่างที่บอกไปข้อมูลแบบเรียลไทม์เม็ดเงินของคนที่นับล้านรวมไปถึงข่าวอาการบาดเจ็บกระแสสังคมได้ดีกว่าโมเดลสถิติที่ตายตัวนะคะแล้วก็ตอนฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี 2014-2018 แบบจำลองของโกลแมนแซกก็เคยทำนานพลาดมาแล้วเพราะว่าไปเลือกบราซิลเป็นแชมป์2018แต่สุดท้ายกลายเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ต้องบอกว่าศึกฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นในวันที่10มิถุนายนนี้เจ้าภาพร่วมก็คือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็รอดูว่าใครจะได้อะไรนะถ่ายทอดสดอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็คงแถลง
0: วันนี้แถลง
2: เนาะว่าอาจไม่น่าจะพลิกโผแต่ว่าคนที่จะดูต้องเสียตังค์เท่านั้นเอง
0: ใช่
2: นะคะก็เอามาบอกไว้ในช่วงนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
3: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
7: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
8: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
6: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
7: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

งานจราจรสน.หัวหมากนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสะพานยกระดับรามคำแหง6มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสะพานยกระดับรามคำแหงวันที่6มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปเนื่องจากดำเนินการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางทาสีผิวจราจรและตีเส้นชะลอความเร็วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุพื้นที่ดำเนินการทางขึ้นยกระดับรามคำแหงขาเข้าขาออกทางลงยกระดับรามคำแหงขาเข้าขาออกทางโค้งยกระดับหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงทางออกช่องพิเศษบนยกระดับรามคำแหงโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าวใช้เส้นทางสำรองเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรงานจราจรสน.หัวหมากได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกและดูแลการจราจรตลอดการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านขอบคุณข้อมูลจากงานจราจรสน.หัวหมากนะครับเมื่อสักครู่ฝากประชาสัมพันธ์นะครับตั้งแต่วันที่6ช่วง4ทุ่มนะครับวันที่6ช่วง4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็บอกว่าให้หลีกเลี่ยงการจราจรทางยกระดับรามคำแหงวันเสาร์นะครับ4ทุ่มวันเสาร์วันที่6นะฮะคุณแมนบอกว่ามีสุนัขเหมือนว่าน่าจะถูกรถชนนะครับอยู่ที่เกาะกลางระหว่างช่องทางหลักกับช่องทางคู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกฝั่งขาเข้าช่วงตรงข้ามหมู่บ้านพระปิ่น3ที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางคูเวียงที่ตัดกับนครอินทร์เห็นเหมือนเป็นซากสุนัขนะครับน่าจะตายแล้วแหละนะก็นอนอยู่บริเวณเกาะกลางนะครับระหว่างช่องทางหลักกับช่องทางคู่ขนานการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณกุ้งมหาชัยพระราม2ฝั่งขาออกครับต่างระดับพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปแสมดำการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าชะลอตัวนะครับคุณกฤตเนตรทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ครับจากด่านบางเมืองมุ่งหน้าไปด่านปากน้ำรถเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณชัยรัตน์รามินทาเป็นฝั่งขาเข้าครับกม8ถึงวัชรพลเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับขาเข้าใช้กันได้ดีต่อเนื่องมาทางแจ้งวัฒนะเลี้ยวซ้ายถนนวิภาวดีรังสิตมาทางด้านของบางเขนการจราจรก็ยังใช้กันได้ดีฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะครับรับแจ้งทางไลน์จสร้อยของเราครับนิมิตใหม่เป็นฝั่งขาออกตรงข้ามซอยนิมิตใหม่18ครับมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถตู้กีดขวางช่องทางซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นผู้ชาย1รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลพญาไทนวมินเป็นพื้นที่สน.มีนบุรีนะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับท่านใดสนใจสามารถสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวช่วงท้ายจะทิ้งท้ายไว้ให้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนที่บอกว่าหากสินใหม่ทั้งกลุ่มเนี่ยไม่เกิน 70% ก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปอีกด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านเกิดเหตุแต่ว่าท่านเข้าร่วมอยู่ในโครงการเนี่ยและเป็นฝ่ายถูกนะระหว่างที่นำรถเข้าศูนย์เข้าอู่เข้าซ่อมเขาก็มีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติรถที่จะสามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีครับนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกประเภทที่1สามารถผ่อนได้นะครับ 0% นาน6เดือนสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888สำหรับประเภทที่3ครับแตกต่างกับประเภทที่1ตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่สิทธิประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%
เรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษยังคงเหมือนเดิมยังคงมีให้นะครับประเภทที่3ก็สามารถผ่อนชำระได้เหมือนกัน 0% นาน3เดือนครับสำหรับเงื่อนไขในการเข้ารับทำประเภทที่3ก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์ครับสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนะครับ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับขอบคุณวิริยะด้วยนะครับก่อนหน้านี้รับแจ้งนะครับว่ามีเรื่องของสภาพการจราจรหนาแน่นด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นฝั่งขาเข้าก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่นะครับชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแยกสาทรสุรศักดิ์ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับคุณพันธ์สวัสดีพี่พันธ์ด้วยนะครับบอกว่าบรมขาเข้าตอนนี้การจราจรยังใช้กันได้ดีทั้งไปและกลับอากาศค่อนข้างร้อน35องศาอันนี้ก็เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับของทาง JS100 Radio Official ของเราขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับคุณวันยุมาคุณกระปุกแดงคุณระพีคุณตู่ระยองคุณจิรทีพนะฮะขอบคุณสำหรับข้อมูลทุกๆท่านนะครับที่เพิ่มเติมมาได้นะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์กับทางJS100นะครับมีทางหลังไมค์นะครับเมื่อครู่นี้ก็รับแจ้งนะครับเรื่องของสภาพการจราจรเส้นวิภาวดีรังสิตด้านของรามอินทรานะครับต่อเนื่องกันมาแถวบางเขนแถวหลัก4วัชรพลกม8เห็นบอกว่าการจราจรทางโซนนู้นวันนี้ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งไปและกลับเลยคุณสหนพฝากประชาสัมพันธ์นะครับลืมเป็นกระเป๋าสะพายเป็นโลโก้ของ Starbucks นะครับสีเขียวขี้ม้าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะครับเขาบอกว่าเป็นกระเป๋าสะพายของ Starbucks สีเขียวขี้ม้าข้างในเนี่ยมียารักษาโรคประจำตัวของศูนย์บริการสาธารณสุข28ระบุชื่อนายสหนพอาจศรีกุลมีสมุดบัญชี5เล่มของธนาคารกรุงเทพ3เล่มธนาคารออมสินธนาคารธกสอย่างละเล่มมีนาฬิกาข้อมือสีเทาเรียกรถจากศูนย์บริการสาธารณสุข28กรุงธนบุรีเข้าไปนั่งแล้วเขาก็บอกว่าคนขับเนี่ยจะไปเติมแก๊สก็เลยออกมาจากรถไปเรียกรถคันอื่นก็คาดว่าน่าจะตกหล่นในรถเนี่ยแหละคันนี้แหละเป็นแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้เห็นบอกว่าคนขับอายุประมาณ 65-70 ปีนะฮะเหตุเกิดตอนเที่ยงนะครับคือเรียกรถแถวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข28กรุงธนบุรีพอขึ้นไปนั่งแล้วปรากฏว่าคนขับไม่ไปนะคนขับบอกว่าจะไปเติมแก๊สเขาก็เลยออกมาจากรถแล้วก็คิดว่าน่าจะตกหล่นอยู่บนรถคันนี้แหละจำได้แค่ว่าเป็นสีชมพูนะครับแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะครับเหตุเกิดตอนเที่ยงที่ผ่านมารบกวนหน่อยนะครับพี่ๆที่ขับขี่รถสาธารณะหากเก็บของผู้โดยสารได้หรือว่ากรณีผู้โดยสารท่านใดที่ขึ้นต่อแล้วพบเห็นสิ่งของที่ผู้โดยสารคนก่อนหน้าเขาทำตกหล่นเอาไว้นะครับท่านสามารถแจ้งกับจสร้อยได้ครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณรพีบอกว่าบางขุนนนท์มีแดดมีลมพัดแรงคลายร้อนได้บ้างคุณจิรทิพย์บอกว่าลาดกระบังหลวงแพ่งตอนนี้ท้องฟ้าครึมครึมนะฮะส่วนแถวบรมนี่บอกว่าอากาศร้อนนะพี่พันธ์35องศาที่เพิ่มเติมเข้ามาล่าสุดสุขุมวิทตรงอโศกยังชะลอตัวเช่นเดียวกับด้านของรัชดาครับที่จะมุ่งหน้าไปทางฝั่งของอโศกสุขุมวิทวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานี้ได้ก็มีการให้ฝนฟ้าคะนองที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26ถึง28องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด33ถึง34องศาเซลเซียสครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับตอนนี้ฝนยังไม่มีนะครับถ้าท่านใดที่สอบถามเข้ามาเรื่องของฟ้าฝนนะพื้นที่กรุงเทพมหานครตรวจสอบจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะประธานสภาปฏิเสธตอบกรณีฝ่ายค้านร้องเจ้าหน้าที่ปปช.ยกคำร้องคดีศักดิ์สยามระบุขอดูเนื้อหาก่อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
7: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ประธานสภาไม่ตอบปมฝ่ายค้านจ่อร้องสอบปปช.ยกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามบอกยื่นมาก็รับแต่ขอดูเนื้อหาก่อนส่วนร่างแก้รัฐธรรมนูญประธานมีหน้าที่บรรจุวาระจะเดินหน้าหรือไม่ขึ้นอยู่กับสมาชิกคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
9: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.ฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบโดยเนื้อหาที่อยู่ในคำร้องเอกสารหลายหน้าประกอบไปด้วย4ข้อกล่าวหาหลักคือปปช.ใช้กระบวนการในการไต่สวนไม่ชอบไม่ได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเชิงลึกก่อนที่จะยกคำร้องที่เกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินทั้งระเบียบกำหนดให้ต้องทำการอย่างถี่ถ้วนและต้องมีการตรวจสอบในเชิงลึกก่อนนอกจากนี้ยังพบว่าปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบเช่นการวินิจฉัยว่านายศักดิ์สยามไม่มีเจตนาจงใจการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการไต่สวนกรณีนี้ไว้แล้วไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ต่อมาคือปปช.จงใจปกปิดพฤติกรรมตรวจสอบไม่โปร่งใสเพิกเฉยและไม่ตรวจสอบไม่ตอบสนองคำร้องจากผู้ร้องในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบรวมถึงความล่าช้าและการเพิกเฉยต่อการเปิดเผยผลการตรวจสอบสุดท้ายก็คือจงใจละเว้นไม่ตรวจสอบในมูลฐานความผิดที่เกี่ยวข้องเช่นการตรวจสอบและวินิจฉัยฐานความผิดในคำร้องหรือข้อเท็จจริงในคดีอย่างความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์จากที่กล่าวมาทั้งหมดตัวเองและเพื่อนสมาชิกที่ร่วมกันลงชื่อเชื่อว่าหลักฐานที่แนบมาในคำร้องนี้ยืนยันแล้วว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอประธานรัฐสภาควรจะต้องส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
1: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชี้รัฐเข้มงวดผิดที่ผิดทางวอนทบทวนปมตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
10: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไปผูกโยงกับเรื่องของการลดหย่อนภาษีดูแลผู้ปุปการีว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยย้ำหลายครั้งว่าการช่วยเหลือจะต้องเป็นแบบพุ่งเป้าแต่รัฐกลับมาไล่บี้กับคนที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆเพียงเพราะว่าลูกหลานเอาเงินมาช่วยจุนเจือและนำไปหักลดหย่อนภาษีรัฐกลับจะไปตัดสิทธิ์และตอนนี้ยังมาบังคับให้เลือกอีกว่าจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือว่าจะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้ประชาชนกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางยิ่งกว่ากลุ่มคน25ล้านคนที่ไปใช้เงินในโครงการอื่นๆจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะวิธีการที่ทำอยู่ไม่ใช่การมุ่งเป้าที่ถูกต้องและที่ซ้ำร้ายคือเมื่อประชาชนกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่สามารถกลับไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้อีกเนื่องจากหมดเขตไปแล้วซึ่งปัญหามาจากการที่รัฐบาลพยายามที่จะเข้มงวดกวดขันผิดที่ผิดทางยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
11: ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมใช้รถร่วมเส้นทางกันและวางแผนการเดินทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสนับสนุนคนไทยจับมือกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าลดวิกฤตพลังงานไทย
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24 ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ครับจากทางด้านของ PEA ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ PEA เตือนลักขโมยสายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังการลักขโมยสายไฟฟ้าหรือสายทองแดงและอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการและเป็นส่วนสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้าครับโดยการกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายยังอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงทั้งต่อผู้กระทำและประชาชนในพื้นที่ครับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างกระทบต่อประชาชนโรงพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และอันตรายถึงชีวิตครับเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแรงดันสูงและต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นทั้งนี้ผู้กระทำความผิดมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาครับและอาจได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด PEA ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าโปรดแจ้ง1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงครับหรือแจ้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสถานีตำรวจในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนทุกคนครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับคุณสวรรณทองครับเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube บอกว่าวันนี้ที่ภาษีเจริญก็ร้อนเช่นเคยฝนยังไม่ตกนะครับต้องรอเป็นช่วงเย็นเนาะช่วงเย็นช่วงค่ำไม่แน่ใจว่าจะมีฝนเข้ามาไหมแต่ว่าตอนนี้หลายพื้นที่เขาบอกว่าแดดค่อนข้างแรงแล้วนะครับสมเด็จพระปิ่นเกล้าขาเข้านะครับพี่พานฝากข้อมูลไว้จากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่จะมุ่งหน้ามาแยกผ่านพิภพรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็แดดร้อนครับอุณหภูมินี่37องศาเลยนะฮะค่อนข้างร้อนนะครับแถวนู้นนะที่เพิ่มเติมข้อมูลกันมาแล้วก็เพชรบุรีราชเทวีนะครับก็บอกว่ารถเยอะบริเวณช่วงแยกราชเทวีทางด้านของพญาไทเองด้วยนะมาจากรางน้ำก็ดูจะชะลอตัวมาทางโซนแถวแยกราชเทวีเช่นกันส่วนด้านของจตุรทิศยังใช้ได้ราชปารภมักกะสันได้ช้านะครับวิทยุชะลอตัวมุ่งหน้าไปด้านของเพลินจิตครับส่วนทางฝั่งพระราม9เข้าออกยังใช้การได้นะครับสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะครับกรณีของคุณป้าศรีนะที่ท่านไปลืมนะเป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นเงินสดๆนะเป็นแสนเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าทางพลเมืองดีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามีสายจากทางด้านของแม่บ้านนะครับที่เป็นคนที่เก็บเงินสดนะหลักแสนของป้าศรีได้นะฮะคุณชนลพันธ์เหนืองแก้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับตอนนั้นนี่เราไปเจอได้ยังไงอะครับ
1: อ๋อเห็นกระเป๋าวางอยู่โต๊ะกินข้าวนะคะแล้วทีนี้ไม่เห็นมีคนมาเอาไปก็เลยสักพักนึงก็เลยดูก่อนว่าจะมีคนมาเอาไปไหมใครลืมไปไหมหรือว่ายังไงสักพักนึงก็ไม่เห็นมาก็เลยถือไปที่ประชาสัมพันธ์นะคะ
0: ครับแล้วตอนนั้นเราได้เปิดดูข้างในหรือเปิดดูอะไรไหมฮะ
1: ไม่ได้เปิดดูค่ะไม่กล้าเปิดดูแต่ว่าจะมียกขึ้นมาแนบหูแล้วก็ฟังว่าจะมีเสียงติ๊กตอกติ๊กขอกไหมอะไรประมาณนี้นะคะ
0: ไปเจออยู่ตรงไหนอะครับ
1: ตรงเก้าอี้นั่งกินข้าวนะคะที่ศูนย์อาหารนะคะ
0: ตรงที่เป็นร้านโล่งๆอะนะครับ
1: ไม่ค่ะตรงฟู้ดคอร์ทค่ะตรงที่ว่าตรงฟู้ดคอร์ทตรงวิคตอเรียตรงฟู้ดคอร์ทที่ว่าทานข้าวค่ะ
0: ที่ข้างหน้ามันมีร้านอาหารน่ะเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะที่มีร้านอาหารเยอะ
0: ๆอ๋อตอนนั้นประมาณกี่โมงอะครับตอนที่เราไปเจอ
1: ประมาณน่าจะเย็นมั้งคะประมาณสักไม่แน่ใจค่ะน่าจะประมาณสัก

0: 3-4 โมงเย็นหรือเปล่า
1: เมื่อวานนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวาน
1: คนเยอะไหมครับตอนประมาณ 3-4 โมงที่เราไปเจอเนี่ย
0: คนก็มาเรื่อยๆนะคะเมื่อวานจะเยอะช่วงเที่ยง
1: อ๋อครับครับแต่ก็ไม่มีใครยุ่งกับกระเป๋าใบนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีค่ะแต่ก็มีคนมานั่งกินตรงข้ามกับกระเป๋าอยู่ค่ะแต่ก็คิดว่าเป็นของเขาหรือเปล่าก็เลยดูอยู่ค่ะว่าก็เลยเดินเข้าไปถามพักใหญ่ๆแล้วค่ะก็เลยเดินไปถามว่าใช่ของพี่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ก็เลยอ๋อถ้างั้นก็น่าจะลืมก็เลยถือไปประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: อ๋อเอ๊ะปกติเจอของลักษณะนี้เยอะบ่อยไหมบ่อยมากน้อยแค่ไหนครับเนี่ย
0: ก็มีบ้างนะคะก็มีเสื้อมีกีตาร์ที่ว่าเข้าไปทำงานที่นั่นเพราะว่าเป็นสเปร์นะคะไม่ได้เป็นประจำ
1: อ๋อ
0: ครับไปแทนเขานะคะ
1: อ๋อครับครับครับอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่มาแทนเขาที่วิกตอเรียเนี่ยครับ
0: น่าจะเป็นครั้งที่5-6แล้วค่ะ
1: อ๋อเหรออ๋อ
0: ค่ะ
1: แล้วพอเราไปส่งคืนให้ทางประชาสัมพันธ์ของวิกตอเรียเราก็ไม่ได้ตามใช่ไหมว่าสรุปว่าเขาได้ไม่ได้หรืออะไรยังไงใช่ไหม
0: ค่ะก็ไม่ได้ตามค่ะก็เอาไปส่งแล้วเขาบางคนเขาก็มารับแล้วก็แล้วนะคะบางคน
1: เรียก
0: มาร
1: ับ เราได้เจอกับเจ้าของกระเป๋าไหมฮะ
0: อะไรนะคะ
1: ได้เจอกับเจ้าของกระเป๋าไหมครับคนที่เขาลืมไว้อะได้เจอ
0: ไม่ได้เจอค่ะแต่เห็นหัวหน้าโทรมาบอกว่าเขามารับกระเป๋าไปวันนี้แล้วก็ซื้อขนมมาฝากด้วยค่ะซื้อขนมมาให้แม่บ้านให้ประชาสัมพันธ์แบ่งกันกินนะคะ
1: ใช่
0: แต่ก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปทำงานค่ะ
1: ฝากขอบคุณคนที่เราเก็บของเขาได้อะนะเรื่องขนมใช่ไหมเรื่องขนมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเขาฟังอยู่มีอะไรจะบอกเขาอะครับ
0: มีอะไรจะบอกคะ
1: มีไหม
0: พูดไม่พูดไม่ค่อยเก่งด้วยสิคะ
1: เอางั้นไม่เป็นไรไม่ต้องพูดนะฟังอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้เรามีสายของป้าศรีคนที่คุณไปเก็บของเขาได้นั่นแหละเขาอยู่ในสายเขาบอกว่าเขาอยากจะขอบคุณนะฮะด้วยตัวเขาเองป้าศรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับป้าศรีเมื่อสักครู่คงได้ยินหมดแล้วเนาะเมื่อสักครู่ป้าศรีคงได้ยินหมดแล้วเนาะเขาบอกเขาพูดไม่เก่งอ่ะป้าศรีมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมอ่ะเขาฟังอยู่นะตอน
2: ป้าศรีก็พูดไม่เก่งเหมือนกันได้แต่หัวเราะเพราะได้ของคืนแล้ว
0: ค่ะก็ดีใจด้วยนะคะได้ของคืน
2: ก็เลยไม่รู้จะนั่นก็เลยซื้อขนมฝากไว้ทานเล่นนะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: จ้าจ้า
1: เป็นยังไงบ้างป้าศรีพอตอนนี้ได้ของคืนของอยู่ครบไหมทั้งหมดอะไรยังไง
2: ครบมีเขาดีนะ
1: ครับ
2: เขาไม่ละลาบล่วงเปิดดูอะไรอะไรเลย
1: ใช่เขาบอกเขาไม่กล้าเปิด
0: ไม่ค่ะไม่กล้าเปิดของลูกค้าค่ะแต่ว่าก็ฟังเสียงอยู่ค่ะเอามาแนบหูอยู่ว่าจะมีเสียงติ๊กตอกไหมกลัวมันเป็นกระเป๋าดำด้วยนะคะกลัวเหมือนกันทีแรก
1: แล้วป้าศรีไปคนเดียวเหรอครับตอนที่ลืมไว
2: ้จ้าใช่
1: โอ้ครับปกติไปที่วิกตอเรียบ่อยไหมครับ
2: ก็ไม่บ่อยอ่ะพอดีหิวข้าวก็เลยแวะไปกินข้าวที่นั่นแหละ
1: ครับ
2: ไอ้ปกติแล้ว
0: จำได้แล้ว
2: ที่พุทแลนด์เนี่ยแท็กซี่ไม่ค่อยมีเข้าไปก็นั่งรอพอรอมีแท็กซี่เข้ามาก็ดีใจก็เลยรีบขึ้นรถก็เหตุมีแค่นี้เอง
1: แล้วเดี๋ยวของคุณชลภัทรนี่มีโอกาสจะได้กลับไปที่วิกตอเรียอีกเมื่อไหร่ครับหรือว่าเรายังไม่ทราบคิวของเรา
2: ก็ไปบ่อยค่ะ
0: ไปบ่อยค่ะ
1: อ
0: ่
1: า
0: ฮะไปเดี๋ยวก็ได้ไปทำงานประจำแล้วค่ะที่ร้านสปาชั้น2นะคะ
1: ร้านสปาชั้น2อ๋อไปเป็นพนักงานประจำที่นู่นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เออเนี่ยป้าศรีถ้าว่างๆก็แวะไปนั่งคุยกันได้นะ
2: จ้า
1: เนาะเออน่ารักทั้งคู่ขอบคุณมากๆทั้งสองท่านเป็นความประทับใจที่เกิดขึ้น
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณ
1: สวัสดีครับ ขอบคุณป้าศรีนะครับแล้วก็ทางคุณชลพัฒนะฮะทั้งสองท่านน่ารักทั้งคู่นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าพูดไม่ค่อยเก่งอีกคนนึงก็บอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะครับก็ดีใจด้วยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเงินก้อนที่จะเก็บเอาไว้รักษาตัวเองดูแลตัวเองนะยามเจ็บป่วยในอนาคตของป้าศรีนะครับหลักแสนเลยนะครับที่เก็บได้เนี่ยไม่น้อยเลยนะแล้วทางคุณชลพัฒน์เนี่ยก็แม่บ้านนะก็ไม่กล้าละลาบละลวงไม่กล้าเปิดดูก็เลยนำไปส่งคืนให้ที่ประชาสัมพันธ์ของวิคตอเรียการ์เด้นปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีการสืบสาวราวเรื่องมีการติดต่อประสานงานจนท้ายที่สุดไปรับของคืนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าป้าศรีไม่มีโอกาสได้เจอคุณชลพัฒน์พลเมืองดีท่านเนี้ยแหละป้าศรีบอกว่าอยากจะคุยอยากจะขอบคุณด้วยตัวเองเพราะว่าเอาขนมไปฝากทางประชาสัมพันธ์ของวิคตอเรียเขาก็บอกว่าคุณชลพัฒน์เหมือนกับว่าไม่ได้มาเป็นประจำที่นี่นะก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอกันเมื่อสักครู่ก็ช่วยให้ป้าศรีได้พูดคุยกับทางคุณชลพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ารักมากนะครับพลเมืองดีของเราคุณชลพัฒน์นะแล้วก็ดีใจด้วยนะครับกับคุณป้าศรีนะฮะได้เงินหลักแสนคืนท่านใดที่ต้องการให้จสร้อยเป็นสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์ไม่ว่าท่านจะเป็นในส่วนของคนที่ลืมของหรือว่าท่านจะเป็นในส่วนของคนที่เก็บของได้แล้วอยากให้จสร้อยช่วยเป็นสื่อกลางให้หน่อยในการติดต่อประสานงานส่งคืนของหรือว่าตามหาเจ้าของแจ้งมาได้เลยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะคุณวิรัตบอกว่าแถวสุขาภิบาล3มีรถวิ่งเยอะมากนะครับแถวคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะฮะขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของคุณวิรัตด้วยนี่ก็เพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์กับทาง YouTube จสร้อยของเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับแจ้งเหตุได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหตุการณ์อะไรที่มันต้องลงรายละเอียดอ่ะรบกวนช่วยโทรมานิดนึงนะเพราะว่าจะได้ให้เจ้าหน้าที่เราช่วยซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทองรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยจะดูซึมๆนะฮะล่วงลงไป400บาทนะจนถึงตอนนี้นะฮะก็มีการปรับราคาช่วงที่ตลาดเปิดมานี่ก็ลงไปเลย250หลังจากนั้นขึ้นลงขึ้นลงสลับกันไปเรื่อยๆแต่ว่าลงมากกว่าขึ้นนะตอนนี้จนถึงครั้งที่7นะเป็นการปรับตัวครั้งล่าสุดตอน 13:16 นก็คือครั้งที่7ก็ปรับลบไปอีก100บาทนะครับเท่ากับว่าวันนี้ขึ้นมา2รอบเองนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยคือลงหมดเลยแดงหมดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงตลาดเปิดจนถึงณเวลานี้นะครับวันนี้ปรับตัวลบอยู่400บาทนะครับส่งผลให้ราคารับซื้อทองคำแท่งบาทละ 68,500 บาททองคำแท่งขายออกบาทละ 68,700 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 67,128 บาทจุด48สตางค์ขายออกทองรูปพรรณบาทละ 69,500 บาทครับนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องของราคาทองคำนะครับในตลาดตั้งแต่ช่วงเปิดจนถึงตอนประมาณเกือบจะบ่ายโมงครึ่งละนะครับส่วนเรื่องของฟ้าฝนนะครับยังคงมีสอบถามเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแดดแรงแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนในหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมาลักษณะอากาศทั่วไปนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ครับบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะครับสำหรับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีครับโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีครับภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ครับทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ครับความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับและกรุงเทพปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรื่องของฟ้าฝนในกรุงเทพมหานครนะครับช่วงเย็นช่วงค่ำมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณพัชนีครับบอกว่ายินดีกับทางคุณป้าสีด้วยที่ได้เงินนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้นะฮะขอบคุณมากก็คุณพี่พัชนีขอชื่นชมนะฮะสำหรับคุณชลภัทรนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เพิ่มเติมไปนะครับมีพระรามหนึ่งครับรับแจ้งว่ารถมากเหมือนกันบริเวณช่วงเข้าออกห้างนะครับแล้วก็โซนแถวสุขุมวิทยังคงได้ตามรอบไฟอยู่นะไม่ว่าจะเป็นช่วงอโศกช่วงทองหล่อเอกมัยรวมไปถึงด้านของแยกพระโขนงนะครับทางฝั่งของพระรามเก้าแล้วก็ดินแดงยังใช้การได้นะครับบริเวณช่วงเพลินจิตเขาบอกว่ามีชะลอตัวนิดหน่อยทางฝั่งวิทยุมีชะลอตัวแล้วก็เริ่มมีท้ายสะสมบ้างนะครับกลับกันมาทางแถวสารสินมาทางด้านของพระราม4แยกวิทยุฝั่งนี้ดูท้ายเขาจะสั้นกว่าแล้วก็พระราม4สะพานไทยญี่ปุ่นสะพานไทยเบลเจียมนะครับบอกว่าชะลอตัวรัชดาที่จะไปพระราม3เนี่ยฝั่งนี้ไม่ติดนะครับแต่ว่าฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้าไปอโศกเนี่ยฝั่งนี้ค่อนข้างแน่นนะครับก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีท้ายแถวสะสมก่อนถึงบริเวณช่วงแยกอโศกสุขุมวิทรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199ครับรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารตรงข้ามตลาดโบเบ้ถนนกรุงเกษมนะครับซึ่งณขณะที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิไปที่เกิดเหตุหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ประสานงานกลับมานะครับเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้านะครับซึ่งสงบไปแล้วนะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงข้ามตลาดโบเบสะพาน4เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิไปที่เกิดเหตุพร้อมกับยืนยันกลับมาครับว่าเพลิงสงบแล้วเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคารก็มีการประสานงานต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการแก้ไขในจุดเกิดเหตุนะครับขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับ มีซ้อมอพยพหนีไฟนะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยจนถึง4โมงเย็นนะครับตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะครับช่วงเวลาดังกล่าวช่วงนี้เลยจนถึง4โมงเย็นที่โรงแรม Holiday Inn Express Bangkok สุขุมวิท11นะครับจนถึง16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนะครับโรงแรม Holiday Inn Express Bangkok สุขุมวิท11นะครับทำการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟนะครับขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็ย้ำนะครับเรื่องของงานจราจรที่สน.หัวหมากฝากประชาสัมพันธ์มานะครับบอกว่าวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปครับเนื่องจากจะมีการดำเนินการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางทาสีผิวจราจรและตีเส้นชะลอความเร็วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุนะครับพื้นที่ดำเนินการก็คือบริเวณทางขึ้นยกระดับรามคำแหงทางด้านฝั่งขาเข้าและด้านฝั่งขาออกครับรวมไปถึงบริเวณทางลงทางยกระดับรามคำแหงทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกครับและบริเวณช่วงทางโค้งบนยกระดับรามคำแหงช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงครับบริเวณจุดทางออกช่องพิเศษบนทางยกระดับรามคำแหงด้วยโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับทางสน.หัวหมากได้มีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลการจราจรตลอดการดำเนินงานครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางดังกล่าวครับนี่ก็เป็นข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์มานะครับสำหรับในพื้นที่ใครที่จะเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวก็ต้องวางแผนการเดินทางด้วยนะครับตอนนี้บนสะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8เห็นบอกว่าการจราจรไม่ติดนะครับเมื่อสักครู่ที่รับแจ้งมาทางหลังไมค์ที่รับแจ้งว่าหนาแน่นจะเป็นส่วนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าที่ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าและก็มีท้ายสะสมนะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรครับสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนณขนาดนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับนะไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านของสะพานพระราม7ต้องมาดูช่วงเย็นตอนนี้ไม่ติดทางโซนแถวประชานุกูลมีชะลอตัวนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องจะมีสะสมเล็กน้อยบริเวณช่วงแยกประชานุกูลส่วนของรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไม่ว่าจะมุ่งหน้าไปวงสว่างหรือว่ามุ่งหน้ามาทางด้านของรัชวิภาก็ใช้การได้ดีขึ้นนะครับวิภาวดีรังสิตอย่างที่หลายๆท่านให้ข้อมูลไว้เลยตอนนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งฝั่งของพหลโยธิน5แยกลาดพร้าวเกษตรยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับไปกลับฝั่งตรงข้ามมอศรีปทุมกรมป่าไม้วงเวียนบางเขนสะพานใหม่ยังใช้การได้ทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันแจ้งวัฒนาช่วงเวลานี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับรวมไปถึงงามวงวานมีก็บริเวณช่วงพงเพชรหน้าห้างเล็กน้อยครับรัตนาธิเบศชะลอตัวมุ่งหน้ามาทางด้านของแครายผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับส่วนทางฝั่งราชพฤกษ์เข้าออกยาวๆส่วนเลียบบางว่าบรมข้ามคลองมหาสวัสดิ์วงเวียนอุโมงค์มาขุนกองยังใช้การได้ดีนะครับทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานนะครับไม่มีปัญหาการจราจรทั้งสองฝั่งครับการจราพิเศษด้านฝั่งวงเวียนตะวันตกเหมือนกับว่าจะมีชะลอตัวฝั่งขาเข้านะครับจุดที่ชะลอตัวกันเนี่ยจะอยู่ช่วงบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางไผ่นะครับที่บอกว่ามีปริมาณรถมากแล้วก็ชะลอตัวกันมาจากบางบัวทองเห็นว่าเริ่มมีท้ายแถวสะสมยาวขึ้นครับหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าก็โล่งเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรทั้งในช่องทางหลักและก็ในช่องทางคู่ขนานครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดเส้นทางนะครับการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9วันนี้คล่องตัวดีครับช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานไล่มาตั้งแต่พระราม2มาต่างระดับชิมพลีก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณพันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์
3: อ๋อสวัสดีครับพี่เดี๋ยวมา
1: ครับ
3: เราจะเป็นว่าติดอะไรพี
1: ่ติดอะไรครับพี่พาน
3: มีเจ้าหน้าที่วอร์ซีด่านครับผม
1: อ๋อตรงไหนเอ่ย
3: หน้ากองฉลากเก่าครับผม
1: เป็นด่านอะไรอ่ะพี่พานจับอะไรอ่ะ
3: ด่านจับแก๊ป ไม่ใส่หมวกกันน็อกอะไรเงี้ย
1: ครับ
3: จับครับผม
1: ครับครับ
3: มีหน้าไม่ได้ก่อสร้างด้วยพี่เลยมามุ่งหน้าแยกข้อหัวครับผม
1: ใช่มันเป็นแนวเบี่ยงด้วยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ๆผมก็นึกว่ามีอะไรครับผม
1: รถเยอะวันนี้เยอะไหม
3: ลงจากสะพานมาเยอะอยู่นะครับถ้าไปวิ่งเลี้ยวขวาแยกอัศดางไปสนามหลวงไปลานหลังเมืองไม่ติดนะครับ
1: ครับผม
3: ติดยอดข้อหัวนี่ครับ
1: ฮะ
3: ยืนดูหมดเลยแค่ดูหมดเลยว่า
1: เห็นบอกว่าร้อนมากเลยเหรอ
3: ร้อนนะครับเนี่ยร้อนโอ้โห37
1: ครับ
3: ท้องฟ้าแจ่มเลยนะพี่เดี๋ยวมาคืนนี
1: ้ท้องฟ้าแจ่มเลยนะ
3: ใช่ๆระวังนะขับรถจะขึ้นสะพานนะเดี๋ยวฟ้าแลบ
1: นั่นน่ะสิ
3: เออไม่ก็ไม่เสียชีวิตนะก็ดีนะไม่เสียชีวิตนะ
1: เห็นบอกว่าอาการเริ่มดีขึ้นละ
3: ดีขึ้นแล้วครับใช่เริ่มดีขึ้นแล้วครับผม
1: ครับผม
3: ได้สลบอยู่สะพานแล้วจะพี่พาครับ
1: ขอบคุณมากนะพี่พานที่ช่วยเพิ่มเติมให
3: ้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่พันนะครับท่าน10ตำรวจโทสุภวิทย์นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากท้องที่สน.ปทุมวันสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะผู้หมู่ครับเห็นบอกว่ามีเป็นหญิงชาวต่างชาติเหรอฮะเขาพัดหลงเหรอหรือว่าเป็นยังไงครับ
4: ใช่ครับพัดหลงกับพี่ชายครับผม
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
4: ของวันนี้ครับเมื่อเช้าตอนประมาณ9โมงครับ9โมงเช้าครับ
1: ครับพอจะมีรูปพรรณสันฐานอะไรบ้างไหมครับ
4: รูปพรรณสันฐานไม่มีเลยครับมีทราบจากคำบอกเล่าของพี่ชายเขาครับ
1: คือพี่ชายเขามาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับพี่ชายเขามาแจ้งความครับ
1: แล้วเขาให้แบบส่วนสูงรูปร่างสีผมอะไรเครื่องแต่งกายได้ให้ทิ้งไว้ไหมครับ
4: ให้เครื่องแต่งกายทิ้งไว้ครับจำเครื่องแต่งกายได้
1: อ่าแต่งกายยังไงครับ
4: แต่งกายเสื้อสีขาวกางเกงขายาวสีดำครับผม
1: เป็นเสื้อยืดเหรอครับหรือว่าเสื้อเชิ้ต
4: ครับเสื้อยืดครับ
1: เป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วก็กางเกงขายาวสีดำสูงประมาณเท่าไหร่พี่ชายเขาบอกไหมฮะ
4: ประมาณ160เซนนะครับ
1: 160
4: คร
1: ับ ผมสีอะไรครับสีทองไหมหรือสีอะไร
4: ผมไม่ทราบว่าสีอะไรครับแต่ผมสั้นนะครับ
1: ผมสั้นอ่า
4: ใช่ครับ
1: เขาเป็นชาวอะไรครับสัญชาติ
4: ตามพาสปอร์ตเขาเป็นฝรั่งเศสครับชาวฝรั่งเศส
1: แต่ดูจากหน้าไม่น่าใช่เขาน่าจะถือสัญชาติฝรั่งเศส
4: ใช่ครับ
1: แต่เชื้อชาติเขาน่าจะเป็นแถบเอเชียบ้านเราไหมฮะ
4: ใช่ครับประมาณมาเลียครับเห็นเขาพูดภาษามาเลีย
1: อ๋อเขาพูดภาษามาเลเซียได้ใช่ไหมครับ
4: มาเลยไปทางจีนก็ได้ครับเราเห็นเขาสื่อสาร
1: เพราะว่าถ้าดูจากเชื้อชาติน่าจะเป็นโซนเอเชียเนาะท่านผู้หมู่เนาะ
4: ครับใช่ครับ
1: โอเคโอเคอ่ะแล้วพี่ชายเขานี่เป็นฝรั่งหรือว่าก็เป็นเชื้อชาติแบบเอเชียเหมือนกันฮะหรือยังไง
4: เหมือนกันเลยครับเขาโครงหน้าเหมือนกันเลยครับ
1: อ๋อคือลักษณะออกไปทางจีนอย่างนี้ใช่ไหมฮะไปทาง
4: ครับ
1: ใช่ไหมโอเคโอเค
4: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าไปบอกว่าตามหาชาวฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวเขาจะนึกว่าแบบเป็นฝรั่งเป็นยุโรปกันหมดเลยโอ
4: ้
1: สรุปว่าคือเขาก็เหมือนคนเอเชียเนี่ยนะฮะแล้วเขาพูดภาษาอะไรฮะ
4: ภาษาเหมือนจีนนะครับผมลักษณะภาษาจีน
1: ภาษาจีนใช่ไหมโอเค
4: ครับ
1: เขาพูดภาษาจีนนะเขาน้องสาวเขามีอาการแบบมีป่วยไหมมีโรคประจำตัวไหมมีหลงลืมไหมนี่เขาได้แจ้งไหมครับ
4: แจ้งว่าหลงลืมครับเขา
1: เอ้าหลงลืมด้วย
4: แจ้งใช่ครับ
1: มาที่ไทยนานหรือยังครับผู้หมู่สองท่านเนี้ยอัน
4: นี้เราไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันครับ
1: หรอ
4: เขาประมาณ2อาทิตย์ครับเช่นเขาบอก
1: หายไปประมาณ2อาทิตย์เหรอฮะ
4: เขาเข้ามาที่ประเทศไทยครับ
1: อ
4: ๋
1: อ
4: ได้ไปอยู่กับ
1: เขาอยู่นานไหม
4: นานสองอาทิตย์นะคร
1: ับ มาอยู่สองอาทิตย์แล้วอันนี้เป็นการมาครั้งแรกไหมครับหรือว่าก่อนหน้านี้เคยมาที่ไทยแล้วเหมือนกัน
4: เรายังไม่ได้สอบถามเลยครับ
1: ครับครับแล้วเขามาแจ้งกับทางผู้หมู่ได้ยังไงอะฮะเขาเดินทางมาหรอหรือว่าไปเจอที่ไหนยังไงฮะเนี่ย
4: เขาเดินทางมาแจ้งความที่สน.ปทุมวันครับ
1: เขาบอกไหมครับว่าเขาอยู่ที่ไทยเขาอยู่กับใครเขามีครอบครัวคนไทยที่รู้จักไหม
4: ไม่มีเลยครับเขามาน้องสาว
1: มากันสองคนใช่ไหมครับ
4: ใช่คร
1: ับอายุประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ยน้องสาวเขานะครับ
4: 50 50กว่าปีครับเกือบ60เหมือนกันนะครับ
1: 50ถึง60 59
4: ใช่
1: เขาพูดภาษาไทยได้ไหมฮะ
4: ไม่ได้เลยครับ
1: ไม่ได้
4: ไม่ได
1: ้พูดอังกฤษได้ไหมครับน้องสาวเขาเนี่ยอ
4: ังกฤษก็พูดไม่พูดได้นั่นจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
1: เหมือนกับว่าพูดได้นิดหน่อย
4: นิดหน่อยคร
1: ับโอเคเขาจะพูดภาษาจีนเป็นหลัก
4: ใช่ครับ
1: แล้วไปหลงกันที่ไหนยังไงอะฮะ
4: หลงที่โบเบ้ครับ
1: ตลาดโบ
4: ที่ไม่ได้แน่ชัดไม่ได้ครับแต่เขาบอกว่าเขาไปซื้อของแล้วให้น้องสาวรออยู่อย่างเงี้ยครับเขากลับมาจากซื้อของแล้วเขาก็ไม่เห็นน้องสาวเขา
1: ก็คืออยู่ในตลาดโบเบ
4: ้เขาไม่ชัวร์พี่เขาจำไม่ได้เหมือนกัน
1: หร
4: อผมถามเขาแล้วครับว่าคืนไหน
1: เมื่อวานนี้เหรอครับ
4: วันนี้ครับ
1: วันนี้
4: ตอน9
1: วันนี้ช่วงสายเนอะ9โมง
4: ครับประมาณ9โมง
1: อ๋อก็พอหายปุ๊บเขาก็เลยไปแจ้งทางปทุมวันเลยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วเรามีการตรวจสอบดำเนินการแบบต้องดูกล้องต้องไล่กล้องไหมอ่ะผู้หมู่ในพื้นที่เราเลยนี
4: ่กำลังตรวจสอบกันอยู่ครับดูกล้องกันอยู
1: ่หรอเห็นไหมมีแบบเบาะแสเพิ่มเติมไหมฮะ
4: ยังเลยครับ
1: ยังเลยเนาะโ
4: อ้ครับ
1: แล้วแต่คือเขามาไทยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขามาครั้งแรกหรือเปล่าใช่ไหม
4: ไม่รู้ใช่ครับไม่รู
1: ้แล้วก็ไม่มีคนรู้จักที่อยู่ที่ไทยด้วย
4: ไม่มีเลยครับภาษาไทยก็พูดไม่ได้เลย
1: นั่นน่ะสิโอ้แล้วอีกอย่างคือบอกมีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์หลงลืม
4: ก็น่าจะประมาณนั้นครับพอเห็นเขาแสดงให้ดูว่า
1: เขาชื่ออะไรฮะน้องเขาเนี่ยชื่ออะไรอ่ะ
4: เอสโซเฟียครับโซเฟียใช่คร
1: ับ โอ้ชื่อโซเฟียมีตรงไหนพอจะเพิ่มเติมได้ไหมฮะเผื่อจะเป็นเบาะแสใครที่เห็นหรือว่ายังไงจะได้แจ้งกลับมา
4: ประมาณนี้ครับ
1: ประมาณนี้เนาะครับ
4: นี้เพราะว่าสื่อสารก็ค่อนข้างจะลำบากนิดเพราะว่าเขา
1: พูดภาษาอะไรอ่ะผู้หมู่ตอนที่เขาแจ้งกับผู้หมู่เขาพูดภาษาอะไรอ่ะ
4: จีนไหมครับก็ไปทางจีนหรือมาเลเนี่ยครับพ
1: ี่อ๋อประมาณจีนหรือมาเลก็ไม่แน่ชัดเนาะ
4: ครับ
1: อ๋อยังไงเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะฮะ
4: ได้ครับผม
1: ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราติดต่อกันอีกทีเนาะ
4: ครับครับได้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับผู้หมู่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นฝากประชาสัมพันธ์ตามหาคือถึงแม้ว่าเขาจะถือสัญชาติฝรั่งเศสแต่ว่าดูจากใบหน้าและดูจากในพาสปอร์ตเขาเนี่ยเขาน่าจะเป็นเชื้อชาติทางเอเชียบ้านเราเนี่ยแหละครับนะเขาจะเหมือนกับคนเอเชียเลยนะครับไม่ได้เป็นฝรั่งนะแต่ว่าเขาถือสัญชาติฝรั่งเศสนะฮะเห็นบอกว่าถ้าไม่พูดมาเลย์ก็พูดจีนเนี่ยแหละสูงเนี่ยประมาณไม่ถึง160นะฮะน่าจะประมาณ150กว่าด้วยซ้ำนะครับเนี่ยแล้วก็มีอาการหลงลืมนะครับมีอาการหลงลืมนะผมสั้นนะใครที่ดูใน YouTube อยู่ก็น่าจะได้เห็นควบคู่กันเลยนะครับก็เห็นบอกว่าอายุประมาณ50ถึง60ปีลักษณะการแต่งกายเมื่อช่วงสายๆตอนประมาณ9โมงที่ตลาดโบเบ้แต่ไม่ทราบจุดที่แน่ชัดนะคือมากับพี่ชาย2คนคนที่หายเนี่ยเป็นน้องสาวก็บอกว่ามีเรื่องของความจำหลงลืมใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวสีดำผมสั้นแล้วก็ผมเนี่ยน่าจะเป็นสีดำปนสีออกขาวๆหน่อยนะรูปในพาสปอร์ตก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะยังไงใครที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube อยู่ถ้าเจอหญิงลักษณะอย่างนี้นะฮะช่วยแจ้งกลับจสร.ด้วยนะครับเขาพูดภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยเห็นบอกว่าถ้าไม่พูดมาเลย์ก็พูดจีนเป็นหลักนะตามข้อมูลที่ผู้หมู่ฝากไว้เมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2500

0: โหลเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ที่ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M-Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M-Traffic เป็นทั้งผู้ช่วยในการตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ช่วยค้นหาจุดพักรถด่านเก็บค่าผ่านทางคำนวณค่าผ่านทางล่วงหน้าหรือรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

ติดตามจอสล็อตกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเมื่อสักครู่กรณีตามหาหญิงที่พัดหลงกับพี่ชายนะครับในพื้นที่ของสนปทุมวันเนี่ยถ้าตามพาสปอร์ตเนี่ยถึงแม้ว่าจะระบุว่าถือสัญชาติเป็นฝรั่งเศสนะฮะแต่ว่าดูข้อมูลแล้วเนี่ยเขาเป็นคนกัมพูชานะครับที่บอกว่าพัดหลงกับทางพี่ชายตอนประมาณช่วง9นาฬิกาของวันนี้นะครับแถวตลาดโบเบแต่ว่าไม่ทราบจุดที่ชัดเจนนะครับ อายุประมาณไม่ประมาณอะเพราะว่าดูที่ระบุในเอกสารนี่มันระบุว่า59ปีนะฮะใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวสีดำนะถ้าเจอก็ติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับเขาชื่อว่าชางโซเฟียนะฮะสัญชาติเนี่ยถือสัญชาติฝรั่งเศสนะแต่ว่าเชื้อชาติถิ่นกำเนิดเนี่ยระบุว่าเป็นกัมพูชานะฮะเป็นผู้หญิงอายุ59ปีนะครับไม่แน่ใจจุดที่พัดหลงแต่ว่าน่าจะแถวแถวตลาดโบเบตอน9นาฬิกาสูงประมาณ151ซมผมสั้นใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวสีดำนะฮะก็บอกว่าพูดภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยนะครับเพิ่งจะเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณ2สัปดาห์แล้วก็เกิดพัดหลงนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลที่ฝากประชาสัมพันธ์นะครับกรณีคนหายคนพัดหลงนะครับก็สามารถแจ้งติดต่อกับจสร้อยของเราได้นะครับเป็นโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยนะครับติดต่อเข้ามาขอรับลงทะเบียนได้ฟรีนะท่านใดที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของหลงลืมความจำนะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาได้หลังจากลงทะเบียนเสร็จเราจะส่งเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อส่งไปให้ทางไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับนะครับสามารถแจ้งมากับทางจสร้อยประสงค์ที่จะเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการ Forget Me Not ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของความจำและที่สำคัญคือมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลนะครับแจ้งความประสงค์ท่านเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อมาได้ที่หมายเลขดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณหนูครับบอกว่ารถติดอยู่สุขุมวิทบริเวณช่วงแยกปู่เจ้าสมิงพรายปล่อยสัญญาณไฟไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถทำให้รถเนี่ยค่อนข้างที่จะติดขัดคุณชัยรัตน์อยู่วงสว่างแยกประชานุกูลแยกวงสว่างการจราจรเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าคุณพันอยู่ถนนราชดำเนินกลางผ่านพิภพลีลามุ่งหน้าคอกบัวปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณทักษณีกาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกขาเข้าแยกบางกรวยไซน้อยที่จะมุ่งหน้าไปปอผาสุกเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณหนูรถติดอยู่สุขุมวิทฝั่งขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งแถวทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าตัดปู่เจ้าสมิงพรายคุณโออยู่เพชรเกษมฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงทางโค้งก่อนถึงวัดห้วยลึกทับสแกน1กิโลเมตรพบเห็นรถกระบะยางแตกกีดขวางช่องทางขวาฝากระวังนะครับการจราจรชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ครับคุณไพบูลย์มีการทำงานอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้าหน้าการบินไทยสำนักงานใหญ่มีรถเครนขนาดใหญ่จอดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กำลังทำงานพัฒนาคูน้ำริมถนนความยาวประมาณ200เมตรนะครับกีดขวางอยู่ช่องทางซ้ายและกลางช่องทางคู่ขนานฝากเตือนให้ระมัดระวังการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับการคุณไพบูลย์ให้ข้อมูลไว้อย่างเคลื่อนตัวได้ครับคุณเทพฤทธิ์ครับอยู่ถนนรัชดาท่าพระเป็นฝั่งขาออกมหัยสวรรค์มุ่งหน้าไปรัชดาราชพฤกษ์การจราจรเคลื่อนตัวได้ครับไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรคุณต้อมใหญ่พุทธมณฑลสาย4ครับรถกระบะจอดเสียบนสะพานข้ามแยกจากสาย4มาลงที่บรมฝั่งขาเข้านะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสีย
ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลนะครับที่หลายๆท่านช่วยแบ่งปันกันนะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทางช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีผลโพลสถาบันพระปกเกล้ากรณีเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ล่าสุดสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถเติมรายเพื่อคุณ
4: สถาบันพระปกเกล้าเผยผลสำรวจเรื่องเลือกตั้งกทม.69แม้ชัดชาติคะแนนนำแต่กลุ่มลังเลก็ยังมีสัดส่วนสูงที่อาจจะเปลี่ยนสมการเลือกตั้งได้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจเรื่องเลือกตั้งกทม.69ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าคนใหม่ทำการสำรวจระหว่างวันที่22ถึง25พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปทั่วกรุงเทพ 1,600 ตัวอย่างโดยเมื่อถามว่าหากเป็นคนกรุงเทพมีแนวโน้มจะเลือกผู้ว่ากทม.แบบใดมากที่สุด 61.8% ระบุจะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองขณะที่เมื่อจอดลึกลงพื้นที่พบว่าเขตชั้นกลางหนุนผู้สมัครอิสระ 29.3% เขตชั้นนอกเอ็นไปทางฝ่ายค้านโดย 27.2% มีแนวโน้มเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านสูงสุดส่วนเขตชั้นในเรียกว่ายังเปิดกว้างโดยมากที่สุด 26.8% ยังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจขณะที่ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระยังนำทุกโซนเขตในระดับที่ใกล้เคียงกันประมาณ 30% แต่เสียงลังเลยังไม่เลือกใครก็ยังมีสูงประมาณ 18-27% ซึ่งผลโพลครั้งนี้สะท้อนว่าสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ยังเปิดกว้างแม้ชัดชาติจะมีคะแนนนำแต่กลุ่มลังเลก็ยังมีสัดส่วนสูงพอที่จะเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งได้ขณะเดียวกันความเป็นอิสระของผู้สมัครมีความสำคัญมากกว่าการสังกัดพรรคการเมืองสะท้อนความคาดหวังต่อผู้ว่าในฐานะผู้บริหารเมืองที่คล่องตัวและแก้ปัญหาได้จริงยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนเครื่องสูงทองแผ่ลวดเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
6: ทองแผ่ลวดหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่างานช่างผ้าลายทองแผ่ลวดเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงและมรดกภูมิปัญญาของไทยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพงานช่างแขนงนี้จะถูกนำมาใช้ตกแต่งเครื่องราชอิสริยยศเครื่องสูงและส่วนประกอบของราชรถเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดซึ่งงานช่างผ้าลายทองแผ่ลวดเป็นผลงานของช่างสนะหรือช่างที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเครื่องภูษาอาภรณ์เป็นหนึ่งในหมู่ช่าง10หมู่โดยมีขั้นตอนการสร้างสรรค์อันวิจิตรทั้งการตอกและฉลุลายช่างจะเริ่มจากการนำกระดาษมาฉลุปรุเป็นลวดลายไทยอันอ่อนช้อยนำกระดาษที่ฉลุลายแล้วมาลงรักและปิดทองด้วยทองคำเปลว 100% มีการติดกระจกสีชิ้นเล็กๆด้านหลังเพื่อให้เกิดประกายสะท้อนแสงแวววาวและนำลวดลายกระดาษที่ปิดทองแล้วมาเย็บตรึงบนผืนผ้าโดยใช้ได้เส้นใหญ่เย็บเดินเส้นโครงร่างและได้เส้นเล็กเย็บร้อยรัดติดกับผืนผ้าอย่างประณีตซึ่งเป็นการสะท้อนความเชื่อเรื่องจักรวาลและสวงสวรรค์เพื่อส่งเสด็จกลับคืนสู่สวงสวรรค์ทั้งยังเป็นพระราชประเพณีที่สำคัญของชาติและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบไปเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
7: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้านางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับหลังบ่าย2แล้วนะครับกับสภาพอากาศเห็นบอกว่าแดดค่อนข้างแรงนะด้านนอกหลายพื้นที่บอกว่า30กว่าอุณหภูมินะ30กลาง30ปลายรับแจ้งมาต่อเนื่องเลยในหลายพื้นที่ฝนยังไม่มีนะครับใครที่ถามหาเรื่องของฝนเนี่ยยังไม่พบกลุ่มฝนนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำนะครับ14นาฬิกาที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะฮะแล้วก็มีข่าวดีนะเมื่อสักครู่ที่ได้เพิ่มเติมกับผู้หมู่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากท้องที่สน.ปทุมวันที่ฝากจสร.ประชาสัมพันธ์กรณีผู้หญิงนะครับบอกว่าพัดหลงกับทางพี่ชายนะเป็นต่างชาตินะฮะสัญชาติฝรั่งเศสนะแต่ว่าเชื้อชาติเนี่ยกัมพูชานะตรวจสอบจากในเล่มพาสปอร์ตละนะก็บอกว่าพัดหลงกันนะพูดภาษาไทยไม่ได้ด้วยพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยล่าสุดเห็นบอกว่าผู้หมู่มีเพิ่มเติมข้อมูลว่าเจอแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมๆกันผู้หมู่สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับโอ้เจอไวมากเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ไปเจอยังไงอะครับผู้หมู่ครับ
1: มีพลเมืองดีครับนำส่งที่สน.ปทุมวันคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วพลเมืองดีเขาไปเจอที่ไหนเขาเล่ารายละเอียดให้ฟังไหมครับ
1: เจอที่วัดดงแขครับพื้นที่สน.ปทุมวันครับ
0: เอ้าหรอแล้วเขาไปทำอะไรอยู่ในวัดอะฮะ
1: เขาน่าจะเดินไปเรื่อยครับ
0: เขา
1: ไม่รู้แบบสถานที่ครับต่างชาติก็เดินไปเรื่อย
0: แล้วทำไมพลเมืองดีถึงไปเอะใจตรงไหนว่าเขาน่าจะพัดหลงถึงมานำส่งอะฮะ
1: น่าจะดูจากลักษณะเขาครับท่าทางเขาเหมือนคนกำลังหลงทางนะครับต่างชาติ
0: แต่เขาก็สื่อสารไม่ได้
1: ครับ
0: อ๋อก็เหมือนกับว่าให้เขาพามาเขาก็พามาอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่ได้ดื้อไม่ได้อะไรใช่ไหม
1: ครับไม่ได้ดื้อเขาเหมือนจะรู้ตัวว่าหลงกับพี่หลงกับน้องชายเขาอะครับ
0: อ๋อแล้วตอนนี้เขาได้เจอน้องหรือยังฮะ
1: ตอนนี้ยังครับกำลังให้น้องเขามารับตัวประสานกับแรมแล้วครับผม
0: แสดงว่าตอนนี้เขาก็อยู่ที่สน.แล้วตัวผู้หญิง
1: ใช่ครับอยู่ที่สน.ปทุมวันครับ
0: อ๋ออันนี้ต้องดูดีๆนะฮะผู้หมู่เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเขาเดินออกไปนะ
1: ครับ
0: ผมขอบคุณพลเมืองดีท่านนั้นด้วยนะเขาเป็นใครยังไงเขาบอกไหมฮะ
1: เขาไม่ประสงค์ออกนามครับผม
0: อ๋อไม่ได้บอกว่าไปขายของอยู่ที่นั่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าไปท่องเที่ยวแล้วไปเจออะไรเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้หรอ
1: ใช่ครับเขาไม่ได้ให้ข้อมูลเขารีบครับ
0: เป็นผู้หญิงผู้ชายครับเนี่ย
1: ผู้ชายครับ
0: เออคนเดียวเหรอฮะ
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: อายุเยอะหรือยังฮะคนที่ไปเจอที่พาส่งมาเนี่ย
1: ไม่เยอะนะครับผม
0: เนาะน่ารักมากนะฮะในพื้นที่ตอนนี้ก็ติดต่อเดี๋ยวน้องชายคงมารับตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมประสานเรียบร้อยครับติดต่อให้ลงทางโรงแรมครับผม
0: อ้าวหรอครับเขาจะอยู่ไทยอีกนานไหมฮะในตามกำหนดเขาพอทราบไหมครับ
1: ประมาณ2อาทิตย์ครับผม
0: สอง
1: แจ้งมา2
0: ครับได้ครับขอบคุณมากครับผู้หมู่เพิ่มเติมให้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณทางด้านของ10ตำรวจโทสุภวิทย์ศรีต่อมนะฮะผบ.หมู่งานสืบสวนท้องที่สน.ปทุมวันก็ก่อนหน้านี้ฝากประชาสัมพันธ์นะเกี่ยวกับผู้หญิงคนดังกล่าวนี่แหละที่พัดหลงนะฮะกับทางน้องชายตอนนี้ล่าสุดก็เจอแล้วเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณพลเมืองดีท่านนั้นด้วยนะครับพอดีไม่ประสงค์ออกนามนะก็ไปเจออยู่ที่วัดดวงแขในพื้นที่พอดีก็เลยนำส่งที่สน.ปทุมวันตอนนี้ก็ติดต่อไปทางญาติได้ละเดี๋ยวเดินทางมารับตัวนะครับหนึ่งเรื่องครับตอนนี้บ้านชาวไทยนะกำลังเป็นที่รู้จักกันเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจติดตามบ้านชาวไทยอยู่ช่วงนี้มีข้อมูลมาอัปเดตเพิ่มเติมกันกับบ้านชาวไทยดีคราฟนะ

0: งหลวงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับต้องรีบลงทะเบียนจองสิทธิ์ดีคราฟคลองหลวงราคาเริ่มต้น 1.299 ล้านบาทโครงการบ้านชาวไทยดีคราฟคลองหลวงโดยกลุ่มบริษัท BTS ภายใต้แนวคิดสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยแจ้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการครับให้ทราบว่าในวันที่20มิถุนายน2569นี้จะดำเนินการปิดระบบลงทะเบียนจองสิทธิ์ดีคราฟคลองหลวงภายหลังเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่19มกราคม2569ที่ผ่านมาสำหรับโครงการดีคราฟคลองหลวงคอนโดมิเนียมบนทำเลศักยภาพใกล้ตลาดไทยและสถานศึกษามากมายที่มาพร้อมกับการออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 1.299 ล้านบาทและผ่อนเริ่มต้น 4,500 บาทต่อเดือนโดยเงื่อนไขการผ่อนเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารและโครงการกำหนดมีห้องชุดให้เลือก4ขนาดได้แก่ห้องชุดขนาด30ตารางเมตร45ตารางเมตร60ตารางเมตรและพิเศษด้วยห้องเฟลชชี่ขนาด25ตารางเมตรเอาใจผู้ปกครองนักศึกษาและผู้ที่มองหาที่อยู่อาศัยขนาดกระทัดรัดครบทุกฟังก์ชันการใช้งานออกแบบตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันจองสิทธิ์ฟรีไม่มีดาวไม่ต้องผ่อนระหว่างก่อสร้างเริ่มผ่อนเมื่อโอนกรรมสิทธิ์เหลือเวลาอีกไม่นานครับก่อนปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์ในวันที่8มิถุนายน2569ผู้ที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.บ้านขีดกลางนะฮะchaothai.com นะครับบ้าน chaothai.com และสัมผัสกับห้องตัวอย่างจริงได้ที่เซลล์แกลเลอรี่ดีคราฟคลองหลวงเปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 20:00 นครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ LINE OA SI บ้านชาวไทยหรือ call center ครับ093228-3333และ092-257-1999อีกครั้งนะครับ call center ครับ093-228-3333และ092-257-1999ขอบคุณบ้านชาวไทยครับคุณไก่ต้องสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: โอ้สวัสดีครับไม่ได้คุยกันนานเลย
1: โอ้ยุ่งวุ่นวายมากมายแก่กอง
0: มิเตอร์น้ำเรียบร้อยหรือยังวันนั้น
1: เรียบร้อยเรียบร้อยครับเอาไปจัดการเรียบร้อยแล้วมีน้ำใช้แล้วครับ
0: โอเควันนี้อยู่ไหน
1: จำได้
0: จำได้วันนี้อยู่ไหนครับ
1: ตอนนี้อยู่ราชพฤกษ์ขาเข้าคุณเสมาครับเอาอุบัติเหตุมาฝากเลยทีเดียวเชียวออกจากบ้านปุ๊บเจอปั๊บเลย
0: ตรงไหน
1: ตรงสะพานที่ยกระดับขึ้นมาจากบรมราชชนนีแล้วเลี้ยวเข้าราชพฤกษ์ครับคุณเสมา
0: บรมเลี้ยวเข้าราชพฤกษ์อ่ะฮะครับผม
1: ปรากฏว่าพอวิ่งมาหน่อยปุ๊บมันจะมีปั๊มซัสโกกับปั๊มปตท.อยู่ตรงนั้นใช่ไหมที่อยู่ตรงช่องคู่ขนานนะครับพอมันเกิดอุบัติเหตุรถแท็กซี่สีฟ้าเนาะชนกับรถตู้น่าจะเป็นไฟฟ้ามั้งสีดำนะครับ
0: ครับผม
1: อยู่ทางช่องเลนขวาของด้านคู่ขนานของเลนคู่ขนานเน
0: า
1: ะทีนี้พอตอนนี้ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ทั้งประกันแล้วก็เจ้าหน้าที่จอรอครับ
0: ม
1: ันก็เลยแยกไม่ได้มันก็เลยทำให้รถที่เขากำลังเบี่ยงเส้นทางออกจากช่องทางหลักไปช่องคู่ขนานเนี่ยไปแล้วก็ต้องไปเบี่ยงเข้าช่องซ้ายอีกทีนึงนึกออกไหมฮะหางแถวมันเลยดันต่อท้ายจนถึงทางยกระดับที่ผมเรียนนะว่ามาจากบรมราชชนนีเนี่ยอย่างนั้นเลยติดกันอยู่เป็นกิโลอยู่นะ
0: แต่ไม่มีคนเจ็บอะไรใช่ไหมตรงเนี้ย
1: เท่าที่ดูไม่มีนะครับผมเห็นคู่กรณีเขาลงมาเหมือนกับโทรติดต่อประกันอยู่ครับ
0: เป็นตู้แบบส่วนบุคคลหรือเป็นตู้โดยสารน่ะ
1: ตู้ส่วนบุคคล
0: โอเคโอเคโอเค
1: สีดำรถตู้สีดำแล้วก็รถแท็กซี่สีฟ้า
0: ครับครับได้เดี๋ยวยังไงประสานงานให้น่าจะเป็นตลิ่งชันไหมตรงเนี้ย
1: น่าจะ
0: ใช่ไหมสอนอตลิ่งชัน
1: น่าจะติดรถตลิ่งชันมากกว่าเพราะว่ามันเลยนิดเดียวเลยสอนอมานิดเดียว
0: โอเคเดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งให้
1: ปรับหากรรมการหน่อยจะได้แยกย้ายแล้วรถท้ายไม่อึนไปเดี๋ยวพันไปเข้าบรมมายุ่งเลย
0: ครับผมแล้วช่องทางหลัก
1: อะไรนะครับ
0: ช่องทางหลัก
1: วิ่งได้ดี
0: วิ่งได้นะ
1: แต่ก็อย่างที่ผมเรียนนะช่องทางหลักตั้งแต่สะพานตรงทางลงเนินปุ๊บอะจนเลยจุดเกิดเหตุอะ ติดกันอึนทุกช่องทางเหมือนกันนะเพราะว่าช่องทางหลักพอมันเบี่ยงเข้าคู่ขนานไม่ได้เขาไม่ทราบกันใช่ไหมมันก็จะออกันอยู่อย่างนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ครับผม
1: มันก็เลยทำให้รถที่อยู่บนช่องทางหลักระหว่างช่วงตั้งแต่ลงเนินไปจนถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
0: ครับ
1: คืออึ้งอยู่ทุกช่องทางเหมือนกันอยู
0: ่
1: แต่ว่าพอผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปแล้วครับช่องทางหลักวิ่งได้แล้วก็คู่ขนานผ่านจุดเกิดเหตุก็วิ่งได้เหมือนกันครับคุณเอมา
0: ครับผมเขาบอกแถวนั้นแดดแรงเหรอจริงเปล่าม
1: ากมายทำท่าเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกอ่ะก็ยังเปี้ยงป้างอยู่เลย
0: สว่างจ้าเลยเนาะ
1: สุดยอดวันนี
0: ้แล้ววันนี้ไปไหนคะเนี่ยจะไปไหนเนี่ย
1: ก็เดี๋ยวไปธุระเดี๋ยวจะไปบ้านต่างจังหวัดเหมือนกันครับไปดูสักหน่อยว่าญาติจะเลยงอกงามขนาดไหนละ
0: ครับผมเดินทางปลอดภัยครับ
1: ขอบคุณมากคุณเสมาครับ
0: ยินดีครับ
1: ขอบคุณเดย์เหมือนกันครับ
0: ครับเช่นกันสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ครับขอบคุณคุณไก่โต้งด้วยนะฮะเป็นอุบัติเหตุราชพฤกษ์นะครับยังไงฝากระวังก่อนนะครับเยื้องๆกับฟู้ดวิลล่านะเป็นรถตู้สีดำกับรถแท็กซี่นะฮะกีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านขวาเลยไม่น่าจะมีคนเจ็บนะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะครับในตอนนี้เคลื่อนตัวช้าแล้วนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่กรณีคุณต้อมใหญ่นะบอกว่าพุทธมณฑลสาย4มีรถกระบะจอดเสียบนสะพานข้ามแยกที่มาจากสาย4จะลงทางด้านของบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะจุดนี้ก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199นะครับบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้หญ้าซอยสุวินทวงศ์110นะฮะรับแจ้งว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้หญ้านะครับอยู่ที่ซอยสุวินทวงศ์110ก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอกไปที่เกิดเหตุนะครับฝากประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะฮะโรงพยาบาลคาเมเลียนสุขุมวิท55ทองหล่อจะมีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟตั้งแต่เวลานี้จนถึง 16:00 นนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 นนะครับโรงพยาบาลคาเมเลียนซอยสุขุมวิท55ทองหล่อจะทำการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ขอบคุณด้วยนะครับก็มีรับแจ้งเพิ่มเติมมาในช่วงเวลานี้นะครับจากทางด้านของคุณปุณิกาฝากประชาสัมพันธ์ครับลืมเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงนะครับสีดำข้างในมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีบัตร ATM มีเงินสดจำนวน1มีสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก50สตางค์ระบุชื่อนะครับในบัตรประชาชนในใบขับขี่เนี่ยระบุชื่อคุณปุณิกาพันนาชินบัญชรขึ้นรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้นะครับขึ้นมาจากโรงเบียร์เยอรมันที่พระราม3มาลงที่ซอยเทียนทะเล7เมื่อเช้าตรู่เลย 1:50 นะฮะตอนประมาณสัก 1:50 นาทีนะครับเช้าตรู่ที่ผ่านมานะเป็นรถแท็กซี่แต่ว่าจำสีจำทะเบียนไม่ได้นะฮะฝากประชาสัมพันธ์พี่ๆที่ขับขี่รถสาธารณะถ้าหากว่าเก็บของผู้โดยสารได้ท่านก็สามารถแจ้งกลับทางจสร้อยของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของให้นะครับกรณีอุบัติเหตุของคุณไก่โต้เมื่อครู่นี้ประสานงานเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านขวาฝากระวังก่อนนะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าผ่านพ้นตัดบรมมาเยื้องๆกับฟู้ดวิลล่านะครับสำหรับจุดนี้ส่งผลให้การจราจรในชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวเดี๋ยวเลี้ยวมาจากบรมเนี่ยจะมีอุบัติเหตุพอมาจากทางด้านของบรมเนี่ยก็ฝากชะลอความเร็วก่อนนะฮะเยื้องๆกับทางด้านของฟู้ดวิลล่านะเป็นอุบัติเหตุชนกันกีดขวางช่องทางด้านขวาของคู่ขนานนะครับไม่มีคนเจ็บนะเป็นรถตู้ส่วนบุคคลสีดำชนกับรถแท็กซี่การจราจรชะลอตัวอยู่นะครับตอนนี้สะสมละคู่ขนานด้านขวาผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนบรมเนี่ยบรมไม่ติดนะบรมจะมีทางฝั่งขาเข้าสาย4มานะครับมุ่งหน้ามาตัดเลียบคลองทวีที่มีชะลอตัวกันนะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานเองก็ยังไม่ได้กระทบส่วนแยกพุทธมณฑลที่เขาบอกมีปัญหาเรื่องของสัญญาณไฟเนี่ยก็เห็นในพื้นที่เขาแก้ไขด้วยการเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยมาใช้สัญญาณมือทดแทนไปก่อนฝั่งที่มาจากบรมไม่ติดท้ายแถวสั้นฝั่งที่มาจากอุทยานไม่ติดเท่าไหร่ท้ายแถวสั้นแต่ฝั่งที่มาจากเพชรเกษม เนี่ยท้ายแถวสะสมฝั่งนี้เยอะที่สุดนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้ได้นะครับสองด้านดูไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งของกาญจนาตะวันตกก่อนหน้านี้แถวบางบัวทองเขาบอกขาเข้ารถติดตอนนี้ยังติดอยู่นะครับกาญจนาพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกก่อนถึงข้ามคลองบางไผ่ติดยาวเลยฮะบางบัวทองสมบัติบุรีมาเนี่ยเต็มพื้นที่มาตลอดเลยสำหรับฝั่งขาเข้านะท่านใดที่มาจาก340 345มาสมบัติบุรีบางบัวทองเข้ามาเนี่ยจะติดไปจนถึงเนี่ยแหละคลองบางไผ่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปไม่ติดนะฮะด้านหน้านี่โล่งเลยบางใหญ่บางคูเวียงฉิมพลีใช้กันได้ดีนะไม่มีปัญหาการจราจรนะครับส่วนทางฝั่งของต่างระดับเพชรเกษมต่อเนื่องไปบางโคนลัดไปทางฝั่งพระราม2ต่างระดับพระราม2ก็ยังใช้การได้ดีทั้งในช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานครับไม่มีปัญหาการจราจรพระราม2วันนี้โดยรวมถ้าไม่นับตรงหน้าด่านดาวคอนนองนะขาเข้าจะมีแถวปาโตชิโน่แถวเซนทันช่วงตัดกับเศรษฐกิจ1มาเนี่ยอันนี้ชะลอตัวที่เห็นว่าท้ายแถวเริ่มยาวหลังจากผ่านพ้นหน้าห้างไปก็ไม่ติดนะครับมาเอกชัยข้ามทางรถไฟนี่ก็ดีนะพันท้ายแสมดำต่างระดับพระราม2ก็ถือว่าใช้การได้ดีนะทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ติดตาม1ช่วงรายการครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:30 นเป็นต้นไปนะครับพบกับคุณบุษบงและเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อติดตามกันได้เลยครับ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก28มิถุนายน2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
3: เราต้องบอกว่าเหลือ23วันจะถึงวันเลือกตั้งนะคะ
0: ครับผม
3: ก็ระดมเดินหน้าหาเสียงกันทั้งด้านของพบปะประชาชนชาวกทมแล้วก็การโพสต์ข้อมูลต่างๆในการหาเสียงนะในเป็นประเด็นหาเสียงในหน้า Facebook ในหน้าใน X นะคะก็หลายประเด็นก็เป็นเอามายำรวมกันแล้วก็รายงานให้คุณฟังใช้คำว่ายำรวมกันนะคะมาดูคนแรกนะคะทางด้านของอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็มีการเทียบเคียงกันถึงราคาน้ำมันในส่วนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยนะคะทางด้านของดร.หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะคะก็บอกว่าเรื่องราคาน้ำมันแพงแม้จะเป็นเรื่องระดับชาติแต่ก็ไม่ทิ้งนะคะยังคงติดตามให้คนไทยเหมือนเดิมนะคะราคาน้ำมันไทยวันที่2มิถุนายนเบนซิน95แพงกว่าเวียดนาม22บาทต่อลิตรโซฮอล์95แพงกว่าเวียดนาม13บาท60สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ดีเซลแพงกว่าเวียดนาม7บาทนะคะคนไทยคนกทม.ก็เตรียมรับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจได้เลยนะคะโดยบอกว่าการเป็นผู้ว่ากทม.ยุคนี้จะรู้แต่เพียงลอกท่อทำฟุตบาทแล้วก็ถ่ายคลิปออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้แล้วก็ต้องรู้เศรษฐกิจโลกเข้าใจผลกระทบของคนกรุงเทพด้วยเพื่อเตรียมนโยบายรองรับนะคะเพราะว่ากทม.คือหัวใจของประเทศไทยดังนั้นหากกทม.เศรษฐกิจล่มประเทศไทยก็ล่มไปด้วยนะคะแล้วก็ย้ำว่าเราอยู่ในโลกของการแข่งขันแย่งเม็ดเงินลงทุนของต่างชาติหากไม่มีนโยบายเชิงรุกจะเน้นแต่ตั้งรับเหมือนเดิมโดยให้เหตุผลว่าไม่มีอำนาจคงคนไทยคงต้องทนลำบากมากขึ้นเพราะหากรัฐบาลแก้ไม่ถูกจุดเศรษฐกิจไทยก็เตรียมดิ่งเหวได้เลยเช่นเดียวกัน
0: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นการโพสต์ลงในเพจส่วนตัวนะคะขณะที่คุณมาริกาบุญมีตระกูลค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะคะก็ลงพื้นที่ตลาดบางกะปินะคะมีการพบปะประชาชนรับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็จะมีการปรารภกันเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องค่ะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนลดลงทำให้การค้าซบเซาผู้ค้าส่วนใหญ่ยอมรับว่าแม้จะมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ยังไม่ฟื้นฟูเพียงพอที่จะทำให้การค้าการขายกลับมาเหมือนเดิมอยากให้รัฐบาลแม้กระทั่งผู้ว่ากทม.ช่วยเหลือประชาชนด้วยการออกมาตรการเพิ่มเติมรองรับนะคะเสียงหนึ่งที่มันไม่เกี่ยวกับผู้ว่าเลือกผู้ว่ากทม.หรอกแต่ว่าคนบ่นกันเยอะ พราะลงตลาดนี่แหละนะคุณมาริกาก็บอกว่าได้ยินการบ่นเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์เรื่องบัตรคนจนเนี่ยแหละค่ะที่เลือกว่าลูกลดหย่อนภาษีพ่อแม่เท่ากับพ่อแม่ไม่จนจริงเขาบอกอันนี้มันไม่สะท้อนความจริงน
0: ะ
3: หลายครอบครัวบอกว่าลูกมีรายได้เพียงพอสำหรับการลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้มีศักยภาพดูแลพ่อแม่เต็มรูปแบบผู้สูงอายุจำนวนมากยังต้องพึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าถูกมองว่าเป็นการลงโทษคนกตัญญูมากกว่าช่วยคนจนนะคะขณะเดียวกันการลงทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันก็มีความซับซ้อนนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุไม่มีบัตรไม่มีสมาร์ทโฟนจำรหัสผ่านหรือว่าจำเบอร์โทรศัพท์เดิมไม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านแอปไม่สำเร็จก็ต้องเดินทางไปที่แบงค์หลายรอบคนจนจริงกลัวหลุดสิทธิ์แล้วก็มีความกังวลว่าการตรวจสอบทรัพย์สินและข้อมูลทางการเงินละเอียดขึ้นบางคนมีทรัพย์สินเล็กน้อยแต่รายได้ไม่พอใช้ก็กลัวว่าจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งที่ยังลำบากอยู
0: ่
3: นะคะก็บอกว่ารัฐบาลควรจัดเป็นโมบายเข้าไปในชุมชนแออัดนะคะช่วยผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนแทนที่จะให้ต้องเดินทางมาธนาคารนะคะแล้วก็ใช้ AI เนี่ยคัดกรองความยากจนเชิงลึกเชื่อมข้อมูลรายได้ค่าน้ำค่าไฟภาระหนี้สมาชิกในครัวเรือนผู้ป่วยติดเตียงซึ่งจะสะท้อนความยากจนจริงได้มากกว่าการดูเพียงเอกสารภาษีนะการปรับสวัสดิการต้องยืดหยุ่นปัจจุบันคนจนในเมืองมีต้นทุนสูงกว่าชนบทมากนะคะเช่นคนในกรุงเทพก็เผชิญกับค่าเช่าบ้านค่าเดินทางค่าอาหารเพราะฉะนั้นต้องมีดัชนีค่าครองชีพรายพื้นที่ในการกำหนดสิทธิ์ด้วยค่ะ
0: อ
3: ันนี้ก็เป็นหามาเพิ่มเติมให้นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่ารัฐบาลเขาจะมีอะไรทบทวนหรือเปล่าเนาะมันก็เป็นประเด็นหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็ไปใกล้ๆกันนะคุณมาริกาไปแถวตลาดบางกะปิใช่ไหมฮะพรรคประชาธิปัตย์ไปคลองจันค่ะคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ลงพื้นที่พร้อมกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็ผู้สมัครสก.เขต3บางกะปิด้วยนะคะ
0: ค
3: ุณปัตยาศรีสะอาดหรือว่าฮานีฟนะคะก็ลงพื้นที่ตลาดแฟตคลองจันทร์อยู่ที่นวมินทร์ซอย8นะคะชาวบ้านก็มาจับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าให้การต้อนรับถ่ายรูปกันอย่างเป็นกันเองนะคะซึ่งนายอนุชาก็บอกว่าการลงพื้นที่บางกะปิได้สะท้อนปัญหาเรื่องแรกก็คือความสะอาดเนื่องจากเป็นสวนสาธารณะเรื่องการจัดทำทางเท้าผู้ค้าผู้ขายมีการปรับปรุงถนนอยู่แต่อาจจะต้องใช้เวลานะคะต้องมาเร่งรัดการปรับปรุงทางเท้าให้เร็วขึ้นเพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชนส่วนเรื่องของขยะก็มองว่าน่าจะมาเก็บขยะให้บ่อยขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะขณะนี้การจัดเก็บขยะสัปดาห์ละครั้งแต่ด้วยความเป็นสวนสาธารณะนะคะมีตลาดมีอะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้เศษขยะเนี่ยมันค่อนข้างเยอะอยากให้มาเก็บมากกว่าเดิมและประชาชนในพื้นที่ก็แจ้งก็บอกว่าบางคนก็สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เองด้วยเนาะส่วนปัญหาอันนี้เป็นเรื่องที่กำลังจับตามองอยู่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวมาแย่งอาชีพคนไทยนะคะก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ 2-3 จุดตอนนี้พบแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นประชากรแฝงอาจจะเข้ามาในช่วงมาพวกเช่าแผงทำการค้านะคะซึ่งกทม.ก็ต้องถ้าได้เข้ามาเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าได้สิทธิ์ตรงนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าสวมสิทธิ์จากใครนะคะเพื่อจัดระเบียบความเรียบร้อยมั่นใจว่าคนไทยไม่โดนเบียดบังเรื่องการค้าการขายนะคะแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นนะคะส่วนวันที่17มิถุนายนนี้จะมีการปราศรัยย่อยนะคะก็จะได้พบปะกับประชาชนในพื้นที่แล้วก็จะมีการออกสื่อมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นการปราศรัยหาเสียงนะคะก็ก่อนที่จะไปถึงวันเลือกตั้งจริงวันที่28มิถุนายนนะคะ
0: ครับ
3: ส่วนประเด็นเรื่องการซื้อขายตำแหน่งผอ.เขตอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคเองด้วยที่จะต้องมีการตรวจสอบความโปร่งใสให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารจัดการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการยกย้ายข้าราชการด้วยค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้อาจจะไม่มีภาพประกอบแต่ก็ได้อยู่ในปมประเด็นการตั้งประธานยุทธศาสตร์ของผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนนักข่าวก็ไปถามหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็บอกว่าตัวเองเนี่ยขออนุญาตไม่ขยายความเพิ่มเติมนะคะก็บอกว่าทั้งหมดเพราะว่ามันไปเชื่อมโยงกับการทำรัฐประหารด้วยนะคะซึ่งในส่วนของดร. สุรพลนิติไกรพรตเองก็มีการชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วนะคะซึ่งมองว่าหลักการก็คือส่วนหลักการของแต่ละคนอ่ะซึ่งแม้ว่าจะร่วมทางเดินเดียวกันแต่มันก็อาจจะมีส่วนมองที่เห็นไม่เห็นตรงกันบ้างเห็นต่างกันบ้างเช่นอ่านมองเห็นตรงกันอยากให้บ้านเมืองนี้ดีการเมืองในประเทศดีขึ้นแต่การเห็นต่างก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องมันเอาไปเชื่อมโยงถึงเรื่องของการทำรัฐประหารด้วยนะคะก็เลยมีการบอกว่าเอ๊ะพรรคประชาชนเคยทับทามอาจารย์สุรพลมาเป็นลงชิงผู้ว่าด้วยหรือเปล่าก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงแต่จุดสำคัญของพรรคก็คือพยายามเฟ้นหาแคนดิเดตที่มีประสบการณ์มีความรู้เชิงลึกเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างของกรุงเทพมหานครเชื่อว่าหลังการเลือกตั้งไม่ว่าผู้ว่ากทมจะเป็นใครก็น่าจะแก้ไขได้นะคะโดยมองว่าสิ่งที่นายชัดชาติผู้สมัครกทมเคยทำมาในการทำให้ระบบราชการดีขึ้นแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยทุกคนคงทำต่อไม่มีใครไปล้างสิ่งที่นายชัดชาติเคยทำแต่สิ่งที่คนกรุงเทพคู่ควรมากกว่านี้ก็คือทำยังไงให้ใช้ชีวิตง่ายกว่านี้นะคะก็พูดไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขการไปหาหมอต้องมีใบส่งตัวการจัดการปัญหาขยะนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็มีหลากหลายเรื่องราวที่ยังต้องแก้ไขอยู่นะคะ
0: ครับ
3: ปิดท้ายโพสำรวจวันนี้ออกมาอีกหนึ่งโพของสถาบันพระปกเกล้านะคะ ออกมาระบุเป็นการทำโพเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะบอกว่าม ีแนวโน้มว่ายังไงบ้างก็คำถามแรกเขาบอกว่าถ้าเป็นคนกทม.มีแนวโน้มจะเลือกผู้ว่าแบบไหนนะคะ61.8%ยังเหมือนเดิมค่ะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองนะคะแล้วก็รองลงมายังพบว่า12.5%ยังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจด้วยว่าจะเลือกใครนะคะส่วนความเป็นอิสระของผู้สมัครเนี่ยก็ที่ให้ความสำคัญมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองเพราะว่าสะท้อนความคาดหวังของผู้ว่ากทมในฐานะผู้บริหารเมืองที่ควรมีความคล่องตัวเป็นกลางแล้วก็แก้ไขปัญหาบ้านเมืองบนประสิทธิภาพมากกว่าการเมืองแบบพรรคนะคะซึ่งทางด้านของสถาบันพระปกเกล้าก็มองว่ากลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจทำให้ทิศทางการลงแข่งขันในสนามเลือกตั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะนอกจากนั้นยังมองด้วยว่าแนวโน้มการเลือกผู้ว่าล่ะเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าทั้งกรุงเทพชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกเนี่ยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังมีคะแนนนำอยู่หลายกลุ่มนะคะโดยแสดงถึงฐานการยอมรับข้ามกลุ่มการเมืองนะคะก็เป็นสะท้อนว่าผู้ที่จะเลือกผู้ว่าเนี่ยเขาจะเลือกลักษณะเป็นตัวบุคคลมากกว่าพรรคการเมืองนะคะซึ่งแม้ว่านายชัชชาติจะยังมีคะแนนนำอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของสถาบันพระปกเกล้าบอกว่าตัวแปรก็คือกลุ่มลังเลนี่แหละที่มีสัดส่วนสูงพอที่จะเปลี่ยนสมการการเลือกตั้งได้นะคะ
0: เห็นบอกว่ามีเหมือนว่าเป็นแสนคนเลยใช่ไหมจำนวนประชากรกลุ่มเนี่ย
3: ก็เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ไงเขาเพราะว่าถ้ามันมารวมหลายๆอย่างก็คือเพราะว่าในที่สนับสนุนผู้ว่าในกทมชั้นในชั้นกลางชั้นนอกออกไปเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามันก็อยู่หลักประมาณ 26% ที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครนะรองลงมาก็จะมาเลือกสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านค่ะหรือว่าผู้สมัครจากพรรคการเมืองไหนก็ได้แล้วก็ร้อยละ 29.2 แนวโน้มในกทมชั้นกลางเนี่ยก็แนวโน้มจะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมื
0: อง
3: รองลงมาก็เลือกสังกัดฝ่ายค้านเลือกฝ่ายค้าน 25.9 แล้วก็ 20% น่ะ 20.8 เนี่ยยังไม่ตัดสินใจจะเลือกใครเนี่ยตัวเนี่ยก็คือตัวแปรที่น่าพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก
0: ็แต่ยังมีเวลาอีก3อาทิตย์นะ
3: ยังมีเวลาอยู่ก็อย่างที่บอกไป
0: ก็ศึกษาหาข้อมูลอะไรก็อาจจะนี่ได้นะ
3: แต่ส่วนใหญ่เรามีคนที่ได้3อ่ะหมายถึงว่าได้เป็นกลับมาเป็นผู้ว่าอีกก็มีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูแหละว่าจะเปลี่ยนใจเธอได้ไหมแล้วก็จะมีความเชื่อใจได้แค่ก็พูดยากไอเราก็ดูแต่ภาพที่คนเขาแก้ปัญหาให้เราได้ในพื้นที่ไงถ้าเราจะมาชี้นำมาบอกมาเล่าให้ฟังเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ชี้นำหรือเปล่านะคะมีคนมาแสดงความคิดเห็นใน YouTube คุณด้วยนะก็เพราะว่าให้แข่งเทศกิจรัน
0: ให้พ่อค้า
3: ให้เทศกิจรันพ่อค้าแม่ค้าวิ่งพร้อมรถเข็นขายของเพื่อเข้าเส้นชัยโดยให้พี่เทศกิจวิ่งตามหลังเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ค้า ช่างคิดเนาะมันจะช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยทำมาค้าขึ้นกันดีกว่าแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็จัดระเบียบฟุตบาทแหละไม่ให้มีการค้าการขายแต่ว่าคนที่เคยขายเดิมอ่ะเขาก็ต้องไปหาซอกมุมเน
0: า
3: ะอย่าง
0: คนที่เขาได้รับผลกระทบเขาอาจจะไม่ชอบ
3: เขาไม่ชอบ
0: แต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยมันก็ดีต่อคนที่เขาใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวไงในการใช้เส้นทาง
3: แต่ว่าบางทีด้วยความที่ขายบนฟุตบาทไม่ได้เขาก็เข้าไปแอบตามซอกซอยไงเพราะฉะนั้นถนนที่เป็นตอกเป็นซอกเป็นซอยเนี่ยมันก็เข้ายากขึ้นนะเพราะว่าเขาก็วางแผนวางกันเต็มนั่นเลยไม่มีตลาดนัดจมย่อมไม่เข้าไปขายหรือใกล้ชิดผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น
0: แต่ช่วงนี้หลายท่านก็ลงพื้นที่ทุกวันเลยนะ
3: เขาทำทุกวัน
0: เลยนะ
3: ก็บางคนก็หาเสียงในโซเชียลมีเดียบางคนก็ลงไปพบปะประชาชนในพื้นที่นะคะอย่างที่เป็นมาจากพรรคการเมืองพรรคเศรษฐกิจนะพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ทุกวันเนาะแล้วก็มีประเด็นการเมืองภาพรวมภาพใหญ่อะมันมาชี้นำด้วยไงมันก็เลยอาจจะต้องใช้วิจารณญาณเยอะๆแต่ว่าคนที่เชื่อว่าในใจยังคิดว่าคนที่ไปใช้สิทธิ์อ่ะเขาน่าจะเลือกคนที่เขาเห็นว่าทำงานแก้ปัญหาให้ได้จริงทั้งสกด้วยนะสกที่ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าเราก็ส่วนใหญ่เขาจะรู้อยู่แล้วว่าสกคนนี้เป็นยังไงสกคนนี้เป็นไงถ้าเกิดคนทำงานเน
0: า
3: ะ
0: สกเยอะ
3: เพราะว่าอย่างพรรคประชาธิปัตย์เขาส่งหมดเลย50เขตประชาชนก็50เขต
0: ก็หลักร้อยอ่ะ
3: ก็ต้องไปเลือกเอาว่าจะเลือกใครเลือกคนที่เคยทำงานให้หรือว่าจะเลือกเพราะว่าเขาเป็นพรรคการเมืองอย่างที่โพบอกว่า
0: เลือกเพราะสังกัดพรรคหรือว่า
3: จะเลือกทั้งเป็นพรรคปรากฏว่าพรรครัฐบาลเองจากอย่างพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ไปเจอคุณอนุชาที่งานสื่อครบรอบงานสื่อเนี่ยก็ไปบอกว่าเดี๋ยวภูมิใจไทยจะเชียร์พรรคคุณอนุชานะ
0: อ๋อเหรอ
3: เชียร์ฝ่ายค้าน
0: อ๋อออกตัวเชียร์ตัวอย่างนี้ด้วยเหรอ
3: เหรอดิฉันก็แบบกลัวว่าจะชี้นำหรือว่ากลัวมันก็มีทั้งแง่บวกและแง่ลบไงพอรัฐบาลบอกว่าเชียร์ตาก็เกิดรัฐบาลเสียงดีก็ว่าไปอย่
0: าง
3: แต่รัฐบาล
0: ตอนนี้คนที่เขาไม่ชอบอ่ะใช่ไหมเขาก็อ้าว
3: ก็เสียคะแนนฉันไม่เอาดีกว่า
0: ก็เสียคะแนน
3: มันเสียคะแนนทั้งคู่ไง
0: มันมีผลนะมันมีผลนะ
3: เพราะฉะนั้นจะคิดอะไรจะพูดจะช่วยเขาหน่อยนะมันช่วงหาเสียงแล้วเวลามันก็น้อยมาก
0: นี่คือตั้งใจจะช่วยหรือว่าตั้งใจจะไปตัดคะแนน
3: จะรังแกหรือเปล่าเพราะว่าในสนามกทมเนี่ยสองพรรคเนี่ยภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ก็แย่งกันจนทำให้พรรคประชาชนครองเสียงส่วนใหญ่ส.ส.ในกทมทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เอามาเล่านะเป็นสีสันไม่ได้ว่าใครนะ
0: เหรียญมันยังมีสองด้าน
3: ตอนนี้มันจะตีความได้หลายอย่างเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะเตรียมความพร้อมในการเลือกผู้ว่ากทมและส.ก.นะ
0: ครับ
3: เพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก.28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเค้าก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณเนี่ย

ติดตามเจ้าสล็อตกันต่อนะครับคุณมดเอ็กนะฮะบอกว่าเลือกคนทำงานเป็นจริงใจจริงจังครับมาจากช่วงเมื่อสักครู่นะกับรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.นะครับเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อกับทางคุณบุษบงนะฮะก็สามารถติดตามได้นะครับในช่วงเวลา 14:30 นโดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมีการอัปเดตข่าวๆเรื่องของผู้สมัครนะครับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมไปถึงสก.ด้วยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนสิ้นเดือนนี้นะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับคุณมดเอ็กคุณกระปุกแดงคุณ 3M แต่เมื่อสักครู่ที่แซวมานะฮะที่บอกว่าจะให้มีแข่งขันเทศกิจรันนะให้พ่อค้าแม่ค้าวิ่งพร้อมรถเข็นขายของนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าร่วมด้วยเพื่อสร้างความสามัคคีนะฮะก็เป็นเสนอความคิดเห็นเข้ามานะขอบคุณคุณ 3M ด้วยนะแล้วก็คุณระพีติดตามจะสลอยกันต่อนะครับในช่วงนี้มีรับแจ้งนะครับเรื่องของการจราจรมานะบอกว่ามีปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทอโศกมนตรีด้านบนสมตักศิลพญาไทนะครับศรีอยุธยาที่จะมุ่งหน้าไปใต้ทางพิเศษแล้วก็เพชรบุรีนะครับที่จะมุ่งหน้ามาราชเทวีต่อเนื่องมาทางฝั่งประตูน้ำพระราม1นะแล้วก็ด้านบนสะพานสังฮีนะเห็นบอกว่ามีปริมาณรถฝั่งขาเข้าที่มาจากด้านของฝั่งถนนสิรินธรเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้นะครับไปฝั่งถนนสิรินธรไปทางด้านของตันระดับสิรินธรเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะอุบัติเหตุราชพฤกษ์น่าจะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายที่คุณไก่ตรงแจ้งเข้ามายืนกับฟูดวิลล่าติดยาวแล้วนะท้ายเนี่ยอีกนิดเดียวอ่ะไปถึงบนลมแล้วตอนเนี้ยนะอยู่ในช่องทางคู่ขนานผ่านพ้นจุดนี้ไปโล่งเลยฝั่งกลับกันไม่ติดไม่มีปัญหาการจราจรถ้าท่านใดจะหลีกเลี่ยงราชพฤกษ์มากาญจนาจะดีกว่าการจนาเนี่ยช่วงตั้งแต่บางคูเวียงมาไม่ติดนะบางใหญ่ก็ไม่ติดจะติดตรงคลองบางไผ่ขาเข้านะที่มาจากบางบัวทองมาจากสมบัติบุรีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานข้ามคลองบางไผ่อันนี้ติดในช่องทางหลักนะแต่คู่ขนานยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับแต่ว่าช่องทางหลักเนี่ยค่อนข้างติดนะครับพอผ่านพ้นจุดนี้มาต่างระดับบางใหญ่ต่างระดับบางคูเวียงต่างระดับชิมพลีต่างระดับเพชรเกษมต่างระดับพระราม2ใช้การได้ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับทั้งในช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานนะโดยรวมก็ยังถือว่าโล่งๆดีอยู่ณเวลานี้นะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดเลยขาออกนี่ดีกว่าขาเข้าด้วยซ้ำนะฮะในช่วงเวลานี้ก็ยังโล่งอยู่ยังคล่องตัวอยู่เดี๋ยวต้องมาดูหลัง 16:00 นนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกือบบ่าย3แล้วก็ยังไม่ติดนะก็ยังไม่ติดนะครับแล้วก็ในเมืองที่บอกว่าหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นรับแจ้งมาเนี่ยจะเป็นโซนแถวพญาไทโซนแถวศรีอยุธยาโซนแถวเพชรบุรีอโศกมนตรีนะครับแล้วก็ด้านของเอกมัยทองหล่อนะครับมาจากคลองตันอันนี้รับแจ้งว่าลดมากขึ้นแล้วก็โซนแถวสุขุมวิทพระโขนงนะครับอโศกแล้วก็ราชดานะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทอันนี้ก็หนาแน่นเหมือนกันส่วนด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหลายท่านบอกว่าท้ายแถวมันลดมากรุงธนบุรีเลยนะที่จะมุ่งหน้าข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับฝั่งกลับกันเนี่ยมาด้านของฝั่งถนนกรุงธนบุรีเนี่ยใช้กันได้ดีนะครับด้านบนสะพานพระปกเกล้าตอนนี้ยังไม่ติดแต่ว่าเชิงทางลงประชาธิปกอันนี้มีชะลอตัวเหมือนกันแล้วก็ด้านของอิสรภาพตัดใหม่มุ่งหน้ามาประชาธิปกอันนี้ก็ได้ช้าเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพโซนนี้เคลื่อนตัวได้ดีนะครับ2สะพานเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะทั้งสะพานพระราม3แล้วก็สะพานกรุงเทพนะโดยรวมก็ยังใช้การได้ดีสะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8ใช้การได้สะพานพุทธฝั่งขาออกมีรถมากนิดหน่อยตรงแถวประชาธิปกต่อเนื่องไปบ้านแขแต่ว่าบนสะพานน่ะไม่ได้ติดเช่นเดียวกับสะพานพระปกเกล้านะคือบนสะพานน่ะไม่ได้ติดทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็สะพานสังฮีอย่างที่บอกว่าขาเข้าจะมีชะลอตัวเชิงทางขึ้นด้านของถนนสิรินธรนะครับข้ามแยกบางพลัดพอผ่านพ้นจุดนี้มาด้านของฝั่งพระนครถนนขาวสุโขทัย3เสนใช้ได้นะใช้ได้ส่วนลาดวิถีเนี่ยที่แน่นอยู่จะเป็นแยกตึกชายแยกกันเรือแล้วก็แยกสังฮีหลังจากนั้นก็ดีขึ้นขอบคุณคุณคนอุบลด้วยนะฮะคุณคนอุบลบอกว่าพญาไทติดมากครับใช่พญาไทหนาแน่นนะอย่างที่คุณคนอุบลบอกเลยพญาไทเนี่ยจะเป็นช่วงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปจนถึงแยกก็ราชเทวีนะครับหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยอ่ะแล้วก็ท้ายมันเข้ามาในวงเวียนอ่ะฝั่งที่จะไปเนี่ยลางน้ำจะไปแยกพญาไทแยกราชเทวีฝั่งนี้ค่อนข้างติดนะครับในขณะที่ฝั่งกลับกันเนี่ยดูท้ายก็จะสั้นกว่านะเขาก็จะมีชะลอตัวก่อนถึงแยกพญาไท1จุด
แล้วก็ช่วงจุดตัดซอยโยธีต่อเนื่องเข้าวงเวียนนะครับส่วนทางฝั่งพญาไทแถวปทุมวันอันนี้ก็ถือว่าใช้การได้นะจะแน่นทางฝั่งพระราม1นะลาดประสงค์เฉลิมเผ่าปทุมวันมาทัดทองนะครับแล้วก็ด้านของกษัตริย์ศึกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพญาไทโซนปทุมวันเนี่ยยังใช้ได้โซน3ย่านถ้าเข้ามาจากพระราม4ไม่ติดแต่ถ้าไปพระราม4มีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับพอเลี้ยวซ้ายมาพระราม4ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็พระราม4ที่แน่นขึ้นเนี่ยจะเป็นช่วงใต้ด่วนช่วงแถวคลองเตยช่วงแถวเกษมราษฎร์นะที่ชะลอตัวอัดนั้นลงอย่างเงี้ยกรมศุลอย่างเงี้ยเริ่มชะลอตัวเหมือนกันกล้วยน้ำไทยแยกพระขนงนะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนบางนายังใช้การได้ถนนเทพรัตน์นะหรือว่าบางนาตราดเข้าแยกบางนาชะลอตัวมากกว่าถ้าออกจากแยกบางนาดูจะใช้การได้ดีกว่าแล้วก็สำโรงชะลอตัวเหมือนกันปู่เจ้าสมิงพรายติดแล้วไปทางของสำโรงรถเยอะแล้วนะฮะตอนนี้ศรีนครินทร์ศรีนครินทร์จะมีตรงศรีนครินทร์ขาออกแล้วก็ซีคอนพาราไดซ์นิดหน่อยนะครับส่วนขาเข้าจะมีศรีนุชกับศรีพัฒแล้วก็ลำสาลีเข้ามาบางกะปิลาดพร้าวที่แน่นอยู่นะจะเป็นช่วง101ช่วง112ก่อนตัดเลียบด่วนนะช่วง80นะช่วง64อย่างเงี้ยที่ชะลอตัวกันรัชดาลาดพร้าวยังใช้ได้นะครับรัชดาพิเศษชะลอตัวแค่ตรงประชานุกูลถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นทั้งไปกลับครับวงสว่านยังไม่ติดสะพานพระราม7ยังไม่ติดพิบูลสงครามสะพานพระราม5นครอินทร์ติวานนท์ยังใช้การได้จะมีชะลอตัวแค่ลายครับแล้วก็สนามบินน้ำครับสามัคคีใช้ได้ครับ5แยกปากเกร็ดใช้ได้ครับแล้วก็ศูนย์สมเด็จครับที่เริ่มชะลอตัวกันสีสมานใต้ด่วนยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับสงประพาเลียบคลองประปายังใช้การได้นะครับโซนนั้นแจ้งวัฒนะมีนักสืบราชการนิดหน่อยนะครับขาออกแล้วก็ขาเข้าจะมีเรื่องเมืองปากเกร็ดมาใต้ด่วนข้ามแยกเมืองทองเล็กน้อยที่ชะลอตัวกันอยู่ผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้ดีขึ้นนะครับส่วนทางฝั่งของหลัก4วงเวียนบางเขนด้านพหลแจ้งวัฒนะยังใช้ได้ด้านรามอินทราขาเข้าไม่ค่อยติดนะฮะอ๋อมีตรงเลียบด่วนมาครับขาเข้าจะมีตรงสินแพทย์นวมินมา40มาวัชรพลนะฮะผ่านพ้นมายาลาไปก็ดีแล้วนะครับก็ไม่ติดแล้วนะแต่ขาออกเนี่ยจะมีหน้าห้างก่อนถึงลาดประเขาหลังจากนั้นก็ดีขึ้นครับตรงแถวสวนสยามโรงพยาบาลนพรัตน์วันนี้ใช้ได้นะครับเนี่ยช่วงนี้นะใช้ได้นะเศรษฐบุตรมาเมืองมีนมีชะลอตัวอีกจุดนึงแล้วก็เสรีไทยเหมือนกันนะครับแยกเมืองมีนเหมือนกันทางฝั่งสุวินทวงศ์ก็เหมือนกันคือถ้าหันหน้าเข้าตรงแยกเมืองมีนนะติดนะชะลอตัวชะลอตัวแต่ถ้าหันหลังให้ไม่ติดนะครับตรงบริเวณช่วงโค้งวัดแสนสุขวันนี้ใช้ได้นะท้ายไม่ได้ยาวด้วยรามคำแหงก็ยังได้นะสุขา3ยังเคลื่อนตัวได้นะครับมิสทีนลาดพัฒนานี่อุทัยอ๋อมีหน้าโรงเรียนครับหน้าโรงเรียนที่มาตรงกาญจนาตะวันออกมอเตอร์เวย์9เนี่ยอันนี้ชะลอตัวนะสำหรับขาเข้านะฮะแต่ขาออกเขายังเคลื่อนตัวได้ถ้าผ่านตรงนี้มาพาซิโอมาบ้านม้าลำสันลีต่อเนื่องกันมาแยกประเทศลีลาไม่ติดเลยอะอ๋อมีอีกทีก็ตรงแยกพระราม9ที่ตัดกับพระราม9ที่ชะลอตัวกันอยู่แล้วก็ข้ามทางรถไฟอันนี้เป็นปกตินะข้ามทางรถไฟมาคลองตันนี่ก็ชะลอตัวปกติปรีดีพนมยงติดแล้วนะฮะในช่วงกลางๆซอยนี่ชะลอตัวไปกลับเลยเอกมัยวันนี้รถเยอะแล้วนะครับเอกมัยสุขุมวิท63ทองหล่อสุขุมวิท55ก็เริ่มชะลอตัวแล้วเหมือนกันนะครับพร้อมพงโอหนาแน่นด้านของสุขุมวิทอารีอโศกติดแล้วอโศกมันตีแน่นนะเขาบอกเคลื่อนตัวได้ช้าอโศกดินแดนชะลอตัวนะครับมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรแยกพระราม9ก็ชะลอตัวใต้ด่วนเหมือนกันดินแดงสามเหลี่ยมใต้ด่วนประชาสงเคราะห์บทแม่พระแยกพระราม9ด้านนี้เคลื่อนตัวได้ครับแต่ถ้าเป็นกลับการรถจะเยอะกว่าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของประชาสงเคราะห์วัฒนธรรมไปเทียมร่มมิตรได้ตามรอบไฟฝั่งที่ไปผังเมืองดูจะชะลอตัวมากกว่านะก่อนตัดพระราม9เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบดีชุ่มจิตครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแจงผลเชิงรุกมาตรการ3ไม่กวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติแก้ปัญหาคนต่างชาติแฝงตัวสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ตม.แจงผลเชิงรุกมาตรการสามไม่กวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติแก้ปัญหาคนต่างชาติแฝงตัวเผยครึ่งปีแรกปฏิเสธเกือบ 30,000 คนคุณติตารีสายสว่างรายงานครับ
4: พลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้สั่งการให้ตม.ทุกหน่วยทั่วประเทศปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สั่งให้ตำรวจทั่วประเทศกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติตามมาตรการของรัฐบาลแก้ปัญหาคนต่างชาติที่แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมในประเทศอย่างเคร่งครัดโดยใช้มาตรการ3ไม่ในการบังคับใช้กฎหมายกับคนต่างชาติได้แก่ไม่ให้เข้าไม่ให้อยู่และไม่ให้รอดและมาตรการแรกนั้นมาตรการไม่ให้เข้าเป็นการสกัดกั้นก่อนการเข้าประเทศโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อสกัดกั้นคนต่างชาติที่ถูกขึ้นแบล็คลิสต์จากการถูกจำคุกในประเทศไทยรวมไปถึงคนต่างชาติที่มีหมายจับตำรวจสากลซึ่งอยู่ในแบล็คลิสต์ปัจจุบัน 169,506 รายทำให้ต่างชาติเหล่านี้ไม่สามารถดึงเข้าไทยได้ตั้งแต่ต้นทางนอกจากนี้มีการสกัดกั้นคนต่างชาติที่ฟรีวีซ่าและถูกด่านตม.ต่างๆทั่วประเทศด้วยสัมภาษณ์โดยพบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อความสงบเรียบร้อยโดยตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคม2569มีการปฏิเสธการเข้าเมืองรวมแล้วทั้งสิ้น 29,490 รายมาตรการไม่ให้อยู่สั่งเพิกถอนวีซ่าคนต่างชาติที่แฝงตัวทำกิจกรรมที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์วีซ่าที่ได้รับและมาตรการไม่ให้รอดโดยให้ตม.ทุกพื้นที่จัดทำข้อมูลเป้าหมายและประสานข้อมูลเพื่อตรวจค้นกวาดล้างร่วมกับตำรวจพื้นที่โดยตั้งแต่1มกราคมถึงพฤษภาคม69มีการตรวจสอบเป้าหมายต่างชาติที่ใช้สิทธิ์วีซ่าสำนักในประเทศที่มีลักษณะเป็นแหล่งชุมชนแต่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อความสงบและได้ส่งเป้าหมายให้ตำรวจพื้นที่ในจุดสำคัญโดยเฉพาะแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีแหล่งชุมชนต่างชาติรวมกว่า190เป้าหมายด้วยทิตารินสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลุยตรวจธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53รายเข้าข่ายนอมินีซ้ำยังเจอชื่อผู้ถือหุ้นยงบัญชีเสี่ยง HR03 เร่งส่งข้อมูลปปง.ตรวจเส้นทางการเงินคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
5: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจต่างชาติในพื้นที่เขตห้วยขวางซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงพบกลุ่มนิติบุคคลเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีจำนวน53รายและได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วจากการตรวจสอบพบว่าผู้ถือหุ้นและผู้ทำบัญชีบางรายมีรายชื่อในบัญชีเฝ้าระวัง HR03 ของปปง.จึงได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรและกองบัญชีการตำรวจนครบาลตรวจสอบเชิงลึกและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดอีกทั้งกรณีร้านอาหารที่เป็นข่าวไม่รับชำระเงินเป็นเงินบาทพบว่าจดทะเบียนบริษัทเมื่อปี2567โดยมีผู้ถือหุ้นไทย1รายและจีน2รายในสัดส่วน51:49แต่ไม่เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งของทางกรมเข้าข่ายฝ่าฝืนผิดกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีทั้งนี้ช่วงบ่ายของวันนี้ทางกรมจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานลงพื้นที่เขตห้วยขวางอีกครั้งเพื่อตรวจสอบกวาดล้างและจัดระเบียบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ประกอบการไทยมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24 ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ติดตามจอสล็อตกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับมีข้อมูลประชาสัมพันธ์นะครับทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางรฟม.นะครับรฟม.แจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาออกครับบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 33/1 ถึงมงคลการพิมพ์ดาวคะนองเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์งานก่อสร้างป่องระบายอากาศที่3ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนลาดบุรณะวงแหวนกาญจนพิเศษครับระหว่างวันที่6ถึง30มิถุนายน2569ครับเวลา 22:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัท Uni Engineering and Construction จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนพิเศษครับสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาออกบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 33/1 ถึงมงคลการพิมพ์ดาวคะนองครับเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์งานก่อสร้างป่องระบายอากาศที่3ระหว่างวันที่6ถึง30มิถุนายน2569เวลา 22:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงครับโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084-356-5211และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com ครับทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @MRT Purple Line ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับรับแจ้งจากผู้ใช้เส้นทางนะครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกเป็นฝั่งขาเข้าครับบริเวณช่วงใต้สะพานกลับรถเกือกม้าคลองบางไผ่มีเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกพ่วงใต้สะพานกลับรถนะครับคลองบางไผ่กีดขวางช่องทางหลักด้านขวาเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรอทำการเคลื่อนย้ายรถติดขัดสะสมท้ายแถวอยู่สมบัติบุรีนะครับการจราจรติดขัดท้ายแถวยาวนะครับเนื่องจากว่ามีเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกพ่วงแต่ว่ายังเขาบอกว่าเสียหายแค่เล็กน้อยนะครับเนี่ยยังรอเคลื่อนย้ายแค่นั้นเองนะผู้ได้รับบาดเจ็บอะไรไม่ได้รับแจ้งมานะครับเพียงแต่ว่าเป็นรถใหญ่ครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะรถติดยาวเลยครับหน้าสมบัติบุรีบางบัวทองมานี่ติดยาวๆมาเลยนะอยู่ในช่องทางหลักขวาสุดนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งท้ายแถวยาวนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเดชาครับบอกว่ามีรถจอดเสียจรัญสนิทวงศ์เป็นฝั่งขาเข้าครับบริเวณช่วงเลยโรงพยาบาลยันฮีเล็กน้อยครับมีรถบรรทุก6ล้อจอดเสียกีดขวางช่องทางกลางนะครับคนขับกำลังคุยโทรศัพท์ฝากเตือนให้ระมัดระวังการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับคุณเดชาฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้มีสายจากทางด้านของคุณปุณิกานะครับฝากประชาสัมพันธ์ตามหาเป็นกระเป๋าสตางค์แล้วก็สร้อยข้อมือนะครับคุณปุณิกาสวัสดีครับ
3: สว
2: ัสดีครับเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณปุณิกา
3: อ๋อก็พอดีกับเมื่อคืนนี้ไป

0: ที่เรือนเบียร์เยอรมันตะวันแดงพระรามสามนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ลูกขายที่ขายนั่นก็คือยังใส่ท่อนก้นมืออยู่อะค่ะแต่ตอนไปรู้ตัวอีกทีตอนอยู่บ้านแล้วว่ามันหายไปค่ะกับกระเป๋าสตางค
1: ์อ๋อก็คือเป็นสร้อยน้ำหนักเท่าไหร่อะครับ
0: ท่อนก้นมือ50 สตางค์ค่ะ
1: อ๋อ50 สตางค์มันเป็นเส้นเป็นลวดลายยังไงบ้างไหมครับจุดสังเกตของสร้อย
0: ลายเรียบๆลายติดมือธรรมดา
1: อ๋อมีอะไรเป็นจุดสังเกตไหมครับหรือว่าจุดเด่นของสร้อยเส้นนี้มีไหมครับ
0: ไม่มีค่ะมันเป็นลายเรียบมากตันลายตัน
1: ตอนนั้นเวลาประมาณสักกี่โมงได้ครับที่คาดว่ามันน่าจะหายไป
0: เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปขอดูกล้องที่โรงเบียร์นะคะว่าตอนที่เราอยู่ในร้านเนี่ยสร้อยยังอยู่ไหมสร้อยข้อมือยังอยู่ไหมแต่จะมีรูปถ่ายเนี่ยตอนประมาณ2 ทุ่มอ่ะสร้อยก็ยังอยู่ที่ข้อมือส่งให้ทางเจ้าสร้อยเมื่อกี้นี้ค่ะ
1: มันน่าจะขาดหรือมันน่าจะหลุดไปเป็นไปได้ไหมฮะ
0: น่าจะหลุดหรือว่ายังไงเนี่ยค่ะ
1: อืมแต่ไม่แน่ใจว่าหล่นในร้านหรือว่าหล่นบนรถแท็กซี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เรานอกจากสร้อยเห็นบอกว่ามีกระเป๋าสตางค์ด้วย
0: กระเป๋าสตางค์ด้วยค่ะ
1: สีอะไรครับลักษณะมันเป็นยังไงฮะกระเป๋าสตางค์ใบนี้
0: กระเป๋าสตางค์เป็นสีน้ำตาล
1: สีน้ำตาล
0: ตาลน้ำตาลลาเต้อ่ะ
1: ฮะ
0: ประมาณ
1: น้ำตาลอ่อนอย่างเงี้ยเน
0: าะน้ำตาลอ่อนค่ะ
1: ข้างในมีอะไรบ้างครับในกระเป๋าตังค
0: ์มีบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็บัตร ATM ของธนาคารกสิกรไทยค่ะ
1: อ๋อระบุชื่ออะไรครับบัตรประชาชนกับบัตรขับขี่ใบขับขี
0: ่ชื่อเราเลยปุณิกาพนาชินบัญชรเลยค่ะ
1: อ๋อใบใหญ่ไหมกระเป๋าสตางค์ใบนี
0: ้ใบใหญ่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เนาะ
0: ค่ะใบเล็ก
1: เขาเรียกว่าใบขนาดเล็กใช่ไหมของผู้หญิงยังไง
0: ใช่ค่ะใช
1: ่โอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมแท็กซี่สีทะเบียนอะไรเราขึ้นจากตรงไหนเรียกตรงไหน
0: ขึ้นแท็กซี่บริเวณด้านหน้าโรงเบียร์เยอรมันค่ะโรงเบียร์เยอรมันพระราม3
1: ครับ
0: ก็แฟนก็ไม่ได้จำทะเบียนเดี๋ยวจะไปขอเขาดูกล้องว่าเพราะว่าเราขึ้นด้านหน้าเลยน่าจะเห็นกล้องชัด
1: อ๋อตอนนั้นประมาณกี่โมงครับที่เรียกตรงหน้าโรงเบียร
0: ์ประมาณตีหนึ่งสิบนาทีประมาณนั้น
1: ตีหนึ่งสิบนาทีนะโอเค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นแท็กซี่สีทะเบียนนี่คือไม่ทราบใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคยังไม่ทราบนะแจ้งความไหมเนี่ย
0: แจ้งความที่
1: ที่ไหนเอ่ย
0: แต่มาทักแล้วค่ะ
1: สอนอแล้วถ้าข้ามหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคแจ้งความแล้วเนาะเรานั่งตรงไหนของรถแท็กซี่ฮะเผื่อว่าคนขับเขาฟังอยู่
0: คนนั่งด้านหลังคนขับ
1: ด้านหลังคนขับนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ด้านหลังคนขับนอกเหนือจากนี้มีข้อมูลตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมตอนนี้ออกอากาศอยู่เผื่อว่าคนขับคันดังกล่าวเขาฟังอยู่หรือว่าถ้ามีใครไปเที่ยวแล้วเกิดเก็บได้เมื่อคืนนี้จะได้ติดต่อกลับมา
0: อ๋อก็มีไม่มีข้อความฝากเพิ่มแต่ว่าก็ธรรมดาค่ะของหายเราอยากได้คืนนะคะ
1: ไอ้สร้อยนี้มันอยู่กับเรามานานแค่ไหนแล้วอ่ะ
0: ก็ไม่ถึงปีค่ะเพิ่งซื้อ
1: ปี50 ตังค์ใช่ไหมประมาณเท่าไหร่ตอนที่เราซื้อราคาประมาณเท่า
0: ไหร่ตอนนั้นน่าจะทองเท่าไหร่อ่ะคะ
1: ประมาณ
0: 75,000มั้งคะ
1: 50 ตังค์ก็ประมาณเท่าไหร่30,000-40,000
0: เกือบกับ40,000
1: นะคะอ๋ออ๋อเราซื้อตอนทองขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหเอายังไงเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย้ำให้แล้วเงินสดในกระเป๋าสตางค์มีไหมครับ
0: มี400ค่ะมี400
1: อ๋อมีประมาณ400 บาทเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะถ้ามีความคืบหน้ายังไงหรือว่าถ้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วไปเจอเบาะแสคืบหน้ายังไงสามารถแจ้งกลับมาได้ตลอดเวลาเลยนะคุณปุณิกา
0: ได้ค่ะ
1: แล้วเราไปลงที่ไหนอ่ะเราขึ้นจากโรงเบียร์ตรงพระราม3
0: ที่บ้านเลยบ้านเป็นหมู่บ้านมีรปภ.หน้าหมู่บ้านก็เข้าไปในบ้านเลยอ
1: ่ะอย่างนี้เราขอตรงหมู่บ้านมีกล้องอะไรอย่างเงี้ยเราขอตรวจสอบกล้องวงจรปิด
0: คนมองไม่เห็นมั้งคะเพราะเรานั่งอยู่ในรถ
1: อ๋อ
0: หมายถึง
1: สีทะเบียน
0: บ้านใช่ไหม
1: ใช่ใช่สีทะเบียน
0: ใช่ไหมอ๋อโอเคน่าจะได้ค่ะ
1: นึก
0: ไปถึงโอเคเดี๋ยวลองไปหาหมู่บ้าน
1: ลองถามดูเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสีมีทะเบียนอย่างน้อยเนี่ยลองแจ้งกลับมาทางเราเผื่อเราอาจจะติดต่อทางคนขับได้หรือไม่ก็ลองแจ้งไปทางกรมการขนส่งทางบกอีกแรงหนึ่งด้วย
0: ได้ได้
1: มันดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่ามีสีมีทะเบียนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราช่วยกันนะ
0: ใช่ใช่ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ไปลงที่ไหนอ่ะบอกพิกัดได้ไหมเทียนทะเลเท่าไหร่นะ
0: เทียนทะเล7ค่ะ
1: โอเคเทียนทะเล7
0: เทียนทะเล7แยก6-5เทียนทะเล7นะไปเทียนทะเล7แต่ว่าเวลาเขามาเนี่ยเขาก็น่าจะมามันเข้าได้2ทางอะค่ะที่บ้านท่าข้ามค่ะเข้าตรงท่าข้ามก็ได้เข้าตรงเทียนทะเลก็ได้แต่ตอนที่เขามาแท็กซี่เขามาส่งเนี่ยเขาเข้าตรงท่าข้าม
1: อ๋อโอเคเขาเข้าทางท่าข้ามแล้วก็ไปทะลุเทียนทะเล7
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ก็ถึงบ้านน่าจะประมาณเท่าไหร่1:30ได้ไหมเมื่อคืนเช้าตู
0: ่1:50
1: 1:50นะโดยประมาณ
0: ค่ะ
1: ได้เดี๋ยวช่วยประสัมพันธ์ให้นะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราติดต่อกันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าทางคุณปุณิกาไปตรวจสอบแล้วมีกล้องเพิ่มเติมสีทะเบียนแท็กซี่มาให้จสร้อยหน่อยนะ
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับเอาใจช่วย
0: ส
1: ว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: คุณปุณิกาครับฝากประชาสัมพันธ์นะฮะไปทำสร้อยข้อมือน้ำหนัก50สตางค์เป็นสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก50สตางค์นะครับตกหล่นไม่แน่ใจว่าหล่นในร้านโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงที่พระราม3หรือว่าตกหล่นบนรถแท็กซี่นะตอนนี้ยังไม่ทราบสีไม่ทราบทะเบียนถึงเทียนทะเล7เนี่ยประมาณสัก 1:50 นาทีเช้าตรู่ที่ผ่านมานี่นะฮะขึ้นมาจากโรงเบียร์เยอรมันตรงพระราม3นี่แหละแล้วก็เข้ามาทางท่าข้ามมาทะลุเทียนทะเล7นะครับแจ้งความที่สน.ท่าข้ามแล้วนะฮะแล้วก็จะมีกระเป๋าสตางค์อีกใบนึงสีน้ำตาลอ่อนใบเล็กๆนะครับข้างในมีบัตรประชาชนใบกับพี ATM ธนาคารกสิกรแล้วก็เงินสดประมาณ400บาทนะถ้าเกิดว่าใครพบเจอก็แจ้งติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับระบุชื่อในเอกสารเนี่ยคุณปุณิกาพนาชินบัญชรนะครับ1137ครับถ้าพบเจอหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณพ่อน้องนินจาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: อากาศร้อนนะครับวันนี้แดดเปรี้ยงเลย
1: ร้อนครับ
2: ร้อนมากร้อนมาก
1: ครับ
2: รายงานจราจรหนึ่งนะฮะถนนมาเจริญเพชรเกษมซอย81นะครับ
1: ครับ
2: มุ่งหน้ามาถึงแยกตรงนี้เขาเรียกแยกหนองแขม
1: ครับ
2: ยังไม่ขึ้นสะพานเลี้ยวซ้ายเข้าถนนฝั่งเหนือ
1: ครับ
2: นะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้ามาแยกคลองขวาง
1: ครับ
2: เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหานะฮะ
1: ครับ
2: มาถึงแยกคลองขวางเลี้ยวขวาเข้าถนนบางบอน3ตอนนี้ก็รถเริ่มหนาแน่นเพราะว่าโรงเรียนใกล้เลิกเรียนแล้วฮะรถก็จะต่อคิวกันเข้าโรงเรียนเพื่อไปรับเด็กครับ
1: ครับผม
2: กับการนี่ใช้การได้ดีนะครับขณะผมรายงานนี่ผมก็รอต่อคิวเข้าโรงเรียนอยู
1: ่ครับ
2: พอดีลูกก็เรียนที่นี่ก็เลยมารับนะครับ
1: ครับ
2: คุณเสมาครับสอบถามนิดนึงถนนเลียบเหนือเนี่ยจริงๆแล้วมันจอดได้เนาะมันมีป้ายห้ามจอดตั้งแต่เริ่มต้นเช้า6:00 ถึง 9:00 เย็นก็4:00 ถึง 4:00น่าจะถึง2:00หรือประมาณเนี้ยตอนนี้ก็รถจอดเต็มไปหมดเลยนี่ก็จะ4:00แล้วไม่รู้จะเลื่อนกันออกหรือเปล่าเพราะว่าถนนเส้นฝั่งเลียบเหนือเนี่ยมันจะเป็นฝั่งละ2เลน
1: ครับ
2: นะครับรถบางทีวิ่งมอเตอร์ไซค์มันเยอะพี
1: ่
2: วิ่งกันบางทีวิ่งกันมั่วไงรถยนต์วิ่งมาก็ต้องคอยระวังนะครับเลนซ้ายก็วิ่งไม่ได้เพราะว่ามีรถจอดตลอดแนวบางที่ก็มีรถขายของจอดอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะรบกวนฝากถึงฝ่ายจราจรว่าถนนเส้นนี้จริงๆแล้วจอดได้ใช่ไห
1: ม
2: ป้ายห้ามจอดไม่มีความหมายเลยจันทร์ถึงเสาร์ยกเว้นวันอาทิตย
1: ์
2: ฝากเรื่องนิดนึงครับ
1: ครับครับ
2: นะครับเพราะบางทีเวลาเร่งด่วนเนี่ยมันรถมันเยอะแล้วบางทีขับกันเข้าซ้ายเข้าขวามันไม่ได้เลยไงมันเลนซ้ายวิ่งไม่ได้เลยก็ต้องต่อแถวกันไปยาวๆยาวๆเอาเงี้ย
1: ครับครับ
2: ต่อฝั่งเรื่องคุณเสมาให้ดูให้หน
1: ่
2: อย
1: ได้ครับขอบคุณครับ
2: ตรงนั้นน่าจะขึ้นกับสนไม่เพชรเกษมก็หนองแขมอะฮะ
1: อีกด้านนึงจะเป็นหนองแขมอีกด้านนึงเป็นเพชรเกษม
2: ใช่ปลายทางต้นทางครับ
1: ขอบคุณครับ
2: โอเคนะครับคุณเสมาขอบคุณนะครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: คุณพ่อน้องนินจานะฮะเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือนะครับคุณการุณสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่การุณ
3: เส้นทางเดิมปทุมลาดหลุมแก้วบางใหญ่อยากให้ร้องไห้วันนี
1: ้ขาเข้าเขาบอกมีอุบัติเหตุนี่ใช่ไหม
3: ก็จอดเสียแล้วบรรทุกไม่มีพ่วงแตกล้อจอดเสีย
1: ที่บอกไฟไหม้ป่ะใช่คันเดียวกันป่ะ
3: ไม่ใช่นี่ผมเห็นจอดไม่รู้คันนั้นไฟไหม้ไม่รู้ผมมา
1: คนละคันเหรอ
3: น่าจะคนละคันนะแต
1: ่
3: ที
1: ่
3: เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นรถติด แปดล้อไม่มีพ่วงนะจอดเสียอยู่เลนขวาสุด
1: อ๋อหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้มันใกล้กันเลยอ่ะมันก็เป็นขาเข้าเหมือนกันนะพี่การลุนเขาบอกว่าเป็นรถบรรทุกอ่ะมันโดนไฟไหม้
3: ไม่รู้คันนี้หรือเปล่านะผม
1: แล้วก็อยู่เลนขวาช่องทางหลักด้วย
3: ไม่รู้ใช่คันนี้หรือเปล่าแต่ว่ามีโชเฟอร์เขายืนดูรถเขาอยู่สองคนยืนดูด้วยความเศร้าใจมั้งว่าทำไมรถมันวิ่งไม่ได
1: ้ท้ายยาวแค่ไหนละ
3: ก็ประมาณผมข้ามมาจาก345ก็ลง345มาก็ชะลอตัว
1: ยาวเหมือนกันนะเนี่ย
3: ก็ไปได้ครับไม่ถึงทุ่มหยุดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวว่ามันง่วง
1: แล้วคู่ขนานดีกว่าไหมครับ
3: คู่ขนานก็ติดปกติครับเพราะว่าเด็กเลือกอะไรก็เลือกเพราะมันวิ่งมาแล้วเขาจะมาอยู่เจอเข้าทางพระราชประดุกันก็ติดก็หลุดมาก็ไม่มีอะไร
1: วันนี้ไม่มีฝนเลยครับแถวนั้น
3: แต่นี่ไงผมอยากให้มีเมื่อวานวิ่งดีกว่าวันนี้ลื่นเลยวันนี้เศร้า
1: วันนี้เขาบอกหนักแรงแถวนั้น
3: โอ้
1: แรงไหม
3: ผมต้องเอาฟีมาไม่อยู่ต้องเอาที่กันแดดมากันช่วยด้วยอ่ะไม่ไหว
1: ครับครับผมยังไงเดินทางปลอดภัยพี่การูนขอบคุณมากครับ กลับกันไม่ติดเนาะขาออก
3: ไม่ติดครับไม่ติดครับก็เพียงแต่ถ้าใครฟังอยู่ก็อดทนนิดนึงครับไม่ต้องเปลี่ยนเลนไปเลนมาตามๆกันไปเดี๋ยวก็ผ่านมาได้ดีๆครับ
1: ครับผม
3: ครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณการลุนด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นคันเดียวกันไหมนะเป็นเนี่ยพ่วงเหมือนกันเลยแล้วก็อยู่ในช่องทางหลักฝั่งขวาสุดเหมือนกันก่อนหน้านี้หลายท่านนะบอกว่าเป็นรถคันเนี้ยเกิดไฟไหม้แต่ว่าเสียหายแค่ไม่เยอะเจ้าหน้าที่เขาบอกเสียหายเล็กน้อยแล้วก็รอทำการเคลื่อนย้ายกันอยู่นะครับซึ่งท้ายแถวเนี่ยมันยาวสำหรับจุดเนี้ยคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับพี่กอล์ฟ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ครับอยู่ไหนครับเนี่ยวันนี
4: ้อยู่อนุสาวรีย์ครับไม่น่าหลงเข้ามาเลย
1: สาวรีย์ไหนสาวรีย์ชัยสาวรีย์ประชาธิปไตยสาวรีย์ชัยใช่ไหม
4: ครับ
1: ติดดอวันนี
4: ้โอ้พี่เสียมาติดมา45นาทีเลยเนี
1: ่
4: ย
1: เอาหรออยู่ด้านไหนอะมาจากไหนอะ
4: มาจากดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าพญาไ
1: ทนิ่งเลยเหรอครับ
4: ติดอยู่หน้าเซนจูรี
1: ่นิ่งเลยเหรอครับ
4: นิ่งเลยครับ
1: เหรอฮะโอ้กี่นาทีแล้วที่นิ่งๆอย่างนี
4: ้ประมาณ40กว่านาทีแล
1: ้
4: ว
1: เหรอแล้วฝั่งกลับกันวิ่งได้ไหม
4: ฝั่งกลับกันวิ่งได้ครับ
1: เหรออ๋อเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ให้อันนี้น่าจะไปฝั่งพญาไทแน่เลยที่ติดอ่ะเพราะว่าเห็นว่าพญาไทมันไปแล้วมันติดมากอ
4: ่
1: ะ
4: ใช่
1: ป่ะใช่เออเพราะว่าด้านพญาไทมันติดเยอะเลยเนี่ย
4: เนี่ยแบบไม่น่าหลงเข้ามาเลยอยู่เยาวราชก็ดีอยู่แหละ
1: เออแล้วเข้าไปทำไมไปส่งผู้โดยสารเหรอ
4: ก็ได้ผู้โดยสารมาบอกไม่มาเดี๋ยวก
1: ็ไม่ได้ดิปฏิเสธผู้โดยสารไม่ได้นะกอล์ฟอย่าทำอย่างนี
4: ้ก
1: ็ต้องไป
4: ถ้าจะปฏ
1: ิ
4: เสธผู้โดยสารมาก
1: ็เออไม่ได้นะต้องไปนะ
4: ก็ใช่ไง
1: แล้วจะออกมายังไงล่ะทีเนี้ยจะไปไหนต่อล่ะ
4: เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านเยาวราช
1: กลับบ้านแล้วอ้าวจะกลับแล้วหรอ
4: เดี๋ยวเข้าซอยรางน้ำไปขึ้นทางด่วนลงพระรามสี่แล้ว
1: เอาไปกำลังใจให้นะ
4: คร
1: ับไม่มีแดดใช่ไหม
4: แดดมีครับ
1: แดดมีร้อนไหม
4: ก็ประมาณ36องศาคร
1: ับ หรออ๋อเอาใจช่วยนะเอาใจช่วย
4: ครับ
1: ขอบคุณนะเดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งท้องที่ให้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณกอล์ฟเยาวราชด้วยนะครับบอกว่ามาลัดวิถีติดนิ่งเลยก็ดูแล้วเนี่ยติดฝั่งพญาไทนะครับท้ายมันก็เลยล้นไปลัดวิถีก็อย่างที่คุณกอล์ฟบอกก็ใช่ก็จริงนะเพราะพญาไทก็ติดนะแล้วก็ลัดวิถีมันนิ่งมาคุณกอล์ฟบอกประมาณ40นาทีอะเมื่อสักครู่อะนะที่เขาบอกนะเอาใจช่วยนะอีกด้านนึงเขาบอกไม่ติดนะอีกด้านนึงเขาบอกเคลื่อนตัวได้นะฮะทักทายพี่ปักกี้อินด้วยคุณน้อยด้วยพี่ประพบพรคุณกระปุกแดงคุณละพีคุณคนอุบลคุณมดเอ็กคุณ 3M นะฮะขอบคุณทุกๆท่านสำหรับข้อความแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับติดตามอีกหนึ่งเรื่องครับในช่วงนี้มีการทำงานจากทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA นะครับมาให้ได้ติดตามกันในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้านครหลวง MEA กันครับมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 16:30 น.ครับ ถนนบางกรวยไซน้อยบริเวณร้านซ่อมยางรถยนต์ปฐมพงษ์ถึงหมู่บ้านไซน้อยบริเวณตลาดอิคคิวซังถึงบริเวณซอยชุมชนวัดไซน้อยถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว111/1ถนนฉลองกรุงซอยฉลองกรุง80-86ถนนแชล่มนิมิตตั้งแต่ซอยแชล่มนิมิต5ถนนวัดสุขใจซอยวัดสุขใจ5ถนนสามวาหมู่บ้านเต็มสิริแกลนซอย1-5ถนนสุวินทวงศ์ซอยมีนเรซิเดนต์ตึก3-4 The Cube Plus มีนบุรีและบริเวณข้างเคียงก่อนถึง4แยกมีนบุรีวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง4ถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว52ถนนแสนเกษมซอยวัดประโยงกิตติวนารมณ์และบริเวณข้างเคียงถนนกาญจนาภิเษกบริเวณหน้าหมู่บ้านสัมมกรอนาพนาและบริเวณข้างเคียงวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น. ถึง 15:30 น. ครับถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว 101/3 และลาดพร้าว 101/3 แยก2ถนนประชาสงเคราะห์ซอยประชาสงเคราะห์14แยก2ถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว 130แยก 6/2 ถนนนิมิตใหม่ตึกแถวบริเวณ3แยกไฟแดงหทัยมิตรและบริเวณข้างเคียงถนนสุดประเสริฐตั้งแต่ซอยสุดประเสริฐ 2/1 ถึงซอยสุดประเสริฐ4ถนนพหลโยธินซอยพหลโยธิน45แยกถนนทวีศักดิ์เสสเวทถนนปู่เจ้าซอยเทศบาลปู่เจ้า6วัดมหาวงศ์ถนนติวานนท์ซอยติวานนท์29/31หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตครับและ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลประกาศดับไฟจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA ครับคุณไก่ลำลูกกาสวัสดีครับ
5: ครับผมสวัสดีครับ
1: อยู่ที่ไหนครับพี่ไก
5: ่ตรงตลาดรัชวายครับตลาดสดรัชวายสมาชิกานะครับ
1: ครับผม
5: รัชวายเลย
1: อุบัติเหรอพี
5: ่เป็นอุบัติเหตุคือลักษณะเป็นรถซาเล้งพ่วงข้างกระจายมาตลาด
1: ครับ
5: ขับตามทางมาแล้วก็พอดีว่าลักษณะเป็นเขาน่าจะเก็บของเก่าครับแล้วมันเชือกห้อยมาเพื่อที่เขาปูของห้อยมาบนถนนแล้วก็เลยมีรถอีกคันนึงอ่ะวิ่งตามหลังมาเหยียบเชือกแล้วรถซาเล้งก็เลยพลิกคว่ำครับ
1: อ๋อมีคนเจ็บไหมฮะเนี่ยคนขับเขาเป็นไงบ้าง
5: ครับมีครับคุณยายก็เจ็บน้องมีน้องเจ็บมาด้วยคนนึงก็เจ็บครับอยากให้ผู้ภัยมาที่เกิดเหตุช่วยทำแผลเป็นต้นหน่อย
1: คนเจ็บเนี่ยอายุเท่าไหร่กันบ้างครับเนี่ย
5: โอ้คุณยายน่าจะ60-70แล้วมั้ง
1: หรอ
5: แล้วก็มีน้องตัวน้อยหรือกี่ขวบเองเนี
1: ่
5: ย
1: แล้วเด็กอายุเท่าไหร่5 ขวบ
5: ประมาณนะครับประมาณ
1: ผู้หญิงผู้ชายฮะเด็กเนี่ย
5: น้องน้องน่าจะเป็นผู้หญิงนะตอนนี้น้องน้องเซเว่นช่วยทำแผลเป็นต้นอยู
1: ่อ๋อมีพลเมืองดีช่วยกันอยู่ใช่ไหมครับ
5: ใช่ใช่ครับใช่
1: เดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยฮะย้ำจุดอีกทีนึงพี่ไก
5: ่หน้าตลาดรัชสวายเลยครับ
1: หน้าตลาด
5: ร
1: ั
5: ชสวาย13เลยตรงตลาดโต้รุ่งเลยครับ
1: ก็ตอนนี้ก็คือนั่งกันอยู่ข้างทางตรงนั้นหรอ
5: หน้าเซเว่นเลยครับตอนนี้คนเจ็บก็นั่งหน้าเซเว่นเลยครับ
1: แต่เขาไม่ได้หมดสติอะไรใช่ไหมพี
5: ่ไม่ไม่ครับถามตอบทุกเรื่องครับตอนนี้พลเมืองดีช่วยเอามาเข้ามาข้างทางหน้าเซเว่นนะครับก็มีผมก็มีเจ้าหน้าที่มีคนใกล้เคียงช่วยกันเอายกซาเล้งขึ้นแล้วก็เอาเข้าที่ร่มที่ปลอดภัยแล้วครับไม่ได้อยู่บนท้องถนนนะครับอยู่หน้าเซเว่นเลย
1: อ๋ออยู่หน้าเซเว่นเลย
5: ใช่ใช่ครับใช่ถ้ากู้ภัยเข้าจากไฟแดงคลองสี่เนี่ยไม่แน่ใจจะมาจากไหนนะไม่น่าจะมาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวมาประมาณ200 เมตรก็จะเจอเซเว่นเลยครับ
1: อันนี้มันคือถนนพระองค์เจ้าสายสี่ป่ะตรงคลองสี่ป่ะ
5: ถ้าเป็นสวายประชาราษฎร์มันจะตัดเส้นนี้เป็นถนนพระชื่อถนนชุมชนมักพิจารครับ
1: หรอ
5: ใช่ใช่แต่ถนนหลักก็เป็นถนนเมนคือสวายประชาราษฎร
1: ์
5: ออกลำลูกกาคลองสี่ได้ออกสัญญาคลองสี่ได้ครับ
1: อย่างไงเดี๋ยวเราประสานงานให้เอาเป็นว่าหน้าตลาดลาดสวายนะ
5: ใช่ครับหน้าเซเว่นลาดสวายเลยครับ
1: โอเคได้เดี๋ยวยังไงประสานงานท้องที่ให้นะ
5: ตรงโซนตลาดสดครับ
1: แต่แล้วคนที่เขาเหยียบแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุไอ้เหยียบเชือกที่มัน
5: ไ
1: ม่เนี่ย
5: เขาไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอุบัติเหตุที่จะบอกว่าไงครับมันเป็นเชือกหล่นลงมาแล้วพี่เขาก็มันติดที่สายค่ะแล้วเหมือนจะเป็นเขาน่าจะไปแล้วครับเห็นเป็นรถเก๋งขาวครับ
1: หรอแต่เขาไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่
1: อ้าว
5: ตอนนี้เหลือแค่คนเจ็บกับซาเล้งกับคุณยายกับหลานนะครับแล้วก็น้องๆเซเว่นเซเว่นสามแปดทุกคน
1: อ่ะเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะฮะ
5: ครับผม
1: ขอบคุณมาก
5: ทะเบียนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไหม
1: เอา
5: เป็น Honda Wave สีบอล
1: บ
5: อมาบอแหวนทหาร433กรุงเทพ
1: เดี๋ยวนะ Honda Wave สีบอล
5: ครับ
1: ทะเบียนอะไรนะฮะ
5: มอมาบอแหวนทหาร
1: มอมาบอแหวนทหาร
5: ครับ
1: 433กทมนะ
5: ใช่ครับเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างซาเล้งขายของเก่า
1: โอเคได้ครับขอบคุณมากเดี๋ยวเรารีบประสานให้
5: ครับดีครับ
1: ขอบคุณครับพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะขอบคุณคุณไก่ลำลูกกานะฮะเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง Honda Wave สีบรอนซ์มอม้าวอแหวนทอทหาร433กทมนะฮะก็ประสบอุบัติเหตุนะฮะลักษณะว่าโดนคือเชือกมันหลุดออกมาจากตรงซาเล้งนะแล้วรถที่ใช้เส้นทางอยู่เป็นรถเก๋งสีขาวเขาก็เหยียบปุ๊บซันเล้งคันนี้ก็เลยเสียหลักนะล้มนะฮะแล้วก็เป็นคุณยายอายุประมาณ 60-70 ปีมากับน่าจะเป็นหลานน่ะเขาบอกว่าเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ 5-6 ขวบประมาณเนี้ย5ขวบ6ขวบเองนะแต่ว่าทั้งคู่ยังมีสติแล้วก็มีพลเมืองดีนะก็ลากทั้งรถทั้งคนเนี่ยช่วยกันนะปฐมพยาบาลกันอยู่หน้าเซเว่นน่ะตรงตลาดโต้รุ่งลาดสวายก็จะเป็นถนนสวายประชาราษฎร์นะครับมันทะลุได้2ฝั่งเลยอ่ะนะครับตรงเนี้ยไปทะลุพระองค์เจ้าตรงสาย4คลอง4อะไรตรงนี้ก็ได้นะที่บอกไปทะลุสวายประชาราษฎร์ก็ได้นะมันเข้าออกได้2ทางรังสิตนครนายกก็ได้ลำลูกกาก็ได้นะครับแต่ว่าจุดเกิดเหตุอ่ะอยู่ตรงหน้าตลาดตรงหน้าเซเว่นพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวยังไงประสานงานให้นะตอนนี้ทราบละนะเดี๋ยวรีบแจ้งให้นะฮะขอบคุณคุณไก่ลำลูกกาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อครู่นะได้รับแจ้งอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์มาอีกจุดหนึ่งครับเป็นมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่85+900ก็เลยส่วนผีเสื้อมาประมาณ900เมตรส่วนผีเสื้อนี่ประมาณกม85นะอันนี้กม85+900ก็เลยส่วนผีเสื้อมาประมาณเกือบกิโลอ่ะ900เมตรเขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ไม่ทราบรายละเอียดนะฮะแล้วก็มีท้ายแถวสะสมอยู่ประมาณ4กิโลเมตรซึ่งจุดนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะครับการจราจรติดขัดนะกลับกันบอกว่าเคลื่อนตัวได้มีทางคุณสุวดีเพิ่มเติมให้ด้วยกรณีเหตุรถบรรทุกพ่วงที่บอกว่าเกิดเพลิงลุกไหม้รถยังจอดอยู่นะการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกฝั่งขาเข้าใต้สะพานกับรถเกือกม้าคลองบางไผ่กีดขวางช่องทางหลักขวาสุดรอทำการเคลื่อนย้ายท้ายแถวยาวเลยการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่ในช่องทางหลักขวาสุดฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ขอบคุณทุกข้อมูลครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฉันได้แล้ว
8: ผมก็ได
7: ้ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ดเลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
7: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
8: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ติดตามข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.กันครับในช่วงเวลานี้นะครับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกครับภายใต้แนวคิด EGAT Climate Action สอดรับแนวคิดวันสิ่งแวดล้อมโลกขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN นะครับประจำปี2569 A Global Call for Climate Action โดยมีนายนรินทร์เผ่าวณิชย์ผู้ว่าการกฟผ.เป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับณอาคาร50ปีกฟผ.สำนักงานใหญ่กฟผ.จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่4มิถุนายน2569นะครับนายนรินทร์เผ่าวณิชย์ผู้ว่าการกฟผ.เปิดเผยว่าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569 5มิถุนายน2569กฟผ.ยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดที่ว่าพลังงานและสิ่งแวดล้อมต้องเติบโตไปพร้อมกันโดยกฟผ.ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศทั้งการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนการลดและใช้ประโยชน์จากของเสียการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานได้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาและการเวิร์กช็อปด้านสิ่งแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อส่งต่ออนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไปขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ด้วยนะครับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับ
1: นักจัดรายการวิทยุอันดับหนึ่งของอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกอาคเนย์นะครับ
0: ครับผม
1: กำลังจะไปตะวันออกกลางเร็วๆนี้นะครับผม
0: ยังไม่จบครับยังไม่ไปฮะ เขายังไม่จบกันเลยครับครับ
1: ต้องก่อนก็ต้องขอบคุณกฟผ.เลยนะครับที่สร้างความมั่นคงให้กับพลังงานให้กับประชาชนชาวไทยนะครับผม
0: เออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เช่นเดียวกับการจราจรที่งามวงวานเลยครับมั่นคงและมั่งคั่งไปด้วยรถยนต์นะฮะคุณเสมาครับ
0: ติดเนาะงามวงวาน
1: ก็จริงๆผมมาจากนู่นเลยคุณเสมาการนาจะบุรีเลยนะฮะ
0: อ้าววันนี้ไปการเหรอ
1: ครับผม
0: เอาแล้วที่พี่บอกคนที่บ้านว่าไปขอนแก่น
1: อุ้ยเอ้ไม่ได้บอกนะครับไม่มีครับ
0: โอเค
1: คุณเสมานะครับ
0: ใช้อะไรใช้ M81 ป่ะฮะ
1: ใช่ครับผมสะดวกสบายมากๆนะครับ
0: ใช
1: ่ต่อเรื่องมรดกนาธิเบศนะคุณเสมาก
0: ็
1: สบายๆไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับ
0: ครับ
1: แต่ก็เริ่มที่จะไม่ค่อยสดใสลุ่มโพทองก็เมื่อจะมาถึงก่อนจะขึ้นแคไลน์นะครับ
0: ทำไมอะฮะรถ
1: เริ่มจะมีหางแถวแล้วเริ่มมีท้ายแถวตั้งแต่สู่ราชการเลยครับคุณเสมาครับ
0: อ๋อครับครับ
1: ก็สมกับเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บมาเรื่อยๆมาเลียงๆครับนกบินเฉียงไปทั้งหมู่นะฮะคุณเสมา
0: ตัวเดียวบินมาไร้คู่เหมือน
1: พอแล้วครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับผม
0: คุณเริ่มก่อนนะแล้วคุณไม่เบรกผมจบเพลงไงนะ
1: พอเลยพงเพชรมาแล้วนะคุณเสมาครับก็ข้ามพิภพดีมาเนี่ยมาอุโมงค์เกษตรก็ใช้การได้ดีเลยนะครับ
0: ผม
1: แต่ว่าฟังกับกันสิครับคุณเสมาครับ
0: ครับ
1: โอ้โหมาต้องบอกว่ามีมิตรภาพมันอย่างแนบแน่นนะคุณเสมาครับ
0: ฮะ
1: ท้ายแถวเนี่ยมันข้ามมาทางฝั่งเกษตรเลยนะคุณเสมา
0: ครับผม
1: ก็ถ้าเรามาจากเกษตรนวมินทร์หรือว่าตอนนี้เป็นประเสริฐมนูกิจแล้วเนี่ยนะครับตอนอุโมงค์เกษตรขึ้นมาเนี่ยนิดเดียวก็เจอท้ายแถวเลยคุณเสมา
0: ครับ
1: โอ้ยาวมากวันนี้ยังไม่สี่โมงเลยครับ
0: ฮะวันนี้ติดเลย
1: หนาแน่นไปถึงตรงนั้นแหละครับที่เดิมคุณเสมาครับ
0: ครับ
1: แถวห้างนะครับแถวแถวเดอะมอลตรงนั้นก็พอเลยไปแล้วเนี่ยออกไปแคร์ไลน์ออกไปรัตนาธิเบศก็ใช้การได้ดีเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ติดอยู่แค่ตรงนั้นแหละฮะ
0: อ๋ออ๋ออ๋อ
1: ป ราะว่ารถก็มารวมตัวกันอยู่ตรงนั้นนะครับคุณเสมาครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็ทั้งรถที่มาจากทางเกษตรนวมินเนี่ยนะครับมาจากวิภาวดีนะครับก็ไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับรถที่มาจากประชาชื่นอีกนะครับผม
0: ครับ
1: ทำให้การจราจรเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นและไม่ค่อยชื่นมื่นเหมือนประชาเท่าไหร่นะคุณเสมาครับ
0: ครับ
1: เป็นสมาชิกก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับก็ใครจะตรงไปทางแกไลน์นี้ก็ชิดขวาเลยนะครับ
0: ครับผม
1: ขวาไปก่อนจะมาได้เรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเปิดเลนพิเศษแล้วคุณเสมาครับ
0: ครับครับ
1: ขณะรายงานนี้นะครับผมเนี่ยโอ้มาถึงนี่แล้วคุณเสมาเร
0: ีย
1: บด่วนแล้วนะครับ
0: โอ้
1: แต่ว่าไม่เจอเจี๊ยบนะครับเจี๊ยบเนี่ยวันนี้น่าจะไม่ว่างนะครับผม
0: อ้าวไปโฆษณาเพจให้เขาอีก
1: เรียบด่วนแล้วเนี่ยนะฮะก็ตามกันมาเรื่อยๆเลยครับคุณเสมาครับมาทางข้ามลาดพร้าวมาเนี่ยก็ยังใช้การได้ดีอยู
0: ่ครับผม
1: จะรีบเข้าออฟฟิศเลยฮะเพื่อที่จะไปเบิกเงินเหมือนเดิมครับผม
0: ขอเสียงคนนั่งข้างๆหน่อยได้ไหม
1: ฮะวันนี้ไม่มีเขามาคนเดียวนะ
0: ครับครับครับครับ
1: ปกติผมมาคนเดียวตลอดนะ
0: ครับครับครับครับครับครับ
1: ก็แต่ยังไงก็ขอลอก
0: อย่าลิ้นพันกันดิฮะอย่าลิ้นพันกันดิครับ
1: ขอใช้นโยบายของพี่สามเอ็มหน่อยได้ไหมฮะ
0: ได้ค่ะได้ยังไง
1: เทศกิจรันเนี่ยครับผม
0: เทศกิจรันของพี่สามเอ็มวะนะ
1: ไอ้แม่คอยแม่ค้าเนี่ยวิ่งรถเข็นนะฮะแต่ยังไงเนี่ยผมเนี่ยจะขอแยกประเภทนะฮะคุณเสมาครับ
0: ครับผม
1: นะครับก็จะเป็นรถไข่ลูกชิ้นนะครับ
0: อ๋อ
1: มา
0: แยกย่อยไปอีก
1: ต้มตาม
0: เออเออ
1: เพราะว่ามันจะเกิดการแบบว่าไม่มันความ
0: หนักน้ำหนักไม่เท่ากัน
1: รถเนี่ยไม่เท่ากันนะครับผม
0: ใช่ใช่
1: แล้วคุณเดี๋ยวคุณเสมาเนี่ยจะเป็นประธานนะครับมอบถ้วยนะครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับพี่ต้อม
1: ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะฮะคุณมนทนสวัสดีครับ
2: ครับผม
0: พี่มนทนอยู่ไหนครับ
2: พหลโยธินขาเข้ากมที่73
0: 73
2: ก่อนจะถึงเชียงตงวังน้อยประมาณสัก2กิโลประมาณนั้น
0: ครับผม
2: เลนกลางช่องทางด่วนมีลูกลังทองบัลล่มเลยรถบรรทุกน่าจะฝ่าท้ายเปิดอ่ะแล้วมันล่วงพลาดไปยาวเป็นร้อยเมตรอ่ะ
0: หรอ
2: ครับ
0: ขาเข้าขาออกครับพี่มณฑล
2: ขาเข้าครับ
0: ขาเข้านะ
2: ใช่ครับเพราะว่าเบรกกันตัวโก่งเลยอ่ะแล้วมันค่อนข้างใหญ่มีก้อนใหญ่ด้วยมีละเอียดมีก้อนใหญ
0: ่มันเป็นดินเหนียวเงี้ยพี่
2: ไม่ใช่ดินเหนียวลูกลังเลยคร
0: ับ อ๋อเป็นลูกลังเลยนะเทลงมาเลยนะ
2: เหมือนลากกันไปเลยน่าจะฝ่าท้ายระเบิด
0: เลนไหนนะพี
2: ่เลนกลางเลยมันมี3เลนช่องทางด่วนเลนกลางเลย
0: ช่องทางหลักเลนกลาง100เมตรนะ
2: ใช่แล้ว2เลนซ้ายกับเลนขวานี่คือก็กระจายอ่ะกระจายเต็มหมดอ่ะแต่เลนกลางหนักหน่อย
0: เดี๋ยวยังไงประสานงานรีบให้เลยพี
2: ่ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาเก็บเลยครับเพราะว่าถ้ารถเล็กผมว่าเหยียบไปยางระเบิดแน
0: ่นั่นน่ะสิ
2: เพราะว่าลูกลังมันเป็นก้อนเหลี่ยม
0: อันตราย
2: เป็นหน้าถ้ารถเล็กพดนะเพราะรถบรรทุกพอเหยียบไปมันดีดด้วย
0: ครับ
2: ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานให้แล้วฝั่งกลับกันไม่ติดนะ
2: ไม่ติดครับไม่เห็นรถต้องสงสัยไม่รู้ไปไหนแล
0: ้
2: ว
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเก็บให้ก่อนดีกว่าเนาะอันตราย
2: ต้องเก็บครับต้องเก็บครับโอ้เมื่อกี้ผมก็เบรกกันตัวโก่งเลยผมขี่รถบรรทุกมาด้วยตกใจเลยเบรกรถแล้วก็มีอุบัติเหตุเนี่ยมันเยอะมากเลยครับ
0: ครับผม
2: ครับ
0: ได้ขอบคุณมากพี่มณฑลเดี๋ยวแจ้งให้เลย
2: ได้ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณมณฑลนะครับใครที่ตามหลังมาฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังสำหรับจุดดังกล่าวด้วยนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอนุทินย้ำไทยเดินหน้าตามกรอบอันคลอสปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ชาติเต็มที่ไม่หวั่นกัมพูชาเคลื่อนไหวในเวทีระหว่างประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อนุทินย้ำไทยเดินหน้าตามกรอบอันครอสปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ชาติเต็มที่ไม่หวั่นกัมพูชาเคลื่อนไหวในเวทีระหว่างประเทศชี้ไทยไม่ได้ทำผิดพร้อมแจงยกเลิก MOU 44เพราะไร้ความคืบหน้ากว่า25ปีคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มีการหารือร่วมกับนายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้รวมทั้งติดตามความคืบหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอร์สโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดพร้อมระบุว่าไทยไม่กังวลต่อการเคลื่อนไหวของกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้กระทำผิดและมีความชอบธรรมในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อทุกฝ่ายส่วนกรณีที่กัมพูชายื่นเรื่องต่อองค์กรสหประชาชาติหลังไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 44นายอนุทินระบุว่าไทยยังคงยอมรับและดำเนินการตามกรอบเพราะทั้งสองประเทศเป็นภาคีของอนุสัญญาดังกล่าวและยังชี้แจงว่าการยกเลิก MOU 44ไม่ได้หมายความถึงการยุติการพูดคุยกับกัมพูชาแต่เป็นการปรับรูปแบบการดำเนินงานหลังไม่มีความคืบหน้ามายาวนานกว่า25ปีขณะที่ MOU 43ยังเดินหน้าต่อเนื่องจากมีความคืบหน้าแล้วกว่า 60% และยังต้องดำเนินการเรื่องปักปันเขตแดนตามหลักสากลต่อไปพร้อมย้ำว่าในระยะนี้ไทยจะใช้กลไกอันคอร์สเป็นหลักและยังไม่มีการหารือในระดับกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือ GBC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปรวมถึงความร่วมมือด้านอื่นๆอาทิการเปิดด่านชายแดนและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจามาเลเซียแก้ปัญหาการจำกัดการนำเข้ากุ้งไทยเบื้องต้นส่งเอกสารที่แจ้งมาเลยแล้วคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงความคืบหน้าการเจรจากับทางการมาเลเซียในการแก้ไขปัญหาการระงับการส่งออกกุ้งไทยว่าได้มีการมอบหมายให้นายวัชรพลเสาขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานงานการทำงานร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศและมีการตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจากับทางการมาเลเซียถึงการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดการส่งออกกุ้งไทยโดยเบื้องต้นกรมประมงได้มีการส่งข้อมูลให้กับทางการมาเลเซียทั้งหมดแล้วและพบว่าแนวโน้มการเจรจาเป็นไปในทิศทางที่ดีขณะที่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังปฏิเสธกระแสข่าวว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับความเดือดร้อนจากการส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียกว่า 10,000 ตันแต่ภาพรวมทั้งประเทศได้รับความเดือดร้อนกว่า 50,000 ตันนั้นยืนยันเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนในปริมาณที่มากแต่ไม่ได้มากถึงขนาด 10,000 ตันแต่อะไรก็ตามในวันที่8มิถุนายนนี้จะเร่งประสานกับทางการมาเลเซียเพื่อขอเจรจาในการส่งออกกุ้งไทยเพื่อให้ได้ข้อสรุปเร็วที่สุดส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้ไทยได้มีการจำกัดการนำเข้าปลากระพงขาวจากมาเลเซียนั้นขณะนี้ทางกรมประมงได้มีการทบทวนถึงการผ่อนปรนการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตรวจสอบให้ระยะเวลาสั้นลงซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผลดีทั้งไทยและมาเลเซียและผ่าปอนช่างคนรายกันค่ะ
1: ปิดท้ายที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่แจ้งกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลประกาศงดการเดินทางและกิจกรรมทุกประเภทเนื่องจากโควิดและไข้หวัดใหญ่มีความร้ายแรงมาก ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงปัจจุบันยังไม่มีการออกประกาศหรือคำสั่งให้งดการเดินทางหรือกิจกรรมทุกประเภทตามที่มีการกล่าวอ้างขอประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสนและการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
4: เปิดรับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12ถึง18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: น้ำ
0: เนี่ย
1: มาปอกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเรื่อยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเรื่องของเราเหมือนแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ถนนกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ตรวจสอบสภาพการจราจรกันครับช่วงนี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนหลัง16นาฬิกาแล้วนะครับมีเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกนะครับรถติดยาวมากนะล่าสุดเนี่ยเขาบอกท้ายแถว5กิโลนะครับหลักกิโลเมตรที่85บวก900นะครับเลยสวนผีเสื้อมาประมาณ900เมตรอ่ะนะเกือบกิโลกม85บวก900มอเตอร์เวย์สาย7ขาออกมีอุบัติเหตุนะครับชนทั้งหมดเนี่ย3คันเก๋ง2คันกระบะ1คันดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปเมื่อสักครู่นี้เองนะแต่ว่ารถติดขัดท้ายแถวยาวมากนะฮะเขาบอกว่าท้ายแถวสะสมอยู่ประมาณ5กิโลเมตรนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่งจะดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางได้เมื่อสักครู่นี้เองรถยังติดอยู่นะครับแล้วก็ท้ายแถวเนี่ย5กิโลเมตรนะครับสำหรับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกนะก็ฝากเผื่อเวลาการเดินทางสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของการจราพิเศษนะฮะที่บอกว่ามีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงนะแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้แต่ว่าได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเพียงแต่ว่าผลกระทบที่ตามมาก็คือรถเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของระบบเบรกก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับก็ตอนแรกเนี่ยจอดอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาสุดเลยแต่ว่าล่าสุดเห็นทางเจ้าหน้าที่สภ.บางบัวทองเนี่ยบอกว่ามีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายสุดแล้วเดี๋ยวรอช่างมาดำเนินการแก้ไขที่เกิดเหตุเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของระบบเบรกไม่สามารถขับต่อไปได้นะฮะก็ต้องรอช่างมาดำเนินการแก้ไขในจุดเกิดเหตุขอบคุณข้อมูลจากสภ.บางบัวทองด้วยนะครับรถติดนะถึงแม้ว่าจะเคลื่อนย้ายจากในช่องทางหลักเลนขวาไปอยู่คู่ขนานเลนซ้ายแต่รถชะลอตัวอยู่นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับกรณีของคุณไก่ลำลูกกาถนนสวายประชาราษฎร์หน้าตลาดลาดสวายเป็นรถสำล้อแบบซาเล้งอะนะฮะเสียหลักพลิกตะแคงนะครับเป็นจักรยานยนต์พ่วงข้าง Honda Wave สีบรอนซ์มอม้าวแหวนททหาร433กทมผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงอายุประมาณ 60-70 ปี1ท่านแล้วก็เป็นเด็กอายุประมาณ5ขวบถึง6ขวบนะเป็นเด็กผู้หญิงอีก1ท่านแต่ว่ามีพลเมืองดีมีน้องๆพนักงานเซเว่นเนี่ยเขาช่วยกันออกมาให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะครับคุณธนวัฒน์อโศกมนตรีขาออกบนสะพานข้ามคลองแสนแสบมีอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคุณเดชารถจอดเสียบรรทุก6ล้อจรัญสนิทวงศ์ขาเข้าเลยโรงพยาบาลยันฮีมาเล็กน้อยจอดเสียอยู่ช่องทางกลางนะฝากระวังด้วยการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้คุณดนัยมีรถจักรยานยนต์ย้อนสอนหลายคันเลยตลอดเส้นทางเลยภายในซอยพหลโยธิน 18/3 เกรงว่าจะเกิดอันตรายคุณมด X นิมิตใหม่ขาออกเลยตัดราดนิมิตมาเล็กน้อยมีรถเทลเลอร์ทำม้วนเหล็ก2ม้วนความยาวประมาณ80เซนติเมตรตกหล่นอยู่กีดขวางช่องทางซ้ายครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รถยก2คันอยู่ที่เกิดเหตุแล้วกำลังรอเคลื่อนย้ายอยู่นะครับฝากเตือนให้ระวังการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือเพชรเกษมขาออกนะครับต่อเนื่องกันมาการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณการุณรถจอดเสียการจราพิเศษฝั่งพหลโยธินตะวันตกขาเข้านะฮะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้น่าจะเป็นเหตุเดียวกับเมื่อสักครู่แหละที่บอกว่าเป็นรถรอช่างมาดำเนินการเคลื่อนย้ายจากในช่องทางหลักด้านขวามาอยู่ในช่องทางคู่ขนานฝั่งซ้ายนะครับคุณกอล์ฟเยาวราชถนนราชวิถีขาออกสามเหลี่ยมดินแดงอนุสาวรีย์ชัยเคลื่อนตัวช้าสลับติดขัดจุดนิ่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ท่านร้อยตำรวจโทชาญศักดิ์เทียนทองท่านรองสารวัตรจราจรงานป้องกันปราบปรามที่ทางหลวงเขาเขียวท่านรองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
2: ที่เกิดเหตุตอนนี้พ้นกีดขวางหมดแล้วครับกำลังเร่งระบายรถ
1: ท้ายแถวยาวไหมครับ
2: ก็พอประมาณ3โลอ่ะ
1: อ๋อถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไป
2: อ่าพ้นกีดขวางหมดแล้วสักพักอ่ะสักครึ่งชั่วโมงน่าจะดีแล้วอ่ะ
1: มีคนเจ็บไหมครับ
2: มีเจ็บเข่านิดหน่อย
1: อ๋อนิดเดียวนะ
2: เล็กน้อย
1: เขาวิ่งกันเร็ว

0: ครับตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: อ๋อเอาแล้วเห็นบอกคู่ขนานมีทำถนนด้วย
1: ใช่ๆมีทำถนนตรงนั้นแหละตรงที่ชนกันนั่นน่ะตรงที่มีเหตุ
0: มันก็เลยชะลอตัวทั้งช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานแล้ว
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: เขาทำยาวไหมครับระยะทางที่เขาทำยาวไหมครับ
1: ไม่ยาวนะประมาณสักไม่ถึง100 เมตรอ่ะ
0: อ๋อทำอยู่เลนไหนอะครับตะลอง
1: เป็นเลนสองเลนสอง
0: เลน
1: คือมันมี3 เลนไง
0: อ่าฮะเลนสองคือเลนกลาง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อ๋อฮะฮะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แถวนั้นไม่มีฝนนะครับถ้าลองมีฝนมีอะไรไหม
1: ไม่มี
0: ขาเข้ามีปัญหาด้วยไหมครับชะลอดูกันไหมฮะ
1: ขาเข้าก็มีชะลอดูบ้างแต่ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ยังเคลื่อนตัวได้แต่รถไม่มากอ่ะรถธรรมดารถปริมาณน้อย
0: ครับผม
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับครับผมครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทชาญศักดิ์เทียนทองนะครับท่านรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามที่ทางหลวงเขาเขียวเพิ่มเติมกรณีเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7หลักกิโลเมตรที่85+900เคลื่อนย้ายแล้วนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเล็กน้อยนะแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานเนี่ยมีทำถนนอยู่ในช่องทางกลางของคู่ขนานระยะทางไม่เกิน100 เมตรก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงแหละในช่องทางหลักน่าจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อสักครู่ก็ได้มีการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปยังทางด้านของหัวหน้าหมวดทางหลวงเขาเขียวนะครับหัวหน้าสถาพรนามบุตรดีนะหัวหน้าก็เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับเรื่องของกรณีที่มีทำทางนะครับมอเตอร์เวย์ขาออกในช่องทางคู่ขนานหลักกิโลเมตรที่84ถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่86มีงานซ่อมผิวจราจร2ช่องทางซ้ายนะครับวิ่งได้1ช่องทางขวาแล้วก็วันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ารถบรรทุกค่อนข้างใช้เส้นทางกันเยอะในจุดดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้าตอนนี้ก็ยังมีรถเนี่ยเยอะอยู่นะฮะแนะนำถ้าจำเป็นต้องผ่านให้ใช้ช่องทางขวาสุด1ช่องทางนะครับขอบคุณทางหัวหน้าหมวดทางหลวงเขาเขียวนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้หัวหน้าสถาพรนะครับสำหรับจุดดังกล่าวส่วนในช่องทางหลักก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีอุบัติเหตุเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับชนกัน3คันบาดเจ็บเล็กน้อยการจราจรเริ่มดีขึ้นคุณไก่สุขุมวิทศรีนครินทร์ขาออกบนสะพานข้ามแยกพระไดปาร์คมีชนกัน6คันเลยนะครับกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณธนวัฒน์อโศกมนตรีขาออกบนสะพานข้ามคลองแสนแสบกระบะชนกับเก๋งกีดขวางช่องทางขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งครับคุณภูมิมีการทำงานเลยสะพานข้ามคลองทวีวัฒนามาเล็กน้อยถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาเข้าครับเลยสะพานข้ามคลองทวีวัฒนาเล็กน้อยมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ช่องทางหลักด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันคุณภูมิให้ข้อมูลไว้อย่างเคลื่อนตัวได้ครับคุณชัยรัตน์ครับการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกขาเข้า345มุ่งหน้าบางกรวยไซน้อยปริมาณรถมากครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณตีครับอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย5บรมที่จะมุ่งหน้าไปเพชรเกษมติดขัดหยุดนิ่งครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณต้อมครับงามวงวานขาเข้าแครายมุ่งหน้าพงเพชรการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณมณฑลครับถนนพหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าครับหลักกิโลเมตรที่73บริเวณช่วงใกล้เคียงกับเชียงกงในช่องทางหลักมีรถบรรทุกทำดินลูกรังตกหล่นกีดขวางทุกช่องทางแต่ว่าที่มากองกันเยอะๆเนี่ยจะเป็นเลนกลางนะครับความยาวประมาณ100เมตรฝากให้ผู้ใช้เส้นทางทุกๆท่านเพิ่มเติมความระมัดระวังสำหรับจุดดังกล่าวด้วยนะครับในช่องทางคู่ขนานยังเคลื่อนตัวได้ส่วนในช่องทางหลักเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับเรื่องทำผิวจราจรนะครับที่มอเตอร์เวย์สาย7กันนะเห็นบอกว่ารถค่อนข้างติดนะครับหัวหน้าหมวดทางหลวงเขาเขียวหัวหน้าสถาพรนามบุตรดีหัวหน้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ครับหัวหน้าครับรายละเอียดจุดดังกล่าวนี้เป็นยังไงบ้างครับมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกครับกมเท่าไหร่นะครับตรงนี
3: ้ช่วงที่กำลังซ่อมผิวจะอยู่ที่ช่วงกม84+0.0ครับผมถึงกม86+0.0ครับ
1: ครับทำเลนไหน
3: ทางมุ่งหน้าพัทยาครับผม
1: ครับทำช่องทางไหนบ้างครับ
3: ในตอนที่ทำก็คือทำช่องทางด้านซ้ายทางทั้งสองช่องจราจรครับเปิดหนึ่งช่องจราจรซึ่งตอนนี้ได้เปิดใช้งานทั้งสามช่องจราจรเรียบร้อยแล้วครับ
1: ตอนนี้ยกเลิกไปก่อนนะครับ
3: ครับผมก็คือให้เปลี่ยนไปทำงานช่วงกลางคืนครับเพื่อไม่ให้กระทบการจราจรครับ
1: ผมอ๋อแล้วจะเข้าคืนนี้เลยไหมครับเริ่มใหม่คืนนี้เลยไหม
3: ใช่ครับก็คือทำต่อในคืนนี้เลยครับ
1: กี่โมงครับ
3: ตอนนี้เดี๋ยวต้องจำกับผู้รับจ้างอีกทีนึงครับพอดีมันเป็นงานประกันผลงานครับ
1: อ๋อก็คือยังไม่ทราบเวลา
3: เขาดำเนินการ
1: อ่าฮะ
3: ใช่ครับผม
1: แต่จะเป็นคืนนี้ทำจุดเดิมแต่ยังไม่ทราบเวลานะครับ
3: ใช่ครับก็จะกำหนดให้ประมาณช่วงหลังประมาณ3ทุ่มครับ
1: หลัง3ทุ่มนะ
3: เพื่อไม่ให้กระทบกันจราจรของประชาชนผู้ใช้ทางครับ
1: ปักทำไปจนถึงกี่โมงได้ครับ
3: ตัวนี้เป็นซ่อมผิวไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนนะครับประมาณ
1: ไม่เกินเที่ยงค
3: ื
1: น
3: ก็น่าจะเสร็จแล้ว
1: ทำถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
3: คาดการไว้จะทำถึงวันอาทิตย์ครับเพราะว่ามันจะมี2ช่วงครับ
1: และอีกช่วงนึงอะครับตรงไหนเอ่ย
3: ช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงกม82-84ครับเป็นอีกสัญญาหนึ่งครับเป็นงานตัวหนึ่งครับ
1: อ๋อแล้วพอทำเสร็จ2เลนซ้ายเราต้องกลับมาทำ1เลนขวาด้วยไหมครับ
3: ใช่ครับก็ต้องซ่อมทั้ง3ช่องจราจรที่มีความเสียหายครับ
1: อ๋อแต่ว่าไม่น่าจะเกินวันอาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: เวลา
3: เราดำเนินการให้เสร็จเร็วที่สุดครับ
1: เวลาเราปิดทีนี่ระยะทางที่เราปิดนี่ไกลแค่ไหนครับ
3: ปิดเราจะปิดเป็นช่องไปครับเพราะว่าเราไม่ได้ปิดทั้งหมดครับจะปิดเพื่อดำเนินการซ่อมเป็นทีละช่องครับ
1: ครับอย่างตอนเนี้ยระยะทางความไกลที่เราปิด1กิโล500เมตรประมาณเท่าไหร่ได้ครับ
3: ระยะทางปิดจะตามรูปแบบของกรมทางหลวงก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินอยู่ที่ประมาณขั้นต่ำก็คือ150เมตรส่วนการจราจรก็คือการชะลอตัวของรถก็อยู่ขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจรของทางหลักครับ
1: คาดว่าจะเสร็จตามกำหนดไหมครับ
3: คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์นี้ครับ
1: ก็คือตามกำหนดนะฮะแล้วคือแล้วพรุ่งนี้จะทำกลางวันไหมหรือว่าพรุ่งนี้ก็จะเข้ากลางคืน
3: พรุ่งนี
1: ้
3: ก็เดี๋ยวต้องดูช่วงการจราจรก่อนครับถ้ากรณีการจราจรยังไม่มากก็สามารถทางบริษัทก็พร้อมที่จะเข้าดำเนินการซ่อมได้เลยครับ
1: อ๋อคือพรุ่งนี้เนี่ยยังต้องดูสภาพการจราจรก็หมายความว่าก็มีโอกาสที่จะกลับมาทำกลางวันแต่ว่าพรุ่งนี้คนน่าจะใช้เส้นทางเยอะไหมครับเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะ
3: วันหยุดไม่น่าจะเยอะครับในส่วนของคู่ขนานเพราะว่าคนจะเน้นไปใช้ทางหลักก็คือมอเตอร์เวย
1: ์อ๋อโอเคก็ถ้าพรุ่งนี้การจราจรคู่ขนานไม่เยอะก็จะเข้าพื้นที่ทำช่วงกลางวันถ้าเข้าตอนกลางวันนี่จะเข้าตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะหรือว่าตั้งแต่ช่วงเช้
3: าน่าจะเป็นช่วงประมาณ10โมงครับเป็นต้นไปครับต้องดูสภาพอากาศด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้มีมรสุมเข้าด้วยครับ
1: ถ้าฝนตกทำได้ไหมฮะ
3: ฝนตกทำไม่ได้ครับ
1: ทำไม่ได้เนาะถ้าเกิดว่าเข้า10โมงจะไปจนถึงกี่โมงครับถึงแล้วเสร็จ
3: แล้วเสร็จอยู่ที่ประมาณ4-5ชั่วโมงก็น่าจะแล้วเสร็จครับเพราะว่ามันเป็นการซ่อมครับไม่ใช่เป็นการก่อสร้างใหม่ครับไม่ใช่โครงการก่อสร้างครับ
1: 4-5ชั่วโมงก็ราวๆประมาณบ่าย2บ่าย3
3: ใช่ครับผม
1: เนาะประมาณนั้นเนาะโอเคเราจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับเพราะว่าเผื่อมีใครก็ถามมานะฮะมีวางกรวยมีป้ายมีอะไรบอกไหมฮะสำหรับจุดนี้
3: มีครับมีเครื่องหมายการจราจรหน้างานอยู่ครับ
1: อยากจะฝากอะไรถึงผู้ใช้ทางไหมครับ
3: ก็ฝากเน้นย้ำเรื่องความเร็วในการใช้ทางครับแล้วก็ฝากระวังการขับรถช่วงฤดูมรสุมด้วยครับผมตรงนี้ฝนอันตรายครับ
1: แต่ถ้าฝนตกเราก็ต้องหยุดทำอะเนาะทำไม่ได้เนาะจุดนี้เนาะ
3: ใช่ครับมันเป็นงานทางครับมันทำตอนฝนตกไม่ได้ครับ
1: ครับครับมีคนร้องเรียนมาเยอะไหมฮะเนี่ยว่ารถติดวันนี้ท้ายแถวเท่าไหร่ฮะเนี่ยหัวหน้
3: าท้ายแถวรับทราบล่าสุดก็คือประมาณ2-3 กิโลครับ
1: อ๋อครับครับครับยังไงเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับสำหรับจุดนี้นะฮะ
3: ครับ
1: ขอบคุณมากครับหัวหน้าครับ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหัวหน้าหมวดทางหลวงเขาเขียวนะครับหัวหน้าสถาพรนามบุตรดีนะฮะมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกนะครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่84-86มีงานซ่อมผิวจราจร2เลนซ้ายวิ่งได้1เลนขวาล่าสุดตอนนี้สั่งยกเลิกไปก่อนนะฮะอาจจะเข้ามาทำอีกทีค่ำคืนนี้แต่ยังไม่ทราบเวลาคาดการว่าประมาณหลัง3ทุ่มก็จะทำไม่เกินเที่ยงคืนน่าจะแล้วเสร็จแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้ดูปริมาณจราจรเป็นหลักครับในช่องทางคู่ขนานหัวหน้าบอกว่าคาดว่าพรุ่งนี้รถน่าจะไม่เยอะในช่องทางคู่ขนานถ้าจะสามารถเข้าทำได้ก็จะตั้งแต่ช่วงเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะถึงประมาณสักบ่าย 2-3อีกช่วงหนึ่งนอกจากกม84-86ก็จะเป็นช่วงกม82-84ปิดทีนึงระยะทางประมาณ150 เมตรนะฮะคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงวันอาทิตย์ขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: คุณสมเกียรติครับรับแจ้งสุขุมวิทเป็นฝั่งขาเข้าเลยซอยสุขุมวิท26มาเล็กน้อยพบเห็นรถเมย์จอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายนะครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถเมย์ไปจอดเสียอยู่เลยสุขุมวิท26เล็กน้อยนะครับรถเมย์จอดเสียอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณชินจังครับมีจักรยานยนต์ขึ้นมาใช้ทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาเข้าครับบริเวณช่วงบางเสาธงที่จะมุ่งหน้ามาเมืองใหม่บางพลีเหนือโรงพยาบาลบางนา2พบเห็นผู้หญิงขับรถจักรยานยนต์ขึ้นมาด้วยกัน2คนขับย้อนสอนด้วยมุ่งหน้าไปชลบุรีอันตรายมากเลยนะฮะเราประสานงานศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะคุณชินจังบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งนะครับรับแจ้งทางด้านของงามวงวานตอนนี้รถติดแล้วเป็นฝั่งขาออกท้ายแถวเริ่มยาวส่วนรัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแครายติดแล้วเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งของติวานนท์2ฝั่งมุ่งหน้ามาแครายชะลอตัวฝั่งที่มาจากซอยรือวดีท้ายแถวค่อนข้างยาวผ่านพ้นจุดนี้ไปชะลอตัวสนามบินน้ำในขณะที่ด้านบนสะพานพระราม5ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับพิบูลสงครามเข้าแยกพิบูลสงครามเริ่มชะลอตัวอีกด้านนึงหนาแน่นก่อนถึงแยกตัดสะพานพระราม5เชิงทางลงสะพานพระราม7ไปวงสว่างรัชดาภิเษกเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกลับกันชะลอตัวรัชโยธินมาจนถึงประชานุกูลผ่านพ้นจุดนี้ชะลอตัวอีกครั้งบริเวณช่วงแยกวงสว่างหลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับห้าแยกลาดพร้าววิภาวดีรังสิตขาออกขาเข้าปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นพหลโยธินขาออกเต็มพื้นที่นะครับมุ่งหน้าไปรัชโยธินเสนาเกษตรส่วนฝั่งกลับกันท้ายแถวสะสมก่อนถึงแยกเกษตรหัวแถวอยู่บริเวณช่วงแยกรัชโยธินผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับเกษตรวมินชะลอตัวบริเวณช่วงแยกอเวนิวช่วงสุขุมทศวรรษรวมไปถึงเลียบทางด่วนรามอินทราอรรถรงค์ครับฝั่งขาออกผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ครับนวมินที่จะมุ่งหน้าไปตัดถนนรามอินทราชะลอตัวนะครับเริ่มมีท้ายแถวสะสมฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับ

ฟชีวิตหยุดขับเร็วขอบคุณข้อมูลใน YouTube ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวิรัตคุณพักเกอินคุณกระปุกแดงคุณระพีคุณอนุกูลคุณ 3M นะฮะแล้วก็คุณครูน้อยพี่ประพบพรมาช่องทาง LINE @นะคุณคนอุบลคุณมด X นะฮะเพิ่มเติมข้อมูลให้ตลอดเลยขอบคุณมากๆพี่พัชนีด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของพี่สุวรรณทองนะฮะคุณวัญจุมาพี่พันธ์ด้วยพี่ตู่ระยองด้วยคุณจิรทีพด้วยนะฮะขอบคุณทุกๆท่านนะเพิ่มเติมข้อมูลได้กับทางจอสร้อยของเรานะครับผ่านช่องทาง YouTube Comment นะครับช่วงนี้กลับมาดูเรื่องของงานจราจรกันต่อนะครับรามคำแหงเขาบอกว่าฝั่งขาออกชะลอตัวแล้วในขณะที่ด้านของเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นช่วงใต้ทางด่วนมาอโศกเพชรต่อเนื่องเพชรอุทัยติดขัดแล้วนะครับทางฝั่งเพลินจิตพระราม1เห็นบอกวันนี้แน่นๆเลยนะฮะพระราม4ก็ติดเหมือนกันครับสะพานเหลือง3ย่านสะพานไทยญี่ปุ่นสะพานไทยเบลเจียมเขาบอกรถมากเลยนะครับรัชดาภิเษกฝั่งที่จะไป5แยกพระราม3ไม่ติดครับแต่ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาอโศกติดครับอโศกมนตรีเต็มทุกช่องทาง2ด้านเลยราชดำเนินนอกมุ่งหน้าไปจปร.เขาบอกหนาแน่นเหมือนกันทางฝั่งของวิสุทธิกษัตริย์ทางด้านของจักรพรรดิพงษ์นะก็บอกรถแน่นนะที่จะมุ่งหน้าไปจปร.ส่วนทางฝั่งของราชดำเนินกลางฝั่งที่มาจากผ่านฟ้ามุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อเนื่องไปคอกวัวเต็มพื้นที่แล้วครับส่วนฝั่งกลับกันให้แถวสั้นกว่านะครับด้านที่ลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าชะลอตัวแค่คอกวัวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับส่วนด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับครับด้านของสะพานพระราม8ยังใช้การได้ครับถนนบรมมีชะลอตัวเชิงทางลงนะครับด้านของแยกบรมด้านของหน้าห้างไปกลับนะครับถ้าเป็นบรมช่วงแถวตลิ่งชันช่วงแถวสาย2สาย3สาย4สารยายังใช้การได้ทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานครับแยกพุทธมณฑลติดนะครับท้ายแถวยาวขึ้นด้วยนะครับมาจากทางฝั่งของเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้ามาตัดอุทยานต่อเนื่องไปทางฝั่งบรมถ้าผ่านพ้นแยกไปดีขึ้นครับส่วนฝั่งกลับกันใช้การได้ดีกว่าครับราชพฤกษ์ชะลอตัวบริเวณช่วงเดอะเซอร์เคิลนะครับแล้วก็บริเวณช่วงหน้าห้างก่อนถึงทางลงอุโมงค์บางขุนกองนะครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนข้ามคลองมหาสวัสดิ์ก่อนข้ามทางรถไฟตลิ่งชันผ่านพ้นจุดนี้ไปไม่มีปัญหาการจราจรครับกรุงธนบุรีไปราชพฤกษ์ไปต่างระดับสวนเลียบต่อเนื่องบางว่าชะลอตัวนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับจนไปถึงกลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเริ่มหนาแน่นครับมาทางฝั่งแยกสะทอนสุรศักดิ์เคลื่อนตัวได้ช้าครับมีสลับหยุดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟครับสะทอนเหนือชะลอตัวนะครับแยกนรินทร์แยกวิทยุท้ายแถวสารแดงครับสะทอนใต้ท้ายอยู่ผ่านพ้นซอยสุนทรูครับมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกนรินทร์เซนหลุยส์แยกสะทอนสุรศักดิ์ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับมีสลับหยุดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟครับเจริญกรุงแถวบางรักสีลมชะลอตัวนะครับเจริญนครคลองสานยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับลาดย่าสมเด็จเจ้าพระยายังใช้การได้ท่าดินแดงปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับสีลมชะลอตัวไปสารแดงพระราม4นะครับเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันแยกนราลมเดโชถนนปั้นประมวลสุรศักดิ์มเหสักสุรศักดิ์เคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับสี่พระยาสุรวงศ์มุ่งหน้าตัดพระราม4รถเยอะนะครับพญาไทด้วยบรรทัดทองด้วยอังรีดูนังราชดำริวิทยุโอ้รถมากครับตัดทางด้านของพระราม4แยกวิทยุชะลอตัวไปและกลับเลยนะครับในช่วงเวลานี้ส่วนพระราม4แถวคลองเตยแถวรัชดาแถวเกษมราษฎร์ก็รถมากเช่นเดียวกันสุขุมวิทเอกมัยทองหล่อขาออกก็แน่นครับมาจากทางด้านของอโศกโอ้หนาแน่นตั้งแต่ใต้ด่วนนานามาเลยนะครับส่วนทางฝั่งกลับกันเนี่ยพร้อมพงเข้ามาอโศกสุขุมก็ติดนะฮะอโศกมันตัวนี้เต็มพื้นที่เลยครับไปกลับเลยมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรีปริมาณรถค่อนข้างมากครับพระราม9ขาออกยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับแต่ฝั่งกลับกันมีหนาแน่นทางด้านของดินแดงครับมุ่งหน้ามาใต้ทางด่วนชะลอตัวนะครับพหลโยธินเข้าออกแถวช่วงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหนาแน่นนะครับฝั่งที่ท้ายยาวขึ้นจะเป็นราชวิถีครับมาจากแยกตึกชัยนี่เต็มพื้นที่เลยครับส่วนอีกด้านนึงก็ไม่แพ้กันนะฮะแยกตึกชัยการเรือนสังฮีติดขัดเหมือนกันครับแต่ว่าด้านบนสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับจะไปสะสมทางฝั่งถนนสิรินธรครับก่อนถึงต่างระดับสิรินธรส่วนฝั่งกลับกันท้ายอยู่เชิงทางขึ้นสะพานสังฮีครับหรือว่าสะพานกรุงธนมาทางฝั่งของถนนขาวมาทางด้านของสุโขทัยรถเยอะแล้วนะครับก่อนหน้านี้ยังไม่ติดแต่พอหลัง4โมงนี่รถเริ่มชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับสามเสนยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องประชาราษฎร์สาย1บางโพใช้ได้นะครับหนาแน่นก่อนถึงโค้งวัดสร้อยทองครับฝั่งประชาราษฎร์สาย2มาจากเตาปูนบางซื่อชะลอตัวนะครับทางฝั่งของรัชดาลาดพร้าวสุทธิสารห้วยขวางยังเคลื่อนตัวได้ครับมีชะลอตัวก็แค่ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเทียมร่วมมิตรท้ายแถวยังสั้นนะครับแยกพระราม9ถ้าเป็นฝั่งรัชดาท้ายยังไม่ค่อยยาวนะครับส่วนถ้าเป็นด้านของรัชโยธินรัชวิภา
แล้วก็ฝั่งที่มาจากสะพานพระราม7ทางลงอันนี้ติดนะครับประชาชื่นครับไปกลับแยกประชานุกูลชะลอตัวไปกลับแยกพงเพชรก็ชะลอตัวติวานนท์ก่อนถึงตัดซอยเรวดีเจอท้ายแถวครับมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกแครายส่วนรัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกแครายท้ายแถวยังติดขัดสะสมอยู่นะครับฝั่งกลับกันมาทางด้านของสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ไม่มีปัญหาการจราจรครับต่างระดับบางรักน้อยถ้าอิดไปทางด้านของต่างระดับบางใหญ่หน้าด่าน M81 ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกนะครับฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเยอะเลยครับท้ายแถวนี้เรียกได้ว่าหมดปัญหาไปแล้วนะครับส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวบริเวณช่วงต่างระดับบางใหญ่ฝั่งขาออกครับผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
2: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
3: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
1: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
2: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
3: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
10: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
9: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปลี่ยวก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
9: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ติดตามจอสร้อนกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้กรณีรถจักรยานยนต์ที่บอกว่าย้อนสอนนะเราประสานงานทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับทราบแล้วนะเขาบอกว่าเดี๋ยวประสานงานกับทางบุรพาวิถีนะเดี๋ยวรอความคืบหน้าเจ้าหน้าที่มาพอดีเลยนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันนะครับคุณพักพลสว่างแก้วสวัสดีครับคุณพักพลครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับกรณีจักรยานยนต์ย้อนสอนทางบุรพาวิถีนี่เจอไหมครับ
1: เจอครับผมเขาขึ้นมาจากทางขึ้นบางเสาธงครับแล้วก็มาถึงบริเวณของโรงพยาบาลบางนาสองเขาได้กลับรถครับแล้วก็ย้อนทิศทางจราจรลงบริเวณที่เขาขึ้นมาครับด่านที่เขาขึ้นมา
0: โอ้โหก็คือเขาลงไปแล้วใช่ไหมคร
1: ับ ตอนนี้ลงไปตอน16:15 ครับ
0: ครับครับอันนี้ย้อนแบบนี้เป็นประจำเลยไหมฮะเห็นบ่อยไหมฮะเนี่ย
1: ยังไม่ค่อยจะมีเคสย้อนครับแต่ส่วนใหญ่จะมีเคสที่หลงขึ้นมาบนทางมีอยู่ครับ
0: อ๋อฮะถ้าหลงขึ้นมานี่คือยังไงฮะเราจะตักเตือนหรือว่าเราจะปรับหรือยังไงบ้างฮะ
1: ถ้าเขาขึ้นมาแล้วเราด่านเขาจับก็จะมีพนักงานจราจรของเราครับเข้าไปว่ากล่าวตักเตือนนะครับแล้วก็แนะนำว่าไม่ให้ขึ้นบริเวณทางขึ้นทางพิเศษนะครับ
0: ก็ส่วนใหญ่นี่เขาจะแอบขึ้นมาเลยครับเข้ามาฟึบฟับโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่เห็นเลยฮะหรือยังไง
1: เส้นบุรพาส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติเยอะด้วยครับที่เขาวิ่งเปิด GPS มาครับ
0: และช่วงจังหวะที่ขึ้นตรงด่านนี่คือเจ้าหน้าที่ไม่เห็นแล้วฮะแต่ละด่านหรือว่ายังไงครับ
1: เขาอาจจะวิ่งช่องทางที่เขาปิดนะครับผมแล้วเขาก็จะขึ้นมามันจะมีช่องทางที่รถเจ้าหน้าที
0: ่
1: พนักงานจราจรของทางด่วนเนี่ยสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้เขาอาจจะขึ้นมาทางนั้นครับแล้วก็ถ้าเขาขึ้นมาด้วยความเร็วเลยอ่ะเราก็จะไม่สามารถมองเห็นเขาได้ทันแต่ก็จะมีกล้องเตือนอยู่ครับ
0: อ๋อครับ
1: เตือนไปที่ศูนย์ควบคุมบุรพาวิถี
0: ไอ้พวกนี้ถ้าเห็นทะเบียนนี่เราส่งค่าปงค่าปรับอะไรไปย้อนหลังได้ไหมครับส่งไปที่บ้านเขาได้ไหม
1: จริงๆก็น่าจะได้อยู่ครับผมแต่ว่าเราก็ไม่เคยทำครับส่วนใหญ่ก็ถ้าจับได้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะว่ากล่าวตักเตือนครับแล้วก็นำเขาลงพื้นที่ด้านล่างก่อนครับ
0: ครับครับตอนนี้สภาพการจราจรตอนนี้สภาพการจราจร
1: แต่ว่าเขาเจอกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับได้ก็อาจจะมีการออกหนังสือคำสั่งเปรียบเทียบปรับครับ
0: ครับครับตอนนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างครับเส้นทางต่างๆเชิญเลยครับคุณปกรณ
1: ์ครับผมช่วงนี้ดินแดงครับก็ปริมาณรถเริ่มมากแล้วครับท้ายอยู่บริเวณของเนินเปิ้นจิตครับผมต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของออกหลวงพิทักษ์ครับแล้วก็ทางออกถนนพระราม4ช่วงนี้ก็มีท้ายแถวครับฟังกับการช่วงของพื้นราบบนไข่มาจนถึงเนินปนจิตปริมาณรถมากมีการชะลอตัวครับส่วนทางด้านของบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือรถชะลออยู่บริเวณข้างด่านสุวิทย์62ครับต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับท่าเรือเลยครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมส่วนทางด้านของดาวคะนองเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือก็จะมีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงของโค้ง LPN เลยครับมาจนถึงต่างระดับท่าเรือครับฟังกับการลดมากช่วงของพื้นราบพระราม3ไปจนถึงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับแล้วก็ทางออกดาวคะนองช่วงนี้ถือว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับแล้วก็ต่างระดับพญาไทขาออกไปที่แจ้งวัฒนะช่วงนี้ก็มีปริมาณลดมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าไปจนถึงช่วงของย่านพหลโยธินครับผมฟังกับการช่วงนี้ท้ายสะสมเลยครับตั้งแต่เหนือสถานีกลางครับมาจนถึงช่วงของคลองประปาครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมฝั่งของพญาไทออกไปที่ทางออกมอเตอร์เวย์ช่วงนี้ก็หนาแน่นเช่นเดียวกันครับเคลื่อนตัวได้ช้าไปจนถึงต่างระดับรามคำแหงครับผมฟังกับการลดมากตั้งแต่ช่วงของเลยทางลงพระราม9ครับมาจนถึงต่างระดับพญาไทครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนทางด้านของอานาลงที่ออกไปที่จตุโชติก็จะมีช่วงของโค้งพระราม9ครับช่วงนี้ก็มีปริมาณลดมากเคลื่อนตัวได้ช้าไปจนถึงช่วงพื้นราบประชาอุทิศครับผมส่วนทางออกจตุโชติช่วงนี้ยังถือว่าคล่องตัวดีอยู่ครับผมฝั่งของกาญจนาพิเศษขาออกไปที่บางขุนเทียนช่วงบริเวณของศรีนครินทร์ครับบางเมืองต่อเนื่องไปจนถึงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมฝั่งทางออก M82ช่วงนี้ก็ยังคล่องตัวครับยังไม่มีรถสะสมบริเวณหน้าด่านครับฝั่งกลับกันก็จะมีรถมากช่วงของเหนือด่านบางขุมาจนถึงปากน้ำครับผมส่วนจุดอื่นๆภาพรวมก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีอยู่ครับคุณเสมาครับ
0: ครับผมยังไม่มีจุดไหนที่มีฝนลงมาใช่ไหมครับในสายทางพิเศษ
1: ตอนนี้มีครึ้มครับแต่ยังไม่มีฝนครับผมแล้วก็บางจุดก็มีแดดค่อนข้างแรงครับ
0: อ๋อครับผมได้ครับขอบคุณมากครับคุณปกรณ์ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณปักพลสว่างแก้วนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับอ้าวรับคำชมคุณตู่ระยองบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่รับไลน์ได้ดีมากครับวันนี้ได้คะแนนเต็ม10ครับน่ารักทุกคนครับนี่กำลังใจในการทำงานระหว่างวันฮะขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะฮะอันนี้คอมเมนต์เข้ามาใน YouTube นะกับทางจสร้อยของเราช่วงนี้ฝนไม่มีนะครับตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สถานีเรดาร์ตรวจอากาศสำนักการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นมาเนี่ยเห็นบอกว่ายังไม่พบกลุ่มฝนนะฮะส่วนด้านของฝั่งตะวันออกนะครับราชบุรีสมุทรสงครามนะครับกาญจนบุรีมีกลุ่มฝนกระจายตัวนครปฐมบางพื้นที่สมุทรสาครบางพื้นที่มีกลุ่มฝนลักษณะเบาบางและก็กระจายตัวอ่างทองลพบุรีพระนครศรีอยุธยาเป็นลักษณะฝนกระจายบางพื้นที่เช่นเดียวกันสุพรรณบุรีด้วยนะครับก็เป็นลักษณะฝนกระจายเบาบางในบางพื้นที่เช่นเดียวกันครับติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อครับวันนี้รถค่อนข้างติดนะไม่แน่ใจว่าเป็นสุกสุดสัปดาห์สุกต้นเดือนหรือเปล่านะฮะสุกหลังจากหยุดยาวกันมาหรือเปล่าติดขัดหลายพื้นที่เลยล้านหลวงกรุงเกษมพิษณุโลกราชดำเนินกลางราชดำเนินนอกนะฮะพญาไทราชปารภนะเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำอโศกเพชรอโศกมนตรีอโศกดินแดงสุขุมวิทนานานะครับพระราม4สีลมสาทรเหนือใต้นะฮะด้านของเจริญกรุงบางรักสะพานตากสินเข้าดีขึ้นนะก่อนหน้านี้ท้ายยาวกว่านี้ตอนนี้ดีขึ้นครับขาออกไม่ติดไปติดกรุงธนบุรีต่อเนื่องไปราชพฤกษ์แล้วก็พระราม3ชะลอตัวก่อนถึงทางขึ้นลงวงแหวนสากรรมหลังจากนั้นก็ไปชะลอตัวเจริญราษฎร์มุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานพระราม3ใต้ด่วนจันทร์ชะลอตัวใต้ด่วนเจริญราษฎร์มุ่งหน้าสาทรได้ช้านะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสุรวงศ์ศรีพระยาไปตัดพระราม4รถเยอะบรรทัดทองไปตัดพระราม4ก็รถมากนะครับพระราม1เพลินจิตชิดลมเพชรบุรีซอยศูนย์วิจัยคลองตันท้ายอย่างสั้นด้านของเพชรบุรีฝั่งที่มาเอกมัยมาเพชรอุทัยแต่ฝั่งนี้ท้ายยาวกว่าดินแดงไปแยกพระราม9ไปได้แต่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกบทแม่พระอันนี้ติดมากกว่าศรีอยุธยารถเยอะนะคุณอั๋นพันท้ายพระราม2ตอนนี้ติดมากครับขอบคุณพี่อั๋นพันท้ายด้วยนะครับเขาบอกว่าก่อนถึงต่างระดับบางขุนเทียนท้ายแถวเลยซอยพระราม2 100ไปแล้วเป็นฝั่งขาเข้าใช่ไหมพี่อั๋นขอบคุณมากครับพี่อั๋นพันท้ายเพิ่มเติมข้อมูลให้นะพระราม2ฝั่งขาเข้าท้ายนี่เลยพระราม2ซอย100ไปแล้วนะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับพระราม2ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ใช่ครับพี่เสมาสุดหล่อ จะเอาอะไรพี่อั๋นพี่จะเอาอะไรนะฮะผ่านพ้นต่างระดับไปเกษมไปใช้ได้นะครับแหมมาชมกันเขินเลยอ่ะฝั่งกลับกันชะลอตัวต่างระดับพระราม2ครับขาออกถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นเผื่อใครจะเลี่ยงพระราม2ไปใช้เอกชัยนะเอกชัยจะมีชะลอตัวบางบอน5กับทางด้านของบางบอน3นะฮะส่วนฝั่งต่างระดับเอกชัยเนี่ยชะลอตัวเชิงทางลงนะค่อนไปทางฝั่งของทางด้านของบางขุนเทียนตัดตรงแยกบางบอนแถวบางบอน1นะจะมีชะลอตัวนิดหน่อยนะฮะมันเป็นสัญญาณไฟแล้วก็ตลาดด้วยแหละตรงนั้นน่ะนะฮะฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับคุณบุญเกื้อสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับเชิญเลยครับพี่บุญเกื้อ
2: ครับผมใช้ด่วนกาญจนานะจากเทพรักษ
1: ์
2: ขึ้นมาก็เจอท้ายแถวแล้ว
1: ครับผม
2: ก็มุ่งหน้าบางขุนเทียนลงบางขุนเทียนนะตอนนี้อยู่ตรงเลยขึ้นทางขึ้นสุขุมวิทนิดนึง
1: ติดไหมฮะรถเยอะ
2: ค่อนข้างเยอะฮะยาวเลยประมาณตั้งน่าจะร่วม13โลมั้งที่ขึ้นมานะจ๊ะ
1: 13
2: ยาวเลยเนี่ย
1: 13โลเลยเหรอพี่โ
2: หใช่ๆผมนับกิโลเมตรตอนไปนะเห็นแล้วติดแล้วตายกลับตอนกลับจะทำยังไงดีเนี่ยนับกิโลเมตรไปแล้ว
1: มันคือมันนิ่งเลยมั้ยพี่บุญเกื้อหรือมันยังไหล
2: มันน่าจะไหลไปก็ไหลไปแล้วก็ไปจอดนิดนึงแล้วก็ขึ้นต่อเงี้ยรถใหญ่เยอะรถบรรทุก
1: รถใหญ่เยอะใช่ไหม
2: ใช่ใช่มันจะไปเขาจะไปชะลอตรงกลางสะพานนะฮะเพราะเขาทำทางไอ้ทำซ่อมผิวการจราจรตรงนั้นนะส่วนขาลงมาผมนึกว่าจะติดนะปกติมันจะติดขาขึ้นใช่ไหมฮะขาเข้านะวันนี้มาผมมาไม่ติดนะมาติดตอนลงพอลงจากสะพานกาญจนานิดหน่อยชะลอนิดหน่อยแล้วก็เก ไม่มีอะไรฮะลงผมไปลงเทพรักษ์ถ้าขึ้นแล้วตอนไปดูงานเทพรักษ์ก็กลับมาอู้ติดยาวเลย
1: เอาใจช่วยเอาใจช่วย
2: แดดแรงด้วยแดดแรงด้วย
1: โอ้
2: ใช่ใช่เพราะส่งเต็มหน้าเลย
1: โอ้ต้องระวังด้วยนะครับ
2: ใช่สู้ไม่ไหวเลยจอดล้างหน้าล้างตาเลยแรงมาก
1: ครับผมเดินทางปลอดภัยพี่บุญเกื
2: ้อพอดีมีกระติกน้ำในรถมีผ้าเช็ดหน้าอย
1: ู่
2: ในรถดีหน่อยเพราะเช็ดหน้าต่อไปต่อมันช่วยหน่อย
1: ได้ครับ
2: เป็นใส่แว่นตาก็เอาไม่ไหวแดดแรงมาก
1: ได้ครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากครับพี่บุญเกื้อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณบุญเกื้อด้วยนะครับศูนย์ประสานเหตุอปภ.บางบอนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอุบัติเหตุบางบอน5เหรอครับ
3: ครับ
1: อ๋อตรงจุดไหนครับ
3: ใกล้เคียงบางบอน5ซอย7ฮะ
1: อ๋ออันนี้คือถนนบางบอน5ใช่ไหมข้างในใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: อ๋อ
3: บางบอน5
1: อ่าฮะเป็นรถอะไร
3: ปั๊มแกครับนั่งสุพรรณ2คันครับ
1: มีคนเจ็บไหมครับ
3: มีจำนวน2คนครับเป็นหญิงครับหญิง2ราย
1: อายุเยอะหรือยังครับ
3: ผู้สูงอายุแล้วครับ50ขึ้นแล้วครับ
1: โอ้แล้วเขาเป็นอะไรมากไหมครับเนี่ย
3: ไม่ครับไม่
1: เนาะ
3: บาดเจ็บครับผม
1: แล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงอยู่ครับ
3: คือดำเนินการผู้บาดเจ็บส่งรอพอมันที่เรียบร้อยโรงพยาบาลมันที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: รถติดยาวไหม
3: ระหว่างเครื่องใหญ่รถยังที่เกิดเหตุแล้วตอนนี้รอเจ้าที่มาที่เกิดเหตุครับผม
1: รถติดยาวไหมครับนี
3: ่ตอนนี้มันจะนำรถเข้าข้างทางที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: อ๋ออันนี้คือฝั่งที่เข้ามาจากเอกชัยป่ะฮะ
3: เข้าจากเอกชัยครับมาได้สองทางมาทางจากหลวงพ่อทวีศักดิ์ครับโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์มาก็ได้ครับ
1: อ๋อฮะถ้าเข้ามาจากเอกชัยนี่มันลึกไหมประมาณกี่โลถึงจุดเนี้ยฮะ
3: ประมาณกิโลครึ่งครับประมาณโล500เมตรครับ
1: อ๋อตอนนี้อยู่สายสุดใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับอยู่รอเจ้าที่อันนี้การช่วยเหลือของผู้เจ็บนำส่งโรงพยาบาลบางประกอบไปแล้ว
1: มี
3: บางประกอบไปแล้วครับ
1: มีท้ายแถวมีอะไรสะสมอยู่ไหมครับสองฝั่งเป็นไงบ้าง
3: ตอนนี้ไม่มีการสะสมของการจราจรแล้วครับเปิดการจราจรแล้วครับ
1: อ๋อก็คือที่เกิดเหตุใช่ไหม
3: ใช่ถนนได้ปกติแล้วครับ
1: โอ้ทำไมดูแบบค่อนข้างแรงครับผมเห็นในรูปนี่คือเหมือนเป็นน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหม้อน้ำพะเนี่ยที่มันแตกกระจายแล้วกระจกนี่แตกหมดเลย
3: คือการจังหวะที่แบบรถมาแล้วเสียหลักชนเบนซ์ที่จอดอยู่ข้างทางครับแล้วพลิกตะแคงครับผม
1: อ๋อเหมือนเขาลักษณะเขากึ่งหักหลบด้วยแต่มันหลบไม่พ้นใช่ไหมฮะเนี่ย
3: ใช่ครับแล้วพลิกตะแคงครับ
1: อ๋อครับไม่ได้แบบชนแบบลักษณะประสานงากันใช่ไหม
3: ไม่ได้ชนประสานงาครับเฉียวชนรถที่จอดด้านข้างทางครับผม
1: ครับโอ้ฮะ
3: ขอพี่เกียร์มีเก่งเบนซ์อยู่ด้านซ้ายครับแล้วทางเก่งโตโยต้าที่พลิกตะแคงมาชนอยู่ด้านล้อหลังด้านขวาครับดูจากรูปภาพนะครับ
1: โอ้ยนี่ก็ดูจากสภาพรถนี่ถือว่าเคราะห์ดีนะฮะที่คนบนรถที่บอกยังมีสติเนาะแล้วก็ยังไม่เป็นอะไรมาก
3: หายก็คนขับอายุประมาณ63ปีผู้โดยสารอายุ86ปีฮะ
1: โอ้โหแล้วท่านที่86นี่ท่านบาดเจ็บตรงไหนอะฮะ
3: คือรับแจ้งอาสามีปกช้ำตามร่างกายครับผมตอนนี้รออาการจากโรงพยาบาลมาประกอบแปดครับผม
1: แต่ตอนที่นำส่งยังมีสติพูดคุยถามตอบรู้เรื่องใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: โอ้ครับยังไงขอบคุณมากไม่มีฝนนะฮะในพื้นที่เพราะเห็นพื้นมันไม่ได้เปียกนะ
3: มาทางพื้นไม่มีทางคราวน้ำมันตกหล่นครับมีเพียงแต่ถ้าชิ้นส่วนของรถยนต์ครับผม
1: ครับ
3: ก็ตอนนี้ประสานหน่วยดับเบิลของสำนักงานเขตบางบอนไปที่เกิดเหตุแล้วครับ
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับ
3: ได้เปิดผิวจราจรนะที่มันมีเศษของพวกอุปกรณ์ของรถ
1: ครับ
3: แต่ครับผม
1: ขอบคุณมากเลยครับอปภ.บางบอนเพิ่มเติมให้นะครับ
3: ครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได้
4: ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เสียสักรุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตหลังเขมรตั้ง2ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศนั่งคณะประนอมภาคบังคับขีดเส้นไทย21วันส่งชื่อผู้แทนฝ่ายตนนายกส่งเสียสักนำทีมคณะประนอมคุยกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสย้ำไม่คุยฟื้นสัมพันธ์ไม่มีวันเปิดด่านยกไทยไม่ต้องวิ่งโร่หาความชอบธรรมให้ตัวเองมั่นใจไม่ได้ทำอะไรผิดอธิบายทุกฝ่ายได้ทบยันไม่พบกัมพูชาเคลื่อนรถถังอาวุธ RPG วอนประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารขณะที่ผบ.ทบ.ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าพบอนุทินปฏิเสธตอบกรณีเขมรขนรถถัง200คันประชิดชายแดนนาวิกโยธินจับมือตรวจคนเข้าเมืองจับ10เขมรลักลอบข้ามแดนจันทบุรียอมเสียเงินหลายพันหาช่องหนีเข้าไทยด้านโฆษกกองทัพเรือยันปิดด่านเข้มไม่มีปล่อยผ่านเสรีกองทัพภาค2แจงชัดปมคลิปเขมรดูลาดเหล่าบันไดปราสาทคณาอยู่ในพื้นที่บันไดด้านล่างฝั่งกัมพูชาย้ำฝ่ายไทยทำลายกระเช้าเผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนที่ไทยยึดครองลงไปเป็นระยะทางราว250เมตรอธิบดีกรมการปกครองเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำไม่ต้องทำอะไรให้รออยู่ที่บ้านสั่งเคาะประตูบ้านเช็คสิทธิ์บัตรคนจนกลุ่มตกหล่น1ล้านรายเคสติดเตียงพร้อมดูแลถึงที่และต้องไม่ให้เห็นภาพคนแก่นั่งร้องไห้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาปล่อยตัวทักษิณนักโทษทั่วประเทศหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษยันเรื่องไม่ต้องถึงนายกอนุทินชี้ทักษิณพ้นโทษไม่ต้องกังวลมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจที่ต้องฟังคือประชาชนหากตั้งใจวางมือทางการเมืองจริงก็ต้องเชื่อถอนร่างแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยเข้าใจกันดีไม่มีปัญหาณัฐพงศ์นำทีมฝ่ายค้านพร้อมสว.นันทนายื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่กรณีการยกคำร้องคดีศักดิ์สยามตั้ง4ข้อกล่าวหาพร้อมหลักฐานหวังโสพลใช้ดุลพินิจส่งเรื่องเร็วอภิสิทธิ์ซัดรัฐบาลเข้มงวดผิดทางลดหย่อนภาษีตัดสิทธิ์บัตรคนจนทำลูกอกตัญญูจี้ทบทวนใหม่นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงขยายแบบท้องสนามหลวงด้านทิศใต้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลประกาศงดการเดินทางและกิจกรรมทุกประเภทเนื่องจากโควิดและไข้หวัดใหญ่ร้ายแรงมากยืนยันว่าไม่เป็นความจริงมาริกาลุยตลาดบางกะปิฟังเสียงสะท้อนเกณฑ์บัตรคนจนใหม่ทำคนกตัญญูหลุดสิทธิ์ และส่งโมบายยูนิตลงชุมชนช่วยลงทะเบียนส่วนอนุชาลั่นทำการเมืองสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมจัดระเบียบต่างด้าวสวมสิทธิ์แย่งงานคนไทยพระปกเกล้าโพเผยคะแนนนิยมชัดชาติชิงผู้ว่ากทมยังนำในทุกพื้นที่เขตกทมชี้คนอยากเลือกผู้สมัครอิสระแต่ต้องชิงคะแนนจากกลุ่มที่ยังลังเล
5: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: เฮ้ยกลัวอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
4: เอ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
5: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
3: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
6: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
6: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจอสล้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีข้อมูลความคืบหน้าเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับใครที่ติดตามจอสล้อยนะในช่วงของผมนี่แหละนะฮะก็จะได้ทราบถึงกรณีของคุณสมชาตินะครับที่เขาฝากจอสล้อยเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าตนเองเนี่ยลืมเป็นกระเป๋าลักษณะเป็นกระเป๋าเอกสารแต่ว่ามีสายสะพายนะครับมีสายสะพายแล้วก็เป็นกระเป๋าสีดำข้างในเนี่ยโอ้โหมีเงิน 50,000 บาทไทยมีเงินลิงกิตมาเลเซีย 1,800 ลิงกิตนะคิดเป็นเงินไทยเมื่อวานเนี่ยลองนั่งคิดกับทางคุณสมชาติเนี่ยก็บอกอยู่ที่ประมาณ 14,400 บาทนะฮะมีเช็คเงินสดนะมีสมุดบัญชีนะครับมีบัตร ATM แล้วก็มีเอกสารอื่นๆอีกนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวกันนะครับกับทางคุณสมชาติตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมชาติครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างครับ
2: ก็โชเฟอร์แท็กซี่เขาติดต่อผมมาแล้วนะครับ
1: เขาติดต่อ
2: ตอนนี้กำลังเดินทางมาเขาบอกว่ากระเป๋าอยู่กระเป๋าที่ลืมไว้ยังอยู่ท้ายรถเขานะตอนนี้กำลังเดินทางมาเพื่อจะมาให้ผมเนี่ย
1: แล้วทราบได้ยังไงว่าโชเฟอร์แท็กซี่เขาติดต่อไป
2: ครับทราบติดต่อมาครับ
1: ทราบจากจสร้อยเหรอครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้
2: ใช่ครับใช่ครับได้ครับแล้วแบบประสานจากได้การรับการประสานจากจสร้อยประสานก็ไปแล้วเขาได้ข่าวจากจสร้อยปุ๊บ
1: ใช่
2: เขาก็ติดต่อไปจสร้อยจสร้อยก็ให้เบอร์ผมมาเขาก็โทรมาผม
1: ใช่แล้ว
2: เดี๋ยวจะเดินทางหาผม
1: ตอนแรกเห็นบอกว่าโอ้โหตอนแรกเครียดเลยใช่ไหมครับ
2: เครียดเลยเมื่อคืนนอนไม่หลับวันนี้ก็ข้าวปลาไม่กินเลย
1: อ๋อจริงเหรอ
2: พอได้รับโทรศัพท์จากโชเฟอร์แท็กซี่นั่นเองมันโล่งอ่ะพอมันโล่งมันสิ่งแรกที่รู้สึกก็คือหิวข้าวมาก
1: โอ้ยอันนี้ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ทานอะไรเลยเหรอครับก่อนที่จะทราบข่าวเน
2: ี่ยทานไม่ลงเลย
1: โอ้ย
2: นอนไม่หลับ
1: โอ้ยดีใจด้วย
2: แล้วเนี่ยตอนนี้ยืนกินในข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่เนี่ยใต้สะพานทางด่วนเนี่ยตรงแถวบ้านเนี่ย
1: นี่ให้ผมเดานะน่าจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งที่อร่อยที่สุดเลยแหละ
2: ใช่ร้านนี้อร่อยมากเลย แล้วก็มันโล่งอ่ะมันโล่งแล้วตอนนั้นเกิดปิติแล้วอะไรมันก็อร่อยไปหมด
1: เออเข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะตอนแรกคิดไหมครับว่าจะได้คืน
2: ก็คาดหวังลึกๆอ่ะนะ
1: ครับ
2: คาดหวังได้ลึกๆอ่ะแต่ก็ไม่คาดคิดว่าคือเราทำใจไว้ล่วงหน้าแล้วอ่ะนะแต่ว่าผมถามจากคนรอบตัวนะคนข้างๆนะมีแต่คนก็พูดว่าเดี๋ยวก็ได้คืนเดี๋ยวก็ได้คืน
1: อ้าวเหรอ
2: นะแล้วทางเขตที่ผมไปติดต่อเขาบอกให้คุยกับจสร้อยดูว่าจสร้อยเครือข่ายเขาเยอะเขาช่วยเราได
1: ้อ
2: ย่างที่เมื่อวานเนี่ยทำให้ผมโทรหาจสร้อย
1: อ๋อที่ไหนบอกให้โทรหาที่ไหนแนะนำนะครับพี่สมชาติ
2: เจ้าหน้าที่เขตบางคอแหลม
1: อ๋อเจ้าหน้าที่เขตบางคอแหลมแนะนำโอเคอ๋อๆๆแล้วพอหลังจากที่ได้เพิ่มเติมออกอากาศเสร็จตอนนั้นเราคาดหวังยังไงบ้างอะฮะ
2: ผมก็พี่น้องก็ให้กำลังใจอ่ะน่าจะได้คืนน่ะ
1: แล้วก็ได้คืนจริงๆเน
2: า
1: ะ
2: ให้ความหวังเราไว้แล้วก็ต้องขอบคุณใจต่อร้ายด้วยนะเมื่อคืนนี้ก็โทรหาผมทั้งคืนว่าเกิดหน้าไหมอะไรไห
1: ม
2: เมื่อเช้านี้ก็โทรตามผมว่าได้หรือยัง
1: คร
2: ับจากแล้วนี่ดีมากเลยต้องขอบคุณมากเลย
1: ยินดีครับยินดี
2: ได้ประสานงานให้ตลอด
1: แล้วทำไมถึงไปแจ้งกับทางเขตบางคอแหลมครับตอนแรก
2: ครับเยอะผมกล่าวว่าจะไปขอดูกล้องวงจรปิดจากเขาไงถ่ายมา
1: อ๋อจะไปดูกล้อง
2: ต้องหน้าบ้านเราอย่างไม่ใกล้ชัดเจนไงสังเกตบอกว่าต้องไปคอทมผมไม่เป็นไรแล้วนะงั้นเราก็ใช้กล้องบ้านเรานี่แหละ
1: เดี๋ยวไป
2: ต้องบ้านเราดูจากต้องบ้านเราเนี่ยเราไม่เห็นเลขทะเบียนรถทำให้สามารถติดต
1: ่อ
2: บริษัทได้ทำให้รู้รถไงไม่งั้นก็ไม่รู้อะไรเลยติดต่อไม่รู้จะติดต่อยังไง
1: เดี๋ยวไปคุยกับคนขับให้อุ่นใจเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังไปหามั้งคุณยศวัฒน์สวัสดีครับ
3: ครับ
1: พี่ยศวัฒน์ตอนนี้ถึงไหนแล้วพี
3: ่ไม่เกินชั่วโมงครับ
1: ไม่เกินชั่วโมงนึง
3: ครับ
1: นัดกันที่ไหนอะพี
3: ่ผมไปที่บ้านคร
1: ับ อ๋อไปที่บ้านไปที่บ้านพี่สมชาติเลยเหรอ
3: คร
1: ับ
3: พี่พวาน
2: พี่ก็ไปส่งผม
1: อ๋อแสดงว่าจำได้ไปถูกใช่ไหมพี่
3: จำได้คร
1: ับ
3: จำได
1: ้เหรอของยังอยู่ครบไหมพี
3: ่ผมไม่รู้มีกระเป๋าใบเดียวนี่
1: อ๋อไม่ได้เปิดดูใช่ไหม
3: ไม่ได้ดูเพิ่งดูตอนที่ไลน์มาบอกอะฮะ
1: อ๋อ
3: แต่ว่าไม่ได้ดูข้างใน
1: มี
3: ข้างในไม่มีใครยุ่งฮะมีผมอยู่คนเดียวอ
1: ่
3: ะ
1: อ๋อ
3: เพราะผู้โดยสารต่อจากนั้นไม่มีไอ้นั่นอะไม่มีเปิดท้าย
1: อ๋อได้
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกพี่ยศวัฒน์เดี๋ยวมาแล้วก็มีว่างไงเดี๋ยวพาไปเลี้ยงหมูกระทะ
3: ไม่เป็นไรคร
1: ับเดี๋ยวขอภาพหน่อยไม่เกินชั่วโมงอ้าวเดี๋ยวขอภาพกันหน่อยตอนนี้ถึงไหนแล้วอ่ะถึงไหนแล้วอ่ะ
3: เจริญกรุงฮะ
1: เจริญกรุงนะ
2: แต่ผมรออยู่ที่บ้านล่ะ
1: พี่สมชาติอยู่ที่ไหนนะเจริญราษฎร์ป่ะ
2: เจริญราษฎร์ครับ
1: โอ้ก็ไม่ไกล
2: กันนิดเดียวไม่ไกลแล้วครับ
1: ไม่ไกลเดี๋ยวขอภาพความประทับใจหน่อยทั้งสองท่านนะ
2: ได้ครับได้ครับ
3: ผมออกพระรามสาม
1: ออกพระรามสามใกล้ถึงแล้วขอบคุณมากทั้งสองท่าน
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดีใจด้วยพี่สมชาติ
2: ครับแต่ผมเป็นทางจะสายด้วยครับตอนนี้ผมพูดไม่ถูกแล้วพูดไม่ออกแล้วครับดีใจ
1: เข้าใจทานข้าวให้อิ่มก่อนพี่นะเดี๋ยวรับของคืนขอบคุณครับ
2: โอเคขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับนะฮะอ้าวทานหมูปิ้งที่อร่อยที่สุดในโลกเลยวันนี้เนื่องจากว่าตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะไม่ทานอะไรเลยก็เข้าใจแหละนะฮะว่าหูเงินตั้ง 50,000 กว่าบาทแล้วเป็นเงินของลูกค้าที่ไปรับมาแล้วก็เงินลิงกิตอันนี้เป็นเงินเขาเอง 1,800 ลิงกิตที่บอกว่า 14,400 โดยประมาณนะที่ตีกันคร่าวๆเมื่อวานไหนจะเอกสารอีกไหนจะเช็คอีกโอ้ยไหนจะสมุดบัญชีธนาคารไหนจะบัตรอะไรต่างๆอีกทานอะไรไม่ลงเลยตั้งแต่เมื่อวานนี่คืออาหารมื้อแรกนะหลังจากที่ได้รับข่าวดีเขาบอกว่าตอนแรกเขานอนไม่หลับข้าวเคิลนี่ก็ไม่ได้ทานเลยเนี่ยเพิ่งจะมาพอจอสร้อยบอกให้ติดต่อคุยกันกับทางโชเฟอร์คนขับรถแท็กซี่เนี่ยก็เพิ่งจะได้ทานข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยที่เขาบอกแล้วก็ยืนทานอยู่ใต้สะพานลอยโอ้เข้าใจฮะเวลาคนเราที่ของหายอะแล้วมันเป็นของที่มันสำคัญน่ะโอ้มันทานไม่ได้มันนอนไม่หลับจริงๆนะดีใจมากครับทีมงานจสร้อยดีใจมากๆนะฮะแล้วก็ทีมงานเรานี่ไม่อยากจะชมตัวเองนะแต่คือเขาเก่งจริงๆนะก็ต้องให้เครดิตเขาอะนะฮะแม่จอสร้อยนี่เก่งจริงๆนะถ้าชมทีมงานตัวเองจะผิดไหมเนี่ยแต่เราเก่งจริงๆนะที่สามารถติดตามของคุณที่เขาแจ้งหายมาเนี่ยที่เขาเดือดร้อนเนี่ยตามให้เขาจนได้นะดีนะฮะดีใจด้วยนะพี่สมชาตินะฮะโอ้สุดยอดจริงๆเจ้าหน้าที่เราแหมชื่นชมนะฮะเดี๋ยวอีกไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะเดี๋ยวน่าจะมีภาพความประทับใจเอามาให้ได้รับชมจะได้ชื่นใจไปพร้อมๆกันนะครับจะได้ชื่นใจไปพร้อมๆกันนะก็ขอบคุณทางคุณยศวัฒน์ด้วยนะพลเมืองดีเมื่อสักครู่ก็แซวบอกว่าว่างไหมล่ะเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงหมูกระทะเลยนะดีใจด้วยกับทางคุณสมชาติตอนนี้ยิ้มออกนะเมื่อวานนี่เครียดมากนะไม่ได้นอนเลยไม่ได้กินข้าวด้วยนะฮะคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
4: สวัสดีครับคุณเปมา
1: สวัสดีครับ
4: ฟังเรื่องดีๆแล้วก็ชื่นใจ
1: ใช่
4: เขาชมเชยเลยเป็นแท็กซี่ตัวอย่าง
1: ครับผม
4: ครับก็เราดีใจถ้าได้ยินอย่าง
1: ใช่
4: แล้วก็ดีใจด้วยที่ได้กระป๋องคือ
1: ใช่ครับ
4: คืออร่อย
1: ใช่อ
4: ร่อยที่สุดในโลกอย่างว่า
1: ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะเขาบอกเขาเครียดนอนไม่หลับอ่ะ
4: ไม่คิดมากอะไรเงินได้เป็นแสน
1: ใช่
4: เกือบแสน
1: เกือบอ่ะใช่
4: อย่างน้อยๆนั่น 50,000 กว่านี่อีก 10,000 กว่ามันก็เข้าไป 70,000 แล้ว
1: ใช่ครับ
4: โอ้แค่นี้ก็ขึ้นพอนะคนที่พอจะหมุนได้บ้างหายไป 70,000 นี่ไม่ใช่ธรรมดา
1: ใช่ครับ
4: วันนี้ทหารบกค่อนข้างติดนะ
1: ครับผม
4: ทหารบกข้าวขนาดนี้เจ้าที่ตำรวจยังติดเลยแถวแถวเลยซอยสามไปก็ค่อนข้างติด
1: ครับ
4: ครับแต่ออกดีกว่านะครับ
1: คร
4: ับ แล้วถ้าผ่านมาหน้าพระเรายังปล่อยใจได้นะครับก็เดี๋ยวเคลื่อนตัวได้หน้าโรงเรียนก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ละ
1: คร
4: ับ ครับแล้วก็องค์พระก็จะไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่มาทางวัดที่สี่แล้วผมวันนี้มาทางด้านมาเลยแมนเพราะว่าวันจะต้องไปตรงแถวโรงพยาบาลแถวนี้ตรงวัดเอกชนนะไม่ต้องบอกชื่อเขา
1: ครับผม
4: คือเขาไม่ดีต้องไปหาหมอนิดนึงก็ติดตรงแยกตรงจะเลี้ยวตรงเนี้ยแยกหนองขยะถนนยิงเป้าอ่ะ
1: ครับผม
4: นะตรงนี้เย็นๆจะติดเป็นพิเศษ
1: อ๋อครับ
4: ครับก็เราจะติดตรงนี้แล้วเข้าถนนตรงนะครับทิศทางไปด้านนู้นไม่ติดนะ
1: ครับ
4: ทางหลังพระไปได้ฝนวันนี้ไม่เข้ากรุงเทพครับคุณเสมา
1: ไม่มีนะครับ
4: ไม่มีฝนแต่มันเปลี่ยนทิศทางกันลมเปลี่ยนทิศทาง
1: ครับผม
4: กลายเป็นว่าวันนี้พัดไปทางเหนือพัดไปทางเหนือก็คือเขาอยู่ทางด้านบ้านแพ้วมันไม่ถึงบ้านแพ้วดีก็อยู่แถวบางแค
1: ครับผม
4: แล้วพัดขึ้นมันก็กลายเป็นว่าไปทางกำแพงแสนแล้วก็เข้าไปทางสุพรรณแล้วทางด้านตรงก็พัดเข้าสุพรรณไปเลยหมดกลิ่นกรุงเทพไม่ไปคือมันเปลี่ยนทิศทางพอเปลี่ยนทิศทางปุ๊บก็ไม่ทางเดิมธรรมดาเข้ามานี้ก็จะวิ่งตรงเข้าไปใช่ไหม
1: ครับผม
4: ก็ไม่ไปแล้วก็เปลี่ยนทิศทางขึ้นทางเหนือก็ปลอดภัยถ้าจะตกก็ต้องไปดูทางสมุทรสาครแหละทั้งครอบครัวเข้ากรุงเทพต
1: ้
4: องไปดูทิศทางนั้นแต่เมื่อครั้งมีกลุ่มฝนนะ
1: ครับ
4: ด้านเวลานี้ถ้าที่ดูด้านเลยหนองดินแดงไปทางที่จะไปบ้านโป่งอ่ะมีกลุ่มฝนแล้วก็พัดเข้าไปทางด้านนี้เขาไม่มาทางแล้วก็พัดเบียดออกไป
1: ครับ
4: ก็รอดแบบนี้น่าจะรอดแบบนี้มาก
1: ครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณโน้ตสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่บนทางด่วนประจิมรัชยานะคะจากจตุจักรมุ่งหน้าไปกาญจนาภิเษกค่ะ
1: ครับ
2: จะโทรแจ้งอุบัติเหตุค่ะว่าขึ้นมาจากจตุจักรมาได้สักพักนะคะเป็นช่วงก่อนที่จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเมื่อขณะรอสายประมาณสัก6-7นาทีที่แล้วค่ะเพิ่งผ่านอุบัติเหตุมามีรถ2คันชนกันอยู่ริมมัน3เลนใช่ไหมคะอยู่เลนขวาสุดนะคะ
1: ครับ
2: โดยที่คันหนึ่งก็คืออยู่เลนขวาเลยแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะอยู่ระหว่างเลนขวาแล้วยึงท้ายล้ำมาเลนกลางนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้รถก็ชะลอแล้วนะคะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าใจว่าคู่นี้เป็น2คันเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะคะพอดีเห็นคนนึงยังนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ในรถแล้วก็มีคุณแม่จูงลูกไปยืนหลบอยู่ตรงไหลทางด้านซ้ายนะคะ
1: โอ้ลูกนี่อายุประมาณเท่าไหร่เด็กอะครับอาย
2: ุประถมต้นนะคะ
1: ประถมต้นเนาะโอ้แต่เขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรกันใช่ไหมครับเนี่ย
2: เห็นว่าไม่บาดเจ็บแต่ว่ารถน่าจะต้องมีการเคลื่อนย้ายช่วยเคลื่อนย้ายอยู่นะคะเมื่อกี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ค
1: ่ะได้ๆเดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยครับแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงครับคุณโน
2: ้ตฝั่งตรงข้ามปกติดีตอนนี้รถเลยมากำลังจะลงกาญจนาภิเษกพอเลยมาก็ปกติดีค่ะ
1: อ๋อกาญจนาเป็นยังไงบ้างครับ
2: กาญจนาพอดียังไม่ทันยังไม่ออกกาญจนาย
1: ังไม่ลงใช่ไหม
2: กำลังลง
1: แล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อครับเนี่ยลงกาญจนาแล้ว
2: โอเคไปรับลูกค่ะแถวแถวตลาดชลบุรีอะค่ะ
1: อ๋อเดินทางปลอดภัยยังไม่มีฝนใช่ไหมครับตรงนู้น
2: ไม่มีขอไม่มีโชคดีไม่มีฝน
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณโน้ต
2: ช่วยให้เจ้าหน้าที่มาดูนิดนึง
1: ได้เดี๋ยวรีบแจ้งให้เลย
2: การคงช่วยเหลือ
1: ได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณโน้ตด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับอุบัติเหตุทางพิเศษประจิมรัฐยาเนี่ยเดี๋ยวเราประสานงานต่อให้นะขณะนี้เราดำเนินการแจ้งไปทางศูนย์ทางด่วนรับทราบแล้วนะฝากระวังด้วยนะครับจุดเกิดเหตุก่อนถึงด่านสะพานพระราม7ประมาณ100เมตรนะครับรถเก๋ง2คันชนกันคู่กรณีนะฮะกีดขวางช่องทางขวาไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่ว่าฝากระวังด้วยนะครับทั้งคู่กรณีทั้ง2คันเลยนะฮะที่อยู่เลนขวานะก่อนถึงด่านสะพานพระราม7 100เมตรนะฮะสำหรับจุดนี้นะการจราจรชะลอตัวเริ่มมีท้ายสะสมผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณบุญเกื้อทางพิเศษการจราพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าคุณนกงามวงวานขาออกบางเขนพงเพชรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าคุณกมลรัฐวิถีขาออกอู่ทองนายการเรือนเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เลยแยกอู่ทองนายมาเล็กน้อยรถติดมากคุณยมพญายางพระราม6พงพระรามอุรุพงเคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งคุณสิทธิชัยสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณไซมา
1: เชิญเลยครับอยู่ที่ไหนครับ
3: ครับวันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลนะ
1: ครับ
3: ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติคูเวตเป็นฟิฟาเลนี่แหละ
1: ครับผม
3: คิกออฟทุ่มครึ่ง
1: ทุ่มครึ่ง
3: แต่การจราจรจากฟิวเจอร์พาร์คมานะก็มันก็ติดคำจุดเดิมนะจะไม่มีติดหนึบนะติดตรงทางออกของฟิวเจอร์มาข้ามคลองหนึ่งปุ๊บก็จะโล่งแล้วมาถึงจุดที่สองก็ยูเทิร์นจุดที่สองก็จะติดตรงช่วงนั้นตามปกติแล
1: ้
3: วก็มาจุดที่สามก็ยูเทิร์นก็จะไปติดตรงนั้นแล้วก็พอหลุดมาถึงคลองสามได้ข้ามทางแล้วก็จะนี้ก็รถก็ค่อยไหลไหลไหลผมจะใกล้ถึงสามเนี่ยก็ผมจะเข้าไปดูเหมือนก
1: ัน ครับผม
3: ครับแล้วก็ฝากบอกไว้นะว่าสนามที่จะใช้แข่งขันวันนี้ไม่ใช่สนามธรรมศาสตร์นะครับเป็นสนาม
1: ปทุม
3: ทูใช่เดี๋ยวนั้นแหละเขาบอกว่าปทุมธานีสเตเดียมเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเป็นธรรมศาสตร
1: ์
3: แต่จริงแล้วเป็นสนามทูบีจีสเตเดียมของบีจีนะครับง่ายๆของสามอ่ะมาได้นะตอนนี้เนี่ยพอหลุดไปแล้วจากยูเทิร์นตรงนี้ก็เนี่ยจะเข้าสนามแล้ว
1: แล้วไปแล้วเข้าออกเป็นไงตอนนี้เข้าออกหน้าสนาม
3: เนี่ยนะผมถึงหน้าสนามนะ
1: เป็นยังไงบ้าง
3: คนเยอะอยู่แล้วก็
1: เยอะตั๋วหมดไหมตั๋วหมดไหมผมไม่ได้ตามเลยตั๋วหมดปะ
3: รอบนี้ยัง
1: มีใช่ไหม
3: ยังไม่หมดเพราะเป็น มันมีคนบ่นเรื่องว่าความเตะที่นี่แล้วมันบางคนอยู่ในเมืองอ่ะเดินทางลำบาก
1: เออมันไกลแล้วมันเตะวันแบบมันเย็นวันศุกร์ไงมันคือวันที่เขาทำงานเออแล้วเขาไม่สะดวกไง
3: ใช่ใช่แต่ว่าก็คนเยอะนะ
1: หรอ
3: ผมขับไม่ได้ก็เห็นซ้อนมอเตอร์ไซค์มาเป็นคู
1: ่
3: ใส่เสื้อทีมชาติไทยมุ่งมาหน้ามาที่สนามนี่แหละ
1: ครับผม
3: แต่ฟังกันก็ฟังตรงข้ามสนามก็ชะลอตัวเหมือนกันนะเพราะว่าพอกเลยไปจะเป็นดินเบอร์มันจะชะลอตัวตรงยูเทิร์นเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงก็ติดหนึบนะผมมาได้ไวมากนะ
1: ครับผม
3: สิบกว่านาทีจากปีเตอร์ก็ประมาณ15-20 นาทีประมาณนั้น
1: ครับ
3: เนี่ยผมเรียกเข้าสนามนะคือคักดีครับมายังมาทันนะครับยังมาบอลคิกออฟทุ่มครึ่งตัวมีนะครับ
1: หน้าสนาม
3: อ
1: ยู
3: ่มีหน้าสนามแล้วก็ไทยทิเก็ต
1: เปิดประตูให้เข้ายังครับ
3: ได้
1: เปิดแล้วใช่ป่ะโอเคครับผมขอบคุณมากพี่สิริชัย
3: แล้วนี่
1: ไม่ได้ไปดูเขาเหรอเนี่ย
3: นี่ผมถึงสนามดูครับ
1: ไม่ได้ดูนะ
3: รอบที่แล้วว่าจะรายงานหน่อยมันช้ำนิดนึงก็เลยเก็บไปก่อน
1: แล้วรอบนี้สกอร์ว่าไง
3: มันแหมอยากมาดูตัวต่างลูกครึ่งที่เขาฟิกกันนะผมว่านะก็เฉียดเฉียดกันแหละประมาณ1-1 2-1อะ
1: เดี๋ยวรอดูทุ่มครึ่งรู้กัน
3: อย่าไปเยอะ
1: ได้ๆขอบคุณมากพี่สิทธิชัย
3: ครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณสิทธิชัยด้วยนะฮะก็รังสิตนครนายกนะแฟนบอลไปกันเยอะและคับคั่งนะเข้าออกสนามก็ชะลอตัวหน่อยนะฮะไทยพบคูเวตนะคิกออฟตอน 19:30 ทุ่มครึ่งนะที่สนามปทุมธานีสเตเดียมนะฮะรังสิตนครนายกเมื่อสักครู่นะคุณสิทธิชัยอยู่ด้านหน้ากำลังจะเข้าสนามละนะก็บอกว่าแฟนบอลคึกคักละวันนี้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของเรานะฮะคุณ TW รายงานบอกว่าพันท้ายขาเข้ารถมากครับทั้งช่องทางหลักและคู่ขนานครับคุณ AA คุณกระปุกแดงคุณพัชนีนะครับทางด่วนพระราม9ขาเข้ามุ่งหน้าไปงามวงวานรถติดทั้ง2ฝั่งค่ะเคลื่อนตัวได้ช้าๆสลับกับการหยุดนิ่งนะฮะคุณอนุกูลขอบคุณสำหรับข้อความทุกท่านเลยนะคุณวิรัตด้วยนะฮะคุณชัยรัตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: พี่ชัยรัตอยู่ไหน
2: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยผมอยู่ที่เลี้ยวมาจากแกลาย
1: ครับ
2: มาเป็นจนไทยเดี๋ยวลองไปดูจะไปร้านแถวรามินทาที่ไม่พอดีไม่ติดนะ
1: ครับผม
2: มาติวานนท์ก็รอสัญญาณที่แกลายประมาณ 3-4 ครั้งเขาปล่อยไม่นานเลยครับใช้หยอดเอา
1: ใช้หยอดเอา
2: ใช้หยอดเอาก็คือไปได้ประมาณทีละ3-4คัน5คันประมาณนี้ครับผม
1: ครับผม
2: เขาเรียกว่าหยอด
1: หยอด
2: หยอดมาก็มาเข้างานวงวานก็ไปได้เรื่อย
1: ๆครับ
2: สลับหยุดตอนนี้อยู่แถวยิ่งเยื้องกับเดอะมอลล์แล้วแต่ยังไม่ได้ตรงข้ามจะเลยพันทิปมาหน่อยหนึ่ง
1: รถเยอะไหมขาออกผมว่าติดกว่านะ
2: เยอะทั้งสองฝั่งเคลื่อนตัวช้า
1: หรอ
2: คู่กับด้านซ้ายก็ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าต้องขึ้นสะพานนี่รถจะเยอะนิดหนึ่ง
1: ครับผม
2: ตอนนี้ผมก็ขอไปเรื่อยๆเรื่อยๆช่องซ้ายบนสะพานนี่เหมือนยังไม่ซ่อมนะคุณเสมา
1: ครับผม
2: มันจะเป็นหลุมนะ
1: อ๋อเป็นหลุมอ่ะ
2: แจ้งไว้นั้นแล้วก็มีที่สะพานประจานุกูลด้วยเริ่มเป็นหลุมจะไปวงถ่างกันนะ
1: ครับผม
2: แล้วผมหลุมมันเป็นไอ้ตรงล้อซ้ายพอดีมันจะหลบไม่ได้คุณเสมา
1: หลุมใหญ่ไหม
2: ก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณบางหลุมก็เกินฟุตอ่ะลึกก็ประมาณเกิน5 เซนก็มีนะ
1: ครับ
2: ถ้าลงก็ตึงเลยนะครับผมเจอ3หลุมนะสะพานประชานุกูลที่จะมุ่งหน้าไปวงสะพานช่วงกลางๆที่จะคลอดไปทางลง
1: ครับผม
2: ห่างกันประมาณ10-20เมตรก็จะเป็นหลุมจะอยู่ล้อซ้ายพอดีเลยหลุมไม่ได้เพราะมันกว้างซ่อมหน่อยก็ดีแล้วก็เนี่ยสะพานพงเพชรที่ผมไปขึ้นไปคุณเสมาขึ้นไปการสะพานมันจะลึกลึกแล้วยาวแล้วเป็นแนวยาวด้วย
1: ครับผม
2: ถ้าขับไปดึกๆนะคุณเสมามอเตอร์ไซค์เขาจะเบียดออกไปจะเกิดอุบัติเหตุอะไรกันเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ขึ้นหลายวันแล้ว
1: ถึงยังถึงยัง
2: ยังไม่ถึงตอนนี้คันต้มเตี้ยมอยู
1: ่
2: ไกลเดินทางไกลเดี๋ยวลองวิ่งไกลๆติดๆดูมันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ครับผม
2: เดี๋ยววันจันทร์จะเล่าให้ฟัง
1: ได้เดี๋ยวผมจะรอนะผมจะรอวันจันทร์นะพี่ต้องโทรมาเล่าให้ผมฟังด้วยนะ
2: ผมจะเล่าให้ฟังมันก็จบไปทีละเรื่องแหละมันนกไอ้นั่นก็จบไปมันจบไปทีละเรื่องไป
1: ใช่
2: ทำกันหนังไปแล้วก็ไปเรื่อยๆอยู่กันอีกนาน
1: ใช่อยู่กันอีกนานพี
2: ่เงินน้อยคนมีเงินน้อยต้องทำงานนานๆก็นี่แหละอยู่ยังไม่ถึงตรงข้ามเดือมอเลยไหลไปหยุดไปทั้งสองฝั่งครับคุณเสมา
1: ครับผม
2: จบไปแถวงานวงวานนะขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับพี่ชัยรัตน์สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
3: ่40ครับ
4: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
3: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
7: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
8: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
9: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลยWorldwide.ru.ac.th

0: เดี๋ยวทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้กลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นฝั่งขาออกครับมีรถไปจอดเสียอยู่นะเขาบอกว่าส่งผลให้การจราจรติดขัดท้ายแถวยาวถึงแยกนรินทร์โอ้โหสาทรใต้เต็มเลยเห็นบอกว่าการจราจรล่าสุดตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยอยู่ซอยสวนพลูนะขึ้นสะพานตากสินไม่แน่ใจว่าดำเนินการยังไงต่อนะสำหรับในพื้นที่ส่วนกลับกันสาทรเหนือก็รับแจ้งว่ารถเยอะเหมือนกันท่านร้อยตำรวจเอกวีรวุฒิโชตนะฮะท่านรองสารวัตรจราจรสภ.ธัญบุรีสวัสดีครับท่านรอง
1: ครับผมครับสวัสดีคร
0: ับ ครับผู้กองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่รถเยอะไหมครับวันนี
1: ้ครับวันนี้รถไม่ปริมาณปานกลางนะครับตอนนี้เข้าออกตั้งแต่กองสามเขตของสภ.ธัญบุรีนะครับมาถึงกองห้า
0: ครับ
1: ไฟแดงมอเตอร์เวย์นะครับผมทางจราจรขาเข้าปริมาณรถค่อนข้างมากแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้วันนี้ BG มีการแข่งบอลนะครับแต่ว่าก็การจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับผม
0: ครับผมมีรับแจ้งรถจอดเสียอุบัติเหตุเพิ่มเติมไหมฮะในพื้นที
1: ่วันนี้ยังไม่มีครับเมื่อกี้เพิ่งวัว4จากคลอง1มาเลยครับมาถึงคลอง5คลอง6ก็การจราจรไม่มีปัญหาครับตอนนี้ครับผม
0: มีฝนไหมครับผู้กองในพื้นที
1: ่ไม่มีครับไม่มี
0: ไม่มีเนาะ
1: วันนี้ครับตั้งแต่ช่วงบ่ายมาแล้วก็ท้องฟ้าก็เปิดครับไม่มืดครึ้มก็สภาพการจราจรแต่ว่าวันนี้ภาพรวมคล่องตัวดีครับผม
0: แล้วเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงเลิกบอลเตะเสร็จนี่น่าจะเยอะไหมอีกรอบหนึ่งไหมหรือยังไง
1: ช่วงเลิกบอลเตะกรณีตอนเลิกบอลเตะก็ประมาณทุ่มกว่าซึ่งช่วงนั้นเนี่ยรถปกติที่ว่าใช้เดินทางอยู่ก็จะหมดไปพอดีนะครับ
0: อ๋อฮะ
1: ใช่เขาจะมีรถที่จะถ้าย้อยออกจากสนามคือก็จะเบาบางกว่าช่วงเย็นอีกต่างนะครับทีนี
0: ้ครับยังไงขอบคุณมากครับผู้กองครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดี
1: ครับ
0: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกวีรวุฒิโชตนะครับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่ของสภ.ธัญบุรีด้วยครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หลังเสร็จข้อนายกก็ลดมากเหมือนกันนะฮะบริเวณช่วงหน้าสนามนะแฟนบอลมากันค่อนข้างคึกคักนะจะเริ่มเตะเนี่ยช่วงทุ่มครึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ก็เดินทางกันไปเยอะละหลังเสร็จปทุมวันนี้รถเยอะนะซอมซางก็ชะลอตัวเหมือนกันโอ้โหอันนี้ติวานนท์นะวันนี้ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะไปสวนสมเด็จขาออกเนี่ยยาวอ่ะตั้งแต่ห้าแยกปักเกร็ดไปเลยอ่ะนะฮะแล้วก็แจ้งวัฒนาขาออกนี่ก็แน่นเหมือนกันงามวงวานนี่ทั้งเข้าทั้งออกเลยครับสองฝั่งเลยรัตนาธิเบศรติวานนท์ถ้าเข้าแคร์ไลน์นี่ยังได้ช้าอยู่นะแต่ถ้าหันหลังให้แคร์ไลน์ไปเนี่ยดูเหมือนว่าจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับคุณบอลทางหลวง347ฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่7มีกองฟาง2กองตกหล่นอยู่เลนขวาก็เป็นกลางการจราจรชะลอตัวนะครับมาจากเชียงรักน้อยผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณหัวโต99ทหารบกนอนตูมหน้าพระการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้คุณยมพญายางถนนศรีอยุธยาพญาไทหมอเหลงเคลื่อนตัวช้าสลับจุดนิ่งฝั่งกลับกันรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณกอล์ฟเยาวราชลาดพร้าวขาออกโชคชัย4มุ่งหน้าไปลาดพร้าว71เคลื่อนตัวช้าทั้ง2ฝั่งคุณสิทธิชัยนะครับรถติดช่วงจุดกับรถคลอง1คลอง2คลอง3เลยไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนี่ก็ไปดูบอลเหมือนกันคุณสิทธิชัยการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดฝั่งกับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็คุณชัยรัตน์เมื่อครู่งามวงวานขาเข้าแคร์ไลน์พงเพชรช้าสลับหยุดนิ่งทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคุณพงษ์รถติดตรงมหานครฝั่งขาเข้านะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่ง2ด้านเลยเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยสัญญาณไฟขาเข้าไม่สัมพันธ์กับฝั่งอื่นเลยทำให้รถติดนะฮะคุณพงษ์นะแล้วก็คุณพงศกรบอกว่ารถจอดเสียราชพฤกษ์ขาออกเลยแยกตัดบรมมาเล็กน้อยพบเห็นรถบรรทุก6ล้อใหญ่บรรทุก6ล้อใหญ่จอดเสียอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านขวาเปิดไฟฉุกเฉินเตือนให้ระวังกันด้วยการจราจรคุณพงศกรบอกว่าเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถไปจอดเสียอยู่ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณประมวลรามคำแหงฝั่งขาเข้าใต้สถานีรถไฟฟ้าเคหารามคำแหงมีรถบัสกับรถเก๋งแล้วก็รถจักรยานยนต์2คันโอ้ทั้งหมดนี่กี่คันเนี่ย4คันนะจักรยานยนต์2คันเก๋ง1คันรถบัส1คัน4คันทั้งหมดกีดขวางอยู่ใน2เลนขวานะเลนขวากับเลนกลางส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: รัชดาภิเษกท้ายแถวค่อนข้างยาวแล้วนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากสะพานพระราม7เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยท้ายแถวขึ้นไปบนสะพานพระราม7ข้ามมาวงสว่างนะครับราชวิถีแยกตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยก็แน่นฝั่งแยกสังฮีก็ติดนะครับพหลโยธินอารีสนามเป้าสะพานควายได้ช้าสลับหยุดไปกลับดินแดงตอนนี้2ด้านแล้วพระราม9ขาออกแน่นแล้วเพชรบุรีไปกลับอโศกเพชรติดแล้วอโศกมนตรีเต็มทุกช่องทางทั้ง2ฝั่งสาทรใต้สาทรเหนือติดนะครับด้านของพระราม4ลดมากเลยครับพระราม4วันนี้เต็มพื้นที่เลยนะสะพานเหลืองจริงๆตั้งแต่มหานครอ่ะมหานครสะพานเหลืองสามย่านสารแดงเนี่ยไล่มาตลอดเลยอ่ะจนมาถึงรัชดาถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไปเจอเกษมราษฎร์อีกนะผ่านพ้นเกษมราษฎร์ไปก็ไปเจอกล้วยน้ำไทยกับพระขนงอีกวันนี้รถเยอะนะครับในพื้นที่เนี่ยสุขุมวิทนะอโศกนะครับนานาใต้ด่วนเพลินจิตชิดลมพระรามหนึ่งก็ติดนะพญาไทแน่นเลยครับปทุมวันไปราชเทวีเพชรบุรีอุรุพงษ์พระรามหกโอ้โหโดยรอบเลยอ่ะสะพานพระปกเกล้าขาออกประชาธิปกราชดำเนินกลางผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกวัวเชิงทางลงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งทนราชดำเนินนอกจปลจักรพรรดิพงศ์วิสุทธิกษัตริย์ทายสั้นนะแต่ทางฝั่งจักรพรรดิพงศ์เนี่ยทายยาวแต่ด้านบนสะพานพระราม8อ่ะยังใช้ได้นะครับทั้ง2ฝั่งแยกพระราม9พระราม9ออกรามคำแหงเข้าออกคลองตันเพชรบุรีนะครับอโศกเพชรเพชรอุทัยพัฒนาการถาวรทวัฒน์ศรีพัฒน์ศรีนครินทร์เข้าศรีพัฒน์ข้ามทางรถไฟอ่อนนุชชะลอตัวไปทางด้านของศรีนุชนะฮะไปกลับด้วยซ้ำแล้วก็ศรีอุดมพาราไดซ์ศรีขอดโอ้โหไล่มาเลยศรีเอี่ยมศรีนครินทร์ลาซานแบริ่งวันนี้รถเยอะนะครับแล้วก็สุขุมวิทแถวสำโรงแถวบางนาสันพาวุฒไปแยกบางนาถนนเทพรัตน์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกบางนาขาออกช่องทางคู่ขนานนะครับมุ่งหน้าไปตรงข้ามเมกะบางนานะครับช่วงบริเวณแถวตั้งระดับวัสดุนะครับกิ่งแก้วนะครับบางพีแยกคลองขุดเทพารักษ์นะฮะโอ้วันนี้รถแน่นครับบางพีตำลุโอ้โหติดนะครับเนี่ยสุขุมวิทแถวโรงเรียนในเรือไปทางด้านของปากน้ำสมุทรปราการวันนี้ขาออกรถเยอะนะครับแล้วก็ขาเข้ามาทางด้านของแพร่กษาตั้งแต่เมืองโบราณโอ้ไม่รู้เขามีอะไรกันนะรถติดยาวเลยอะโอ้สุขุมวิทขาเข้าเนี่ยตั้งแต่เมืองโบราณเข้ามานี่ติดยาวๆเลยฮะมาทางด้านของแพร่กษาเนี่ยยาวมากนะครับแล้วก็สุขสวัสดิ์วันนี้สุขสวัสดิ์ดูเหมือนจะชะลอตัวเป็นบางจุดบางช่วงนะเขามีเบี่ยงก่อสร้างมีจุดกับรถมีสัญญาณไฟแต่ก็ยังได้ตลอดนะฮะก็จะมีแน่นหน่อยก็ตรงประชาอุทิศนะตรงแถวพระประแดงนะครับแล้วก็พระราม2ลงมาจากด่วนก็รถค่อนข้างเยอะนะทางฝั่งของพันท้ายมาพระราม2ซอย100แสมดำต่างระดับพระราม2ยังแน่นอยู่นะฮะจุดนี้ยังแน่นอยู่นะฮะทางพิเศษประจิมรัฐยานะครับก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือสะพานพระราม7ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับที่ทางคุณโน้ตเขาฝากข้อมูลไว้นะหลายท่านสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมเป็นอุบัติเหตุนะฮะสรุปว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2รายนะกีดขวาง2เลนขวาเลนขวากับเลนกลางนะเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ละนะฮะเจ้าหน้าที่ดำเนินการละนะฮะก็เป็นเก่ง2คันนะตามที่คุณโน้ตเขาแจ้งเข้ามานะครับขอบคุณทางด่วนประจิมรัฐยาศูนย์ทางด่วนด้วยนะฮะเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการที่เกิดเหตุนะฮะขอบคุณคุณโน้ตด้วยนะที่แจ้งเข้ามาสรุปว่าบาดเจ็บ2ท่านนะแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะเจ้าหน้าที่ถึงละระบบการจราจรติดขัดนะท้ายแถวเริ่มยาวขึ้นละทางพิเศษประจิมรัฐยานะฮะมุ่งหน้าขาออกนะเหนือสะพานพระราม7นะที่มีอุบัติเหตุอยู่นะครับกีดขวาง2เลนขวานะส่งผลให้การจราจรติดขัดนะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับคุณเกียรติศักดิ์ฮะบอกว่าอยู่ทางหลวง344ฝั่งจากระยองจะไปชลบุรีกม76บวก200อยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองมีช้างครับช้างเนี่ยแหละฮะช้างเลยเขาบอกว่าเดินอยู่บนถนนแล้วก็เห็นมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังผลักดันเข้าไปในป่ารถเนี่ยชะลอตัวมาได้ยังไงฮะช้างครับนะฮะกม76บวก200ครับทางหลวง344คุณกิติศักดิ์บอกว่ามีช้างฮะมาเดินอยู่บนถนนแต่ก็เห็นมีทีมกู้ภัยเนี่ยกำลังช่วยผลักดันเข้าไปในป่ากันอยู่นะฮะรถเนี่ยชะลอตัวครับชะลอตัวกันอยู่จุดนี้แหละฝากระวังด้วยนะครับท่านใดที่ตามหลังมานะทางหลวง344กม76บวก200อยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะฮะเขาบอกว่ามีช้างมาเดินอยู่นะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเหมือนก็แบบผลักดันให้เขาหลบรถอ่ะเพราะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเนี่ยเขามาเดินอยู่บนพื้นผิวการจราจรเลยไม่รู้มาได้ยังไงเหมือนกันนะรถชะลอตัวนะฮะผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณไก่บางบอนรถติด ทางรถไฟสายเก่านะฮะเขาบอกว่าท้ายแถวอยู่คลังปตท.บางจากอะไรตรงนู้นเลยนะค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยนะบอกไปได้ช้าแล้วก็มีติดขัดสลับหยุดนิ่งเป็นบางช่วงครับช่วงนี้ขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลเลยครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทุกข้อมูลทุกข้อความทุกท่านนะฮะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องไปพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาตินะช่วง 18:00 นแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.100กันต่อครับ

0: ้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม่
3: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
6: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
7: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
10: ่40ครับ
11: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
10: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
12: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
13: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
14: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
15: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
16: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
15: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
16: ตรงนี้มันไม่มีล้างยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
15: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
16: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
15: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุ

0: ็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: คร
0: ับ มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกันนี่
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข็ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอ่ะถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องกลุ่มฝนเลยวันนี้จะไปในรับแจ้งซะเยอะเนี่ยจะเป็นเรื่องของแดดร้อนแดดแรงนะครับแล้วก็อุณหภูมิค่อนข้างร้อนแรงในหลายพื้นที่30กลางๆ30ปลายๆรับแจ้งมาอย่างเงี้ยตลอดเลยตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะฮะเรือไม่วิ่งข้ามฟากนะปากน้ำพระสมุทรเจดีนะฝากไว้เป็นข้อมูลเนื่องจากน้ำแห้งนะน้ำแห้งน้ำแห้ง5-6นะครับช่วงเที่ยงถึง5โมงครึ่งนะครับ5โมงเย็นนะ 17:30 น. 5-6 มิถุนายนนะครับ 12:00 น. ถึง 17:30 น. งานจราจรสนหัวมากฝากประชาสัมพันธ์นะหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางยกระดับรามคำแหงพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้ 4:00 น. เป็นต้นไป6มิถุนายน69ตั้งแต่เวลา 22:00 น. เป็นต้นไปก็มีการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรทั้งเชิงทางขึ้น2ฝั่งเข้าออกเชิงทางลง2ฝั่งเข้าออกแล้วก็บริเวณช่วงทางโค้งนะครับบริเวณช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย
2: นะฝากไว้เป็นข้อมูล
1: ใช่ก็หัวท้ายไงแล้วก็ตรงกลางบริเวณช่วงทางโค้งก็บอกว่าหลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวตั้งแต่4:00 น. เป็นต้นไปพรุ่งนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากงานจราจรสนหัวหมากด้วย
2: ค่ะ
1: คุณปุณิกานะเมื่อสักครู่เพิ่มเติมมาเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เขาแจ้งเรื่องสร้อยข้อมือเป็นทองคำน้ำหนักประมาณ50สตางค์นะไม่แน่ใจว่าทำหล่นหายในร้านโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงตรงพระราม3หรือว่าไปตกหายบนรถแท็กซี
2: ่
1: นะครับแต่ว่าเขาจำสีจำทะเบียนรถแท็กซี่ยังไม่ได้นะก็บอกว่าเหตุเกิดเนี่ยตอนประมาณสัก 1:10 น. ที่เรียกรถแท็กซี่จากด้านหน้าโรงเบียร์เยอรมันตรงพระราม3น
2: ะ
1: แล้วก็ไปลงถึงซอยเทียนทะเล7เนี่ยประมาณ 1:50 น. ก็บอกว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตอนที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ช่วงเย็นนี้ก็เจ้าหน้าที่มีการประสานงานไปอีกรอบนึงปรากฏว่าสร้อยเนี่ยน่าจะตกหล่นอยู่ในร้านเนี่ยแหละนะเพราะว่าเขาบอกว่าดูจากในกล้องแล้วเนี่ยมันหายไปตอนประมาณเที่ยงคืน10ถึงเที่ยงคืน15นาทีประมาณเนี้ยคือตรวจสอบกล้องแล้วไม่เห็นสร้อยที่ข้อมือตัวเองแล้วนะส่วนกระเป๋าสตางค์เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะตอนนี้กำลังติดตามตรวจสอบดำเนินการเรื่องของกล้องวงจรปิดอยู่ว่าสรุปแล้วไปทำหายในร้านหรือว่าไปตกหล่นบนรถแท็กซี่กันแน
2: ่ก็คือหลุดจากข้อมือไม่ใช่ว่าใส่ไม่ใช่ใส่ในกระเป๋าสตางค์
1: ไม่ใช่ไม่ใช่หลุดจากข้อมือนะฮะหลุดจากข้อมือสร้อยอ่ะนะคุณสถาพรวันนี้หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาเขียวนะครับรับแจ้งมอเตอร์เวย์วันนี้ได้พูดคุยกันในช่วงกรมทางหลวงด้วยแล้วก็มีหลายท่านนะประสานงานเข้ามาสอบถามเข้ามาบ่นเข้ามาค่อนข้างเยอะเขาบอกมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกช่องทางคู่ขนานมีซ่อมผิวมีการทำถนนนะครับก็บอกว่าส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันติดขัดแล้วก็ก่อนหน้านี้ท้ายแถวมันค่อนข้างยาวนะครับก็ทำอยู่2เลนซ้ายนะกม84ถึงกม86นะฮะวิ่งได้1เลนขวาแล้วก็วันนี้รถบรรทุกใช้เส้นทางกันค่อนข้างเยอะรถติดตั้งแต่ช่วงสายๆเช้าๆกันเลยนะฮ
2: ะ
1: ก็บอกว่าแนะนำใครที่จะไปเนี่ยต้องเผื่อเวลาการเดินทางหรือว่าใช้ช่องทางหลักไปเลยแต่บังเอิญวันนี้ในช่องทางหลักก็มามีอุบัติเหตุอีกมันก็เลยส่งผลให้การจราจรมันติดท้ายไป4โล5โลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สั่งยกเลิกไปก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าดำเนินการอีกทีก็คือคืนนี้แต่ว่าเรื่องเวลายังไม่แน่ใจก็ประมาณคร่าวๆว่าหลัง3ทุ่มถ้าจะเข้าทำในคืนนี้ก็คือหลังมันก็เลยส่งผลให้การจราจรมันติดท้ายไป4โล5โลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สั่งยกเลิกไปก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าดำเนินการอีกทีก็คือคืนนี้แต่ว่าเรื่องเวลายังไม่แน่ใจก็ประมาณคร่าว

0: เป็นหลักคือถ้ารถเยอะรถติดไม่ทำนะจะไปทำกลางคืนเหมือนเดิมแต่ถ้ารถน้อยรถไม่ติดก็จะเข้าพื้นที่ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปก็แล้วเสร็จน่าจะประมาณบ่าย2บ่าย3คิดว่าไม่เกินวันอาทิตย์เนี้ยน่าจะเสร็จเรียบร้อยสำหรับจุดนี
1: ้
0: มีเรื่องดีๆมาฝากกันกรณีของคุณสมชาติเมื่อวานนี้เขาแจ้งมากับทางจส.ร้อยเขาไปทำกระเป๋าลืมไว้บนรถแท็กซี่คันหนึ่งเป็นรถแท็กซี่สีขาว EV ซึ่งมาทราบภายหลังเนี่ยว่าคนขับก็คือคุณยศวัฒน์นะฮะเป็นแท็กซี่สีขาวทอทหารออ่าง3299กทม.นะครับคือลืมเงินสดไทย 50,000 บาทเงินลิงกิตมาเลเซีย 1,800 ลิงกิตก็ประมาณ 14,400 บาทมีเช็คเงินสดมีสมุดธนาคารมีบัตร ATM มีนามบัตรมีเอกสารอื่นๆเยอะเลยโทรแจ้งจสร้อยให้จสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์และเราก็ติดตามคนขับได้อย่างที่บอกว่าได้เพิ่มเติมคูดคุยหน้าใหม่แล้วตอนที่ได้คุยกันเขาบอกว่าไม่เกิน1ชั่วโมงน่าจะไปส่งคืนให้ถึงที่
1: อันนี้คือมาจากที่ไหนมีคือมีรายละเอียดของรถแท็กซี่ใช่ไหมคะ
0: เป็นรถ EV แต่ไม่ทราบทะเบียนรู้แค่ว่าเป็นสีขาวนะขึ้นมาจากตรงกำแพงเพชร6ตรงจตุจักรแล้วก็มาลงที่เจริญราษฎร์ซอย7แยก35นะฮะก็เลยฝากจสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยใช่แต่เราก็ตามจนเจอล่าสุดเขาส่งภาพมาทางหลังใหม่แล้วภาพความประทับใจเดี๋ยวคงได้น่าจะมีเพิ่มเติมกันต่อในช่วงของคุณณัฏฐยาเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ทานไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะเพราะว่าเป็นกังวลเครียดมากจนวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอทราบข่าวว่าเจอแล้วเขาดีใจมากเลยนะฮะว่าได้ของคืนแล้วก็เนี่ยน่าจะอยู่ครบนะเพราะดูในรูปภาพนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยยังแซวทางคุณยศวัฒน์เลยบอกว่าว่างไหมเดี๋ยวพาไปกินหมูกระทะเป็นการเลี้ยงคืนนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะฮะวันนี้รังสิตนครนายกนี่รถมากนะฮะมีฟุตบอลนะครับไทยพบคูเวตคิกออฟตอนทุ่มครึ่งนะที่สนามปทุมธานีสเตเดียมนะครับรถมากครับข้างหนาแน่นในคืนที่ค่อนข้างคึกคืนแล้วก็คึกคักเลยนะฮะแฟนบอลนี่เดินทางไปค่อนข้างมากมีทางคุณสิทธิชัยนะเขาก็เดินทางเป็นหนึ่งในนั้นในกองเชียร์ที่ไปติดตามโดยก็บอกว่าคนเริ่มทยอยเข้าสนามตั้งแต่ตอนประมาณ5โมงครึ่ง
1: อันนี้สนามนี้ได้ทั้งหมดกี่ที่นั่งเนี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกันผมก็จำไม่ได้แล้วว่ากี่ที่นั่งนะฮะที่ปทุมธานีสเตเดียม
1: ตอนเวลาออกมาจะได้รู้ว่าคนเยอะ
0: แต่ว่าไม่เต็มไม่เต็มบัตรยังมีตั๋วยังมีอยู่
1: เพราะมันเป็นรอบอุ่นเครื่องเลยเนาะมันก็เลยแบบนั้น
0: เดี๋ยวอยู่ต่อกับคุณณัฏฐยานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

18:18 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศษค่ะวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนได้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังใช้เส้นทางไหนรายงานเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะช่วงเวลานี้เนี่ยสภาพการจราจรหลายเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครรถลาหนาแน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะที่บริเวณถนนแพร่กษาฝั่งขาออกนะคะเลยจากบริเวณตลาดนัดศิวะแพร่กษาไปเล็กน้อยมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่นะคะจุดนี้เนี่ยส่งผลให้การจราจรติดขัดรถกระบะคันที่จอดเสียนี้อยู่ที่ตรงบริเวณในช่องทางซ้ายนะคะส่งผลให้การจราจรติดขัดมากเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยเราตรวจสอบไปกับทางเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการนะคะแล้วก็ท้ายแถวสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนแพร่กษานะคะที่จะที่มีรถจอดเสียอยู่ณขณะนี้เนี่ยทำให้สภาพการจราจรนั้นติดขัดต่อเนื่องค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวค่ะส่วนอีกสักครู่นะถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมกันให้ทราบกันต่อไปค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นอกเหนือจากเส้นทางทางด้านของถนนพระกษาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของการจราจรที่รถติดเส้นทางที่ถนนทางรถไฟสายเก่าคุณไก่บางบอนนะคะรายงานไว้จากทางด้านของซอยวัดบุญรอดมุ่งหน้ามาทางแยกสรรพาวุธการจราจรน่าจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวอยู่ที่บริเวณคลังน้ำมันบางจากในถนนทางรถไฟสายเก่าแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณเกียรติศักดิ์ค่ะรายงานบนทางหลวงสาย344การจราจรเส้นทางจากระยองมุ่งหน้ามาทางด้านของจังหวัดชลบุรีรถจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่าช่วงบริเวณกิโลเมตรที่76+200ในพื้นที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะบอกว่ามีช้างเดินอยู่บนถนนโอ้คุณเกียรติศักดิ์ผ่านไปแล้วบอกว่าเห็นมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังทำการผลักดันให้เข้าข้างทางนะคะเนื่องจากว่าจุดนี้มันไม่ใช่พื้นที่ที่จะเอานำช้างไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าช้างที่มาเดินนี่คือควานช้างนี่เขาเดินมาจากที่ไหนกำลังจะไปที่ไหนนะเส้นทางตรงนี้เนี่ยเลยทำให้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะยังไงระมัดระวังด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดผ่านไปเส้นทางนั้นเนี่ยเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะเส้นทางที่ทางด้านของคุณเกียรติศักดิ์รายงานก็คือเป็นทางหลวงสาย344ฝั่งจากระยองมุ่งหน้ามาทางด้านของชลบุรีเป็นฝั่งมุ่งหน้าขาเข้านะการจราจรนี่จะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่ามีช้างเดินอยู่บนถนนกิโลเมตรที่76+200นะคะ200แล้วก็คุณโจค่ะรายงานการจราจรบนถนนพัฒนาการฝั่งขาออกนะคะมาจากทางด้านของซอยพัฒนาการ30มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพัฒนาการการจราจรยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่ามองไปทางด้านของพัฒนาการ32ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นมีควันดำลอยขึ้นมานะคะฝากให้ตรวจสอบแล้วก็ฝากระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปกันในพื้นที่สภ.ประตูน้ำจุฬานะคะร้อยตำรวจเจริญขำค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีครับการจราจรเส้นพหลโยธินเข้าและออก
1: ค่ะ
2: การจราจรคล่องตัวส่วนถนนรังสิตปทุมขาออกรถมีปริมาณปานกลางส่วนขาเข้ารถมีปริมาณมากต่อเนื่องจากจุดปิดสลับตรงโค้งโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
1: ค่ะ
2: ที่จะเชื่อมซ้ายต่อนครนายก
1: ค่ะ
2: วันนี้เป็นวันศุกร์รถจะออกจากจังหวัดเส้นนครนายกเป็นจำนวนมาก
1: ค่ะ
2: สาเหตุที่ชะลอตัวคือ2จุดกับรถคือจุดกับรถเทยินและจุดกับรถบางประกอบ
1: ค่ะ
2: พอพ้น2จุดกับรถนี้ไปแล้วสภาพการจราจรจะเริ่มคล่องตัวขึ้น
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: เนี่ยสภาพการจราจรในเขตมีปัญหาตรงเส้นนครนายกขาออกเส้นเดียว
1: ค่ะแล้วที่พอตรงเนี้ยติดตรงนี้เนี่ยตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยมันมีต่อเนื่องไปถึงตรงไหนบ้างหรือยังคะยาวไปถึงไหนแล้ว
2: ท้ายแถวจะข้ามไปเขตสภ.ปากคลองรังสิตกัน
1: อ๋อค่ะแล้วคือเลยจากตรงนี้ไปก็ดีขึ้นใช่ไหมคะเลยจากจุดตรงนี
2: ้ข้ามสะพานคลองหนึ่งไปแล้วจะเริ่มดีขึ้นจะชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงจุดกับรถสองจุดกับรถนะครับ
1: ตรงจุดกับรถเท่านั้นนะคะได
2: ้
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: นี่ก็เป็นในพื้นที่ของสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะซึ่งอย่างที่ทางด้านของท่านรองสวัสดิ์บอกนะคะว่าก็จะมีปัญหาตรงช่วงของบริเวณตรงทางที่เข้าออกตรงหน้าฟิวเจอร์เป็นเส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกรถเยอะนะคะแต่ว่าพอเลยไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเลยทำให้รถที่มาจากทางด้านของถนนรังสิตปทุมนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณต่างระดับรังสิตในช่วงนี้เนี่ยก็มีปริมาณรถหนาแน่นเช่นเดียวกันคือปกติเส้นทางนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงบริเวณโค้งบางพูนเข้ามาที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณต่างระดับรังสิตตรงนี้เนี่ยเขาก็รถเยอะอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วนะคะยิ่งวันนี้เนี่ยมันเป็นวันศุกร์ด้วยนะคะก็เลยยิ่งทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันไปเรียกว่ายาวมากเลยทีเดียวนะตั้งแต่ตรงช่วงของหัวแถวเนี่ยก็คือเป็นฝั่งที่มาลงมาจากทางด้านของต่างระดับรังสิตมุ่งหน้าไปทางด้านของรังสิตนครนายกนะคะตอนนี้เรียกว่าท้ายแถว เลยจากทางด้านของต่างระดับบางพูนไปแล้วนะคะทำให้เส้นทางทางด้านของถนนซ่อมสร้างหรือว่า345ตอนนี้ก็ท้ายแถวยาวด้วยเช่นเดียวกันนะคะท้ายแถวจากตรงบริเวณอันนี้เดี๋ยวดูฝั่งทางด้านของถนนซ่อมสร้างหรือว่าถนน345ก่อนนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณต่างระดับบางพูนในช่วงนี้ท้ายก็ประมาณสักกิโลเศษๆได้แล้วนะคะส่วนทางฝั่งเส้นรังสิตปทุมเส้น346ในช่วงนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะคะเนื่องจากว่ารถหนาแน่นอย่างที่บอกท้ายก็ต่อเนื่องยาวมาก่อนถึงตรงบริเวณต่างระดับบางพูนตรงนี้เนี่ยก็ประมาณสักกิโลเมตรหนึ่งได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องเข้าไปเรื่อยๆไปจนถึงตรงบริเวณต่างระดับรังสิตเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกจากต่างระดับรังสิตมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับบางพูนไปเส้น346หรือว่าจะเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของเส้น345ช่วงนี้ฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ข้ามาดูทางด้านของถนนสุขุมวิทรอบนอกกันบ้างนะคะรถที่ใช้ถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าเป็นสุขุมวิทฝั่งสุขุมวิทสายเก่านะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงช่วงบริเวณทางด้านของเวลาตรงช่วงแยกสายลวดตรงโค้งโพนะแยกโค้งโพตรงจุดนี้เนี่ยขอไปออกเสียงยากนิดนึงตรงแยกโค้งโพตรงจุดนี้เนี่ยรถเยอะทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆคือหัวแถวเนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณสถานีรถไฟฟ้าเคหะแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยต่อเนื่องยาวๆกันไปเลยอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวๆโรงพยาบาลศรีครินทร์สมุทรปราการก็คือเลยจากทางด้านของเมืองโบราณไปนะคะช่วงนี้แล้วก็เคลื่อนตัวตามกันเข้ามาได้เรื่อยๆจนถึงตรงบริเวณเลยจากสถานีเคหะมานะคะเข้ามาทางเส้นทางด้านของถนนสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแพร่กษาออกไปทางเส้นสุขุมวิทสายเก่าในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ที่ก่อนหน้านี้ที่ตรงบริเวณเส้นทางทางด้านของถนนแพร่กษาที่บอกว่าฝั่งขาออกมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่ตรงช่วงบริเวณที่เลยจากตลาดนัดศรีวะไปเล็กน้อยเนี่ยตอนนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆแล้วก็จะไปติดอยู่ตรงช่วงบริเวณที่เป็นจุดกลับรถตรงแถวซอยบางปูเทศบาลบางปูซอย42ที่เป็นจุดกลับรถเนี่ยนะคะพอเลยจากจุดนี้ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็จะติดหัวแถวอยู่ตรงช่วงของบริเวณตรงเนี้ยจุดกลับรถที่ตรงข้ามกับซอยเทศบาลบางปูซอย42ตอนนี้เลยทำให้ท้ายแถวฝั่งขาเข้านะเนื่องจากว่ามีรถเยอะด้วยนะคะสำหรับวันนี้เลยทำให้ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวในฝั่งขาเข้าของถนนแพร่กษานะคะไปกันที่คุณไก่บางบอนอยู่ถนนเทพรัตน์ค่ะคุณไก่บางบอนคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับเมื่อกี้เอาจากไอ้ถนนสามพระวุฒิก่อนนะครับ
1: ค่ะ
2: สามพระวุฒิครับพอเลยถนนรถไฟสายเก่ามาเลี้ยวซ้ายมาสัมภวุฒิก
1: ็
2: จะมาติดตรงแยกอังนาประมาณสักโลกว่า
1: ค่ะ
2: ครับพอข้ามแยกบางนามาแล้วก็วิ่งดีนะ
1: ค่ะ
2: วิ่งดีครับแต่ใครที่มาจากสัมภวุฒิแล้วจะมาแยกบางนาครับบางคนไม่รู้มั้งฮะเขาไม่รอติดไฟแดงไงซึ่งว่าเราเลี้ยวซ้ายได้นะเราเลี้ยวซ้ายที่จะมาพระขนงใช่ไหมฮะ
1: ที่จะ
2: วนขึ้นสะพาน
1: แล้วที่จะใช้สุขุมวิทฝั่งขาเข้าอ่ะนะฮะใช่ไหมฮะ
2: ใช่บางคนนึกว่าจะเลี้ยวซ้ายผ่านส
1: ุ
2: ขุมวิทอ่อนรถอะไรอย่างนั้นไงไม่ใช่นะมันวนขึ้นได้นะวนขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปติดไฟแดงไง
1: ค่ะ
2: ครับผมนะแล้วผมวนขึ้นมาก็เลยไฟแดงมาแยกบางนามาก็วิ่งดีครับมาชะลอตัวตรงบางนาไอ้เนี่ยกมที่6ครับ
1: ค่ะ
2: กมที่6ก็ชะลอน่าจะประมาณสักกิโลนึงครับ
1: อันนี้ในช่องทางด่วนคู่ขนานค่ะที่ชะล
2: อทางด่วนครับทางด่วน
1: ในช่องด่วนนะคะค่ะ
2: แต่ชะลอประมาณกม6ครับกม6
1: ค่ะ
2: กม6หัวแถวน่าจะมาประมาณกม8เนี่ย
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วก็วิ่งดีละแต่คู่ขนานนี่ติดยาวเลย
1: อืมค่ะ
2: ถ้าใครครับเพราะว่าเขาจะไปเมกะบางนาใช่ไหมเมกะบางนา
1: คือสะพานกับรถเนาะ
2: ครับผมถ้าใครไม่ไปนะก็มาวิ่งด่วนดีกว่า
1: ค่ะ
2: ไม่ต้องไปติดก็เนี่ยมาแต่ก็วิ่งดีแล้วครับตรงเมกะก็ดี
1: ค่ะ
2: ก็วิ่งดีแล
1: ้
2: ว
1: ได้ค่ะฝั่งแล้วฝั่งกลับกันขาเข้าเป็นไงบ้างคะขาเข้า
2: ขาเข้าก็มีตัวหน่อยคร
1: ับ
2: ตัวกม5กม6ตรงแล้วก็ตรงบางนา
1: ค่ะ
2: เป็นปกติคร
1: ับ
2: ปกติ
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณไก่ค่ะ
2: เดี๋ยวฝากเพื่อนสมาชิกหน่อยนะใครมาจากชลบุรีบางประกงอะไรเนี่ยถ้าตาม GPS นะครับ ถ้าเขาไม่ให้ขึ้นด่วนเนี่ยอย่าไปขึ้นนะอย่าไปรันขึ้นนะเพราะถ้าขึ้นมันจะติดหมักเลยนะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: ต้องตามที
1: ครับค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับ
1: ค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ที่เมื่อสักครู่นี้คุณโจนะคะรายงานบอกว่ามองไปทางด้านของแถวๆซอยพัฒนาการ32เห็นเป็นกลุ่มควันขึ้นมาเราก็เลยสอบถามไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพระโขนงทราบว่าเบื้องต้นเป็นเหตุเพลิงไหม้โรงเก็บไม้จะอยู่ในระหว่างซอยพัฒนาการ32กับพัฒนาการ30นะคะตอนนี้รถดับเพลิงเดินทางไปถึงในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ตรงบริเวณโรงเก็บไม้ซึ่งอยู่ระหว่างซอยพัฒนาการ32ถึงซอยพัฒนาการ30อยู่ระหว่าง32กับ30นะคะรถดับเพลิงเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรายงานกันต่อไปละกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังรับแจ้งมาจากทางด้านของกรุงเทพมหานครมีถนนเป็นหลุมจากการก่อสร้างนะคะที่บริเวณถนนพญาไทฝั่งขาเข้าเลยจากบริเวณแยกราชเทวีมาเล็กน้อยตรงบริเวณปากซอยเสนากิจตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไทนะคะอยู่ในพื้นที่นำเอาแบรีเออร์ไปตั้ง เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รถเนี่ยวิ่งตรงบริเวณหลุมที่ตรงกลางถนนตรงนี้นะคะเท่าที่มองดูนี่อยู่ในช่องทางกลางเลยนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยตามภาพนี้เลยนะคะก็คือเป็นลักษณะของเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นฝาท่อที่เขาใช้แบบเวลาทำงานแล้วเขาต้องเปิดฝาท่อมาใช่ไหมพอตอนช่วงเช้าก็จะปิดเอาไว้ก่อนชั่วคราวใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณฝั่งพญาไทขาเข้านะเลยมาจากแยกราชเทวีเล็กน้อยตรงช่วงบริเวณปากซอยเสนากิจค่ะระมัดระวังด้วยนะคะเจ้าหน้าที่นำเอากลวยยางแล้วก็บารีเออร์ไปวางกั้นพื้นที่เอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานกันต่อไปนะคะคุณจำลองนะคะกำลังจะพาคุณสุภาพสตรีปวดท้องมากเลยค่ะเดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาตอนนี้อยู่บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.กไก่7531อยู่แถวๆถนนเชื้อเพลิงตรงนี้นะคะมาจากพระราม3มุ่งหน้ามาออกพระราม4ค่ะแล้วก็จะใช้พระราม4ฝั่งขาเข้าเพื่อที่จะไปที่โรงพยาบาลจุฬานะคะตอนนี้อยู่ในเส้นทางก็คือว่าอยู่ในถนนเชื้อเพลิงเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะ1มม.กไก่7531แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่7531ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นรถแท็กซี่คันนี้นะคะขณะนี้อยู่ที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงจะมาออกทางด้านของถนนพระราม4ตรงแถวๆใต้ทางด่วนตรงจุดนี้นะคะใต้ทางด่วนพระราม4ค่ะแล้วก็จะวิ่งพระราม4ฝั่งขาเข้าเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลจุฬากำลังจะนำคุณผู้หญิงอายุ31ปีค่ะมีอาการปวดท้องมากเลยไปที่โรงพยาบาลจุฬานะคะตอนนี้เราประสานงานไปที่สน.ทุ่งมหาเมฆให้ทราบแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทางท่านใดเห็นรถแท็กซี่คันนี้เป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่7531รบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะคะมีผู้ป่วยปวดท้องมากเลยกำลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬานะคะแล้วก็มีข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมมานะคะบนถนนพุทธรักษาค่ะ เป็นฝั่งขาออกมาจากสุขุมวิทสายเก่ามุ่งหน้ามาทางด้านของเทศบาลบางปู39ในฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเพิ่มเติมก็คือว่าตรงช่วงของบริเวณถนนแพร่กษาฝั่งขาออกอันนี้ก็อย่างที่รายงานให้ทราบนะคะว่าที่เป็นแถวๆเลยจากตลาดนัดศิวะแพร่กษามาเล็กน้อยรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่นะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเคลื่อนย้ายแล้วเนี่ยน่าจะทำให้การจราจรน่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามากันบ้างนะคะ มีทางด้านของเดี๋ยวดูนิดนึงนะสภาพการจราจรจากทางด้านของทาง X นะคะมีทางด้านคุณแอมใช่ไหมคะรายงานมาจากทางด่วนประจิมรัฐยาบอกว่าในช่องทางซ้ายสุดบอกให้วิ่งซ้ายสุดเลยจ้ามีอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางขวาอยู่ในช่วงกำลังเคลื่อนย้ายนะคะบนทางด่วนประจิมรัฐยานะคะเป็นอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางขวาค่ะ ให้แนะนำให้คนที่ใช้เส้นทางนี้วิ่งมาทางซ้ายเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใน X มีภาพโอ้เหตุที่เหตุจุดที่เพลิงไหม้ที่เป็นโรงเก็บไม้เป็นโรงเก็บไม้ที่ซอยพัฒนาการ 32/1ไฟค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นรถดับเพลิงวิ่งอยู่ในเส้นทางพัฒนาการแถวศรีนครินทร์คลองตันยังไงรบกวนเปิดเส้นทางให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วยนะคะกำลังเดินทางกำลังเร่งเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะนี่เป็นภาพจากจุดที่เกิดเหตุเป็นเหตุเพลิงไหม้นะที่ก่อนหน้านี้คุณโจแจ้งเข้ามาบอกว่าเห็นกลุ่มควันแล้วก็เลยตรวจสอบเลยทำให้ทราบว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้โรงเก็บไม้ที่ซอยพัฒนาการ 32/1 นะคะแล้วก็มีคุณเสือวสิทธิ์รายงานเป็นภาพมุมสูงจากทางด้านของถนนพระราม9บอกว่าเย็นนี้แถวพระราม9มีรถมากการจราจรติดขัดเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะผู้ขับขี่โปรดใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะก็เป็นเพิ่มเติมในส่วนของการจราจรแถวทางด้านของแถวพระราม9นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะตอนนี้รายงานเรื่องของการจราจรเส้นทางไหนที่คุณผู้ฟังใช้อยู่แล้วก็ยังมีปัญหาติดขัดนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808หรือจะแจ้งเข้ามาทาง X ก็ได้นะคะทาง YouTube Live ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านขีดชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
3: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: SMEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานกันต่อนะคะคุณผู้ฟังมีคุณทริปเปิลสอบถามสภาพการจราจรมาจากทาง YouTube ไลฟ์ของ JS 100ตรงนี้นะคะสอบถามบอกว่าจตุโชตมีอะไรครับแดงหนักมากเดี๋ยวเราตรวจสอบให้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนจตุโชตไม่แน่ใจว่าคุณทริปเปิลนี่ใช้เส้นทางเป็นฝั่งจตุโชตทางด้านขาเข้าหรือขาออกแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนจตุโชตที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณแยกจตุโชตที่ตัดกับถนนพระราม5ในช่วงนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะรวมถึงทางฝั่งทางด้านของพระราม5ฝั่งขาไม่ใช่พระราม5ขออภัยสุขาภิบาล5นะคะตรงจุดนี้เนี่ยก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันสุขาภิบาล5ฝั่งขาออกนะที่ไปจากทางด้านของถนนเทพรักษ์นะคะฝั่งขาออกไปนี่รถยังเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องไปตลอดเส้นทางไปจนถึงตรงบริเวณสัญญาณไฟตรงแยกจตุโชตตรงนี้เลยสำหรับเส้นทางสุขาภิบาล5แล้วก็บนทางด่วนฉลองรัฐนะคะที่ไปจากตรงบริเวณตรงช่วงของตรงนี้เขาเรียกอะไรต่างระดับตรงสุขาภิบาล5ตรงด่านสุขาภิบาล5นะที่จะมุ่งหน้าไปตรงบริเวณจุดเชื่อมตรงจตุโชตที่จะไปทางด้านของบริเวณถนนวงแหวนกาญจนาหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยรถเยอะด้วยเช่นเดียวกันท้ายเนี่ยมาอยู่ที่ตรงบริเวณด่านตรงสุขาภิบาล5นี่เช่นเดียวกันนะรถเยอะทีเดียวเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้เส้นทางตรงจุดนี้เนี่ยรถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางถนนรามอินทราในช่วงเวลานี้นะคะรถที่มาจากทางด้านของใช้รามอินทราฝั่งขาออกที่มาจากทางวงเวียนบางเขนนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านวัชรพลช่วงนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะอาจจะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะตามทางแยกต่างๆแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแต่พอเลยจากตรงบริเวณต่างระดับตรงวัชรพลมาแล้วเนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของคูบอนช่วงนี้จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะแล้วก็พอพ้นจากทางด้านของคูบอนมุ่งหน้ามาทางแฟชั่นในช่วงนี้ก็ต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณตรงต่างระดับที่ตัดกับถนนรัชดาที่ตัดกับทางด้านของเส้นทางถนนรัชดารามอินทรานะคะจุดนี้ก็จะเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องตลอดเลยที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของมีนบุรีนะคะพอพ้นจากทางด้านของแยกมีนบุรีไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นฝั่งขาเข้านี่ใช้การได้ดีกว่านะจะมีรถหนาแน่นตรงช่วงของบริเวณตรงแยกสวนสยามที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนรัชดารามอินทราจุดนี้นะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของแฟชั่นเข้ามาทางด้านของคูบอนยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะเข้ามาตรงบริเวณต่างระดับตรงวัชรพลมุ่งหน้ามาทางด้านของวงเวียนบางเขนช่วงนี้ก็จะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งแถวๆประมาณรามอินทรากม.4แถวนี้นะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดนะคะพ้นจากตรงช่วงของบริเวณแยกลาดพร้าวไปแล้วเนี่ยเข้าวงเวียนหลัก4วงเวียนบางเขนช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาเพิ่มเติมเหตุไฟไหม้กันก่อนนะคะจากคลองตัน106มูลที่ร่วมกตัญญูนะคะคลองตัน106สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้ไฟไหม้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
1: เบื้องต้นนะครับเป็นโรงเก็บไม้นะครับ
0: ค่ะ
1: เจ้าที่ดับเพลิงชนะประมาณ10หัวฉีดนะครับ
0: ค่ะ
1: แสงเพิ่มเริ่มหมดไฟนะกลุ่มควันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวตอนนี้อยู่ระหว่างคุยและดับเท่าถ่าน
0: ค่ะ
1: นะครับให้แสงเพลิงดับสนิทนะครับ
0: ลักษณะของโรงเก็บไม้นี่เป็นลักษณะยังไงอะคะ
1: ร้านขายไม้ครับเป็นร้านขายไม้พวกไม้เก่าไม้แต่บ้านไม้เก่าไม้ใหม่อย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะดูลักษณะแล้วเหมือนกับว่าเขาเข้าซอยไปแล้วเหมือนแยกเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะแบบอยู่เดียวๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าคะ
1: ก็จะเป็นโรงเฉพาะกลุ่มของเขาเองอยู่โรงงานเดียวครับคือเป็นโรงเก็บไม้ขนาดใหญ่ก็จะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลย
0: มาแล้วค่ะแล้วแถวนั้นมีแบบมีบ้านคนอื่นอยู่ใกล้ๆกันไหมบ้านเรือนประชาชน
1: เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับความสูงประมาณ4ชั้น2ตึกนะครับติดกับตัวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แต่ว่าไม่ได้ลุกลามเข้าไปนะไม่ได้ลุกลามเข้าไป
0: ค่ะ
1: ก็คือไม่อยู่ในโซนของเขาครับเป็นที่เขา
0: ค่ะตอนที่เกิดเหตุนี่มีใครอยู่ในร้านนี้ไหมอยู่ในโกดังอยู่ในโรงเก็บไม้นี่ไหมคะ
1: ต เบื้องต้นนะครับมีลุงเจ้าของร้านนะครับสำนักควันครับอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนะครับ
0: ค
1: ือตัวน้องของตันอยู่ระหว่างปฐมพยาบาลเบื้องต้นและดูแลต่อเนื่องครับ
0: อ๋อค่ะคนเดียวเหรอคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ที่เราทราบที่เห็นคนเดียวครับ
0: ค่ะก็คือสำลักควันอย่างเดียวไม่ได้รับบาดเจ็บที่อื่นนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเนื้อที่ตรงบริเวณที่ไฟไหม้นี่ประมาณสักเท่าไหร่ได้คะใหญ่มาก
1: ยาวประมาณสักประมาณ10 เมตรลึกเข้าไปก็ประมาณสัก10 เมตรนะ10 คูณ 10อ
0: ่ะอ๋อค่ะก็ลึกอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วคือเก็บไม้ทั้งหมดเลยหรือไงคะ
1: ครับเก็บไม้ทั้งหมดครับเป็นโกดังไม้ทั้งหมดเลยครับ
0: ค่ะแล้วเป็นที่เป็นบ้านที่เขาพักอาศัยอยู่ด้วยไหม
1: ที่พักอาศัยจะอยู่ติดกันไปจุดหนึ่งครับ
0: แล้วไฟมันลามไปถึงกันไหมคะ
1: เจ้าที่มาถึงก่อนครับ
0: อ๋อค่ะตอนนี้เหลือแต่กลุ่มควันแล้วใช่ไหมคะตอนนี
1: ้เหลือเพียงกลุ่มควันแล้วก็การคุ้ยกับเท่าฐานครับ
0: อ๋อค่ะค่ะไม่มีคนอื่นแล้วนะคะไม่มีคนงานไม่มีอะไรนอกจากลุงคนที่เป็นเจ้าของนะคะ
1: ถูกต้องครับผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมสวัสดีค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นโรงเก็บไม้นะคะที่อยู่ภายในซอยพัฒนาการ32/1นะคะเหตุเปิดเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่น่าจะดับหมดแล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างดับถ่านอยู่นะคะคุณธันวรินทร์อยู่ถนนราชพฤกษ์ค่ะคุณธันวรินทร์สวัสดีค่ะคุณธันวรินทร์สวัสดีค่ะสายไม่น่าจะอยู่แล้วนะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
2: อาจ
0: ารย์ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีผู้การจอสอร้อยเมื่อสักครู่ผมมาจากนู่นเลยยาวๆมาจากบางสีเมืองครับผม
0: ค่ะ
2: บางสีเมืองบางสีทองนครอินติวานนท์แคไลตอนนี้มาถึงถนนรามอินทราแล้วครับผม
0: ค
2: ่
0: ะค
2: ่
0: ะ
2: ก็ใช้ประเสริฐมนุกิจทั้งเส้นยาวๆมาจากงามวงวานก็มาได้ตามจังหวะสัญญาณไฟครับผม
0: ค่ะ
2: รถมากรถที่ประมาณ 90%
0: วันนี้รถเยอะนะหลายเส้นทางเลย
2: รถเยอะเคลื่อนตัวได้บางช่วงก็สลับหยุดแต่มาได้เรื่อยๆวันนี้รัชดารามินทาตั้งแต่แยกมาจากประเสริฐมโนกิจเนี่ย
0: ค่ะ
2: วันนี้ตามที่ผมผ่านผมว่าวันนี้ดีนะ
0: ดีกว่าดีเหรอคะก็รถเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ชะลอตัวขึ้นยกระดับข้ามตัวมอเตอร์เวย์แค่นั้นเองครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: ช่วงที่ผ่านมาแต่ว่ารถก็เยอะแต่ถือว่าไม่มากเท่าไหร่ถือว่าใช้การได้ดีก็ตอนนี้มาถึงยกระดับรามอินทราโรงพยาบาลนพรัตน์ครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เส้นนี้รถเยอะแต่ขาเข้านี่ใช้ความเร็วได้เลย
0: ขาออกไปมีนบุรีรถเยอะนะคะเนี่ย
2: ตอนนี้ผมอยู่ประมาณรามอินทรา107
0: ค่ะ
2: หมายปลายทางจะไป117
0: อ๋อค่ะ
2: 117ยังไม่ถึงครับไปได้เรื่อยๆ
0: ก็ยังรถเยอะอยู่นะตรงนั้น
2: รถเยอะ
0: ค่ะ
2: ขาเข้านี้รถผมว่าไม่ถึงประมาณ 10% นะ
0: สาลดน้อยกว่า
2: คนเรา 70-80 เลยวิ่งฝั่งแมคโควิ่งคิ้วไปกรุงเทพฯ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ฝั่งผมนี่แบบขับไปเบรกไปครับผมจะไปได้เรื่อยๆไม่รู้จะไปไหนครับไปไหนมันก็ติดก็เลยไปวัวไปวัดดวงไปเลย
0: ค่ะ
2: ติดก็ถือว่าได้นั่งพักผ่อนไป
0: ค่ะ
2: จะไม่อยากติดหรอกเหมือนคนเสียมาป่ะ
0: ใช่ให้ถึงที่หมายปลายทางรวดเร็วขอบคุณมากเลยค่ะคุณชัยรัตน์ค่ะ
2: ครับมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะแจ้งกลับไปอีกรอบนึงครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณธันวรินทร์กลับมาแล้วนะคะคุณธันวรินทร์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะอยู่ราชพฤกษ์นะคะ
3: หลังไปจากเพชรเกษมเข้าราชพฤกษ์ก็ยังโอเคแต่พอก่อนจะถึงพุทธิราช่วงประมาณสะพานข้ามตัดถนนพระเทพอะค่ะ
0: ตอนนี้ไม่โอเคแล้ว
3: เริ
0: ่
3: มมีใช้แถว
0: ค่ะ
3: แล้วตอนนี้ก็จะช้ามาตลอดเลยใช้เวลาจากฟูดวิลล่ามาถึงเซ็นทรัลประมาณ20 นาที
0: เออค
3: ่
0: ะ
3: แต่รถเยอะ
0: รถเยอะใช่ไหม
3: แล้วพอผ่านจุดตะเกียบพอผ่านถึงเซ็นทรัลเนี่ยส
0: ัง
3: เกตเห็นว่าในช่องคู่ขนาน
0: ค่ะ
3: ตรงหน้าเซ็นทรัลมีรถรถแบบรถลากอ่ะ
0: ค่ะ
3: เป็นรถกระบะรถลาก
0: ค่ะ
3: ไม่แน่ใจว่าเขามันมีปัญหาตรงนั้นหรือเปล่า
0: ค่ะ
3: เขาก็ลากรถจากในช่องของคู่ขนานแล้วก็เข้ามาช่องทางด่วน
0: ค่ะโอ
3: ้ตอนนี้ก็ขับตามหลังเข้ามาอยู่นี่แหละ
0: ค่ะ
3: พอผ่านจากจุดนั้นมาถึงอุโมงค์มาขุนกองรถใช้ได้ดีเลย
0: ค่ะอ๋อค่ะ
3: ตอนนี้มาถึงจะตัดรัตนาธิเบศแล้ว
0: ค่ะ
3: ก็ดูไม่เห็นมีอะไรที่น่าจะทำให้รถติด
0: ต้องแถวต้องแถววงเวียนต้องแถววงเวียนมันเป็นหัวแถวใช่ไหมฮะตรงนี
3: ้ตรงแถววงเวียนใช่ตรงนั้นมันจะเป็นที่ออกคู่ขนานแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวตรงนั้นน่ะ
0: แต่ก็ไม่รู้ว่าช้าเพราะอะไร
3: จุดหนึ่งก่อนลงอุโมงค์ในคู่ขนานในช่องทางด่วนเนี่ย
0: ค่ะ
3: เห็นมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่หนึ่งคันแล้วคนขับก็ลงมายืนในฟุตบาทของตรงก่อนลงอุโมงค์อะค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะค่ะ
3: ยืนโทรศัพท์อยู่เลยไม่รู้ว่าเขารถเขามีปัญหาหรือเปล่า
0: อ๋อก่อนลงอุโมงค์ตรงก่อนลงอุโมงค์ฝั่งขาออกนะคะ
3: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที
3: ่ตรวจสอบอีกทีนึง
0: อันตรายไหมอันตรายไหมฮะอ๋อแต่อยู่บนทางเท้าแล้วค่ะแต่มอเตอร์ไซค์เขายืนอยู่ตรงบนถนนนะคะ
3: ใช่อยู่ชิดเลยชิดซ้ายเลยอะค
0: ่ะ
3: ชิดซ้ายของฟุตบาทเลย
0: ได้ค่ะอยู่ตรงช่วงทางลงอุโมงค์
3: ตรงนั้นยังพอมีไฟ
0: ค่ะ
3: ตรงนั้นยังพอมีไฟยังเห็นชัดเจนอยู
0: ่ค่ะเดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีหนึ่งค่ะ
3: ก็เมฆมาเยอะจะมีไหมคืนนี้
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราต้องตรวจสอบกันทุกชั่วโมงบางทีแบบว่าเห็นสว่างเพ้อแป๊บเดียวมืดแล้วอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: ใช่ๆเมื่อกี้ตอนที่ผ่านเส้นราชพฤกษ์ก็แบบโอ้ยลมแรง
0: ค่ะ
3: ต้นไม้นี่ไหวแรงเลยก็ยังคิดว่าจะตกไม่ตก
0: ก็พัดไปที่อื่น
3: ตอนที่มาถึงนาตาลิเบตแล้วก็ยังไม่มีฝน
0: ยังไม่มีฝนใช่ไหมฮะลักษณะเหมือนกับว่ามาคูๆบอกกลับบ้านเดี๋ยวนี้ฝนจะตกอะไรอย่างงี
3: ้ให้รีบกลับบ้านให้คุณเสมาถึงบ้านก่อน
0: ประมาณนั้นนะคะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณธนลินขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็กรณีที่คุณจำลองขอทางพาคุณผู้หญิงปวดท้องไปโรงพยาบาลจุฬานะคะตอนนี้เนี่ยคืบหน้ามาบอกว่าเดินทางถึงที่โรงพยาบาลจุฬาเรียบร้อยแล้วนะคะฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆด้วยที่ช่วยปล่อยสัญญาณไฟเขียวให้ตามทางแยกให้นะคะก็เดินทางถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะที่มีทางด้านของคุณทริปเปิลที่สอบถามมาบอกว่าจตุโชติมีอะไรรถติดหนักมากเลยนะบอกว่ามันแดงหนักมากเลยเราสอบถามไปที่ทางพิเศษฉลองรัฐเพิ่มเติมให้บอกว่าทางด่วนจตุโชติรถหนาแน่นแล้วก็รถสะสมต่อเนื่องมาจากทางด้านของถนนพญาสุเรนนะคะเลยทำให้รถเนี่ยติดขัดต่อเนื่องกันยาวๆเลยนะคะสำหรับเส้นทางบนทางด้านของบนทางด่วนฉลองรัฐในช่วงเวลานี้นะคะที่จะมุ่งหน้าไปที่บริเวณด่านจตุโชติค่ะสภาพการจราจรตอนนี้เนี่ยหลายเส้นทางยังหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะมาดูทางด้านของถนนบรมราชชนนีกันบ้างนะคะรถที่มาจากทางแยกผ่านพิภพมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะต่อเนื่องไปทางด้านของแยกอรุณอมรินทร์ไปทางด้านของแยกบรมรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆท้ายแถวนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามีการชะลอตัวอยู่ที่ตรงบริเวณทางด้านของเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกบรมราชชนนีเลยนะคะแล้วก็พอผ่านจากทางด้านของแยกบรมราชชนนีรถที่ขึ้นบนทางยกระดับลอยฟ้าในฝั่งขาออกเนี่ยการเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแต่พื้นราบก็จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะก็พอเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปแล้วถึงจะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางได้ดีขึ้นนะคะสำหรับรถที่อยู่บนถนนราชดำเนินในตอนนี้เนี่ยช่วงที่มาจากทางด้านบริเวณหน้าศาลหลักเมืองมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกผ่านพิภพในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็โดยเฉพาะรถที่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นมาทางด้านของถนนขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีรถรอสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกผ่านพิภพเท่านั้นนะคะพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆแล้วก็รถที่มาจากทางด้านบริเวณถนนราชดำเนินกลางจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคอกวัวต่อเนื่องมาทางด้านของแยกผ่านพิภพช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะมีติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกผ่านพิภพเท่านั้นนะฝั่งที่จะขึ้นบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้ยังมีรถเยอะอยู่นะคะแล้วก็ไหลตามกันไปเรื่อยๆช้าๆส่วนฝั่งกลับกันลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะมาจากทางด้านของบรมราชชนนีขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามุ่งหน้าลงมาที่บริเวณแยกผ่านพิภพมาใช้ทางด้านของถนนราชดำเนินในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ก็จะมีรถติดขัดตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกผ่านพิภพเท่านั้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเพิ่มเติมกรณีที่ถนนเป็นหลุมนะในพื้นที่ทางด้านของสน.พญาไทค่ะท่านพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทราค่ะสารวัตรจราจรสน.พญาไทนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสารวัตรคะถนนตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วคะที่เป็นหลุมตรงนี้ค่ะ
2: ตอนนี้เราปิดการจราจรไว้หนึ่งช่องทางแล้วครับเป็นช่องทางเป็นช่องกลางนะครับ
1: ค่ะ
2: หลุมนี้ประมาณยี่สิบเซนครับกว้างประมาณ30 เซนนะครับก็นำแนวเพื่อระวังสิแล้วก็จัดจราจรในความสะดวกดีนะครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้เนี่ยมันอยู่มันยุบลงไปหรือว่ามันมีรถวิ่งผ่านแล้วทำให้มันยุบอะคะ
2: อันนี้ไม่ทราบนะครับไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าเบื้องต้นก็ที่เราตรวจสอบ
1: ค
2: ่ะเพราะว่ามันถนนยุบตัวก็มีการปิดการจราจรหนึ่งช่องทางนะครับ
1: ค่ะ
2: เพื่อให้เจ้าที่ให้รอพนักงานเขตเข้ามาดูแลครับ
1: เดี๋ยวขอทราบจุดที่ชัดเจนอีกทีนึงได้ไหมคะว่าอยู่ตรงช่วงไหน
2: ถนนพญาไทขาออกครับเลยแยกราชเทวีประมาณ20 เมตรครับ
1: เลยแยกอะไรนะคะแยกราชเทวี
2: ใช่ครับ
1: ค่ะเลยไปประมาณสัก20 เมตรนะคะก็คือตรงข้ามอะไรวิลล่าตรงแถวนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ตรงปากซอยพอดีเลยนะในช่องทางกลางแล้วตอนนี้ค่ะมีปัญหาเรื่องของการจราจรไหมคะ
2: อ๋อไม่มีครับตอนนี้จัดจราจรอำนวยความสะดวกอยู่เรื่องระบายรถได้ตามปกติครับผม
1: อ๋อค่ะฮะแล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกไหมครับว่าจะมาดำเนินการเมื่อไหร่ยังไงบ้าง
2: อันนี้ไม่ทราบเลยนะครับไม่ทราบว่าจะมีดำเนินการเมื่อไหร่ก็ ตอนนี้เขตอยู่ด้วยกันกับที่สำนักงานเขตกันอยู่ด้วยกันครับ
1: อ๋ออยู่ด้วยกันนะอาจารย์หน้าที่เขาส่งคนมาดูในจุดที่ตรงนี้แล้วนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นพื้นที่ทางด้านของถนนพญาไทนะคะเป็นฝั่งที่มาจากแยกราชเทวีมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกพญาไทค่ะจุดสังเกตเนี่ยก็คืออยู่ตรงบริเวณปากซอยเสนากิจเลยสำหรับใครที่จะผ่านไปผ่านมาน่าจะสังเกตเห็นอยู่ในช่องทางกลางแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จราจรแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตราชเทวีมาอยู่ในจุดนี้แล้วเจ้าหน้าที่เขานำเอากลวยยางแล้วก็บาริเออร์ไปวางกั้นเพื่อที่จะป้องกันรถไม่ให้มาตกอยู่ตรงหลุมตรงนี้นะคะขนาดความกว้างของหลุมเนี่ยเมื่อสักครู่นี้สารวัตรบอกว่าประมาณสัก20เซนได้ลึกประมาณ20เซนกว้างประมาณ30เซนได้นะก็คือตามภาพที่เห็นทาง YouTube Live นี่เลยลองนึกถึงภาพที่เป็นเหมือนฝาท่อระบายน้ำแบบนั้นน่ะแต่ว่ามันจะอยู่ลักษณะเหมือนมันไม่ได้ตามยาวมันมีความเฉียงๆนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถใหญ่วิ่งผ่านแล้วทำให้ไอ้ตรงเนี้ยมันยุบตัวลงไปหรือว่าเกิดจากอะไรอ่ะนะคะแต่ว่ายังไงตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางด้านของสำนักงานเขตราชเทวีอยู่ในจุดตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสน.พญาไทอำนวยการจราจรอยู่นะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยสังเกตป้ายที่เจ้าหน้าที่เขาสังเกตบาริเออร์แล้วก็สังเกตสัญญาณจราจรที่เจ้าหน้าที่เขามาอำนวยการจราจรอยู่ในจุดนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปกันที่ท่านร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชัยพักค่ะเป็นรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เชิญเลยค่ะรองสารวัตรคะเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมครับถนนสุขุมวิทเข้าออกรถมากครับยังเคลื่อนตัวได้ดี
0: ค่ะ
1: ค่ะรถมากก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะ
1: รถไฟเก่าก็ช่วงนี้ยังอยู่หมดเวลาวันเดย์ก็ช่วงนี้จะเป็นทูเวย์สวนกันได้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เสร็จหลังทุ่มหนึ่งก็สวนได้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: คร
1: ับเส้นทาง
0: ค่ะ
1: พื้นที่ก็ไม่มีฝนตกครับ
0: ไม่มีฝนตกไม่มี
1: ครับผม
0: มีอุบัติเหตุมีอะไรมั่งไหมคะ
1: ไม่มีครับไม่มี
0: เลยนะคะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ข
0: อบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของสน.พระโขนงนะคะในพื้นที่ของพระโขนงตอนนี้เนี่ยช่วงที่ไปจากทางสุขุมวิท62มุ่งหน้าไปที่บริเวณอดนุชต่อเนื่องไปทางสะพานข้ามคลองพระโขนงไปทางด้านของแยกพระโขนงในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีรอสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกพระโขนงเลยทำให้รถเนี่ยสะสมอยู่ตรงบริเวณสะพานข้ามคลองพระโขนงเท่านั้นนะคะส่วนรถที่ผ่านจากแยกพระโขนงไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของเอกมัยทองหล่อต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของพร้อมพงษ์ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะในฝั่งขาเข้าก็จะมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟในแต่ละทางแยกฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนี่จะรถเยอะกว่าช่วงตั้งแต่บริเวณแยกซอยทองหล่อมุ่งหน้ามาทางด้านของเอกมัยผ่านจากเอกมัยมุ่งหน้ามาที่แยกพระโขนงในช่วงนี้รถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะในแต่ละทางแยกผ่านจากบริเวณแยกพระโขนงไปแล้วก็เนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของสน.พระโขนงนะคะแล้วก็จะไปเริ่มเจอท้ายแถวอีกครั้งนึงช่วงเมื่อเลยจากทางด้านของสุขุมวิท62มุ่งหน้ามาทางด้านของอุดมสุขนะคะรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ผ่านจากทางด้านของอุดมสุขมาแล้วมุ่งหน้ามาแยกบางนาช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนทางด่วนกันบ้างนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพองทองพิพัฒน์ทองสามคุณพรพิพัฒน์ทองสามนะคุณพรพิพัฒน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยาแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งสองร้อยค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับผมจากฝั่งดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางปากท่าเรือนะครับเวลานี้หน้าด่านดินแดงรถน้อยแล้วครับผมแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2มาเลยนะครับแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างกับท่าเรือเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตรงจุดดังกล่าวนะครับผมช่องทางขวานะครับผมตรงช่วงบริเวณเลยก้างปลาทางลงพระราม4มาเล็กน้อยนะครับมีอุบัติเหตุจำนวน3คันนะครับชนท้ายกันตามลำดับตอนนี้เจ้าที่อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็เปิดการจราจรช่องทางกลางแล้วก็ช่องทางซ้ายนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางต่างกับท่าเรือก็คล่องตัวครับในฝั่งกับการขาออกเมืองเวลานี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่แล้วก็จะหนาแน่นบริเวณขึ้นเมืองเพลินจิตครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้เชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2นะครับยังถือว่าคล่องตัวแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางดินแดงยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับในส่วนจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้รถมากเคลื่อนตัวได้ครับผมจะมีหนาแน่นอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นเนินสุขุมวิท62นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นอานันลงครับผ่านตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าต่างระดับยังถือว่าใช้การได้ดีครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นท่าเรือมาเลยครับผมแล้วก็ผ่านพ้นทางลงอ่านลงไปแล้วมุ่งหน้าเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐก็คล่องตัวนะครับในส่วนดาวคะนองครับที่มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับผมจะมีมาชะลอตัวคอคอดนะครับช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับปัญหามาจากเส้นที่มุ่งหน้าไปทางบางนานะครับที่มีปริมาณรถมาก
0: ค่ะ
2: ส่วนในฝั่งกลับกันนะครับผมขาออกเมืองนะครับเวลานี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3มาเลยนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะครับเวลานี้ก็ปริมาณรถหนาแน่นนะครับผมส่วนทางลงสุขสวัสดิ์นะครับก็ยังคงลงได้ต่อเนื่องแล้วก็จากจุดบริเวณเชิงทางลงสะพานไปแล้วมุ่งหน้าไปทางดาวคะนองรถมากแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางแบบประชาชื่นตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวครับส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทาง ถนนรัชดานะครับก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงท้ายสะสมออกมาประมาณสัก500เมตรนะครับแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทครั้งสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณโค้งบางซื่อครับแล้วก็จะหนาแน่นสะสมยาวก็จะไปถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับส่วนที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้ก็เช่นกันนะครับปริมาณรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านประชาชื่นเลยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็มีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณขึ้นเนินหน้าปั๊มเนตแอเรียครับส่วนทางลงงามวงวานแล้วก็ทางลงแจ้งพัฒนาเวลานี้ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้รถมากแต่ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางต่างระดับมักกะสันนะครับผมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทรถจะเริ่มชะลอตัวมาตั้งแต่ช่วงต่างระดับมาแล้วครับผมท้ายสะสมประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับส่วนที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้รถมากแล้วครับสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมันจะถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3นะครับผ่านด่านอโศก3ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผมมุ่งหน้าไปทางต่างระดับรามคำแหงช่วงนี้ก็ปริมาณลดมากแต่เคลื่อนตัวตามมันได้นะครับส่วนทางลงเดินในเวลานี้ไม่เป็นปัญหาครับผมแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ยังถือว่าคล่องตัวในส่วนต่างระดับบางโคนะครับผมที่มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับเวลานี้รถก็ยังคงหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณทางครับส่วนทางลงเดินในเวลานี้ไม่เป็นปัญหาครับผมแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ยังถือว่าคล่องตัวในส่วนต่างระดับบางโคนะครับผมที่มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับ

0: รัฐนะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9เวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับผมมุ่งหน้าไปทางอรรถรงค์ยังถือว่าคล่องตัวส่วนฝั่งกับการขาออกเมืองเวลานี้รถสะสมเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นพระราม9มาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ยังรถมากแต่เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับผมทางลงเกษตรนวมินทร์ทางลงรามินทรายังถือว่าคล่องตัวส่วนทางออกจตุโชติวันนี้รถมาเติมไวนะครับท้ายสะสมประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับในส่วนสายบูรพาวิถีนะครับผมจากชลบุรีมุ่งหน้ามาทางบางนานะครับเวลานี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับผมหน้าด่านบางนากม6ไม่สะสมนะครับผ่านแล้วคล่องตัวครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนนะครับผมจะเริ่มมีรถมากตั้งแต่เข้าด่านบางแก้วมาเลยครับวันนี้แล้วก็จะเริ่มหนาแน่นสลัดหยุดนิ่งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางเมืองแล้วก็ชะลอตัวไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นปู่เจ้าครับผ่านจุดทางขึ้นปู่เจ้าไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบางคูไปทางบางขุนเทียนยังถือว่าใช้การได้ครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองรถจะเริ่มแก้ไขครับขาเข้าเมืองนะครับรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคุมาเลยครับผมแล้วก็จะหนาแน่นสะสมไปจนถึงช่วงทางร่วมปู่เจ้าครับผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับผมไปจนถึงช่วงปากน้ำครับแล้วก็พอผ่านปากน้ำไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบางแก้วยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายปัจจิมนัทยานะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเวลานี้เคลื่อนตัวได้ดีนะครับจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับช่วงเวลาประมาณสัก5โมงนะครับผมก็มีกรณีเคสอุบัติเหตุนะครับ2คันนะครับเนื่องจากจุดดังกล่าวเนี่ยนะครับผมมีรถกระบะทำสิ่งของตกหล่นแล้วก็ทำให้รถนะครับที่หักหลบเข้าช่องอยู่ช่องทางกลางหักหลบไปชนช่องทางขวานะครับทำให้ก่อนหน้านี้นะครับทางผู้ใช้ทางอาจจะได้รับผลกระทบไปนะครับผมท้ายก็น่าจะสะสมไปก่อนหน้านี้ประมาณสัก2กิโลเมตรแต่เวลานี้นะครับทางเจ้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วก็เปิดการจราจรทุกช่องทางนะครับผมแล้วก็ในสายปัจจิมรัฐยานะครับก็ตอนนี้ยังคล่องตัวทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ในส่วนสายอุดรรัฐยานะครับทั้งสองฝั่งก็ยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับการทางพิเศษนะครับก็อยากฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นนะครับรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้ก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณนาตยาในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพรพิพัฒน์ทองสามนะคะพูดถึงเรื่องของสภาพการจราจรมีทาง X เนี่ยคุณ JS 801หรือว่าคุณมีนแจ้งเข้ามาเป็นสภาพการจราจรจากสะพานพระราม8มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอรุณอมรินทร์อันนี้ส่งมาทาง X เมื่อตอนประมาณสัก38นาทีที่ผ่านมารถเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณฟุกุใช่ไหมคะคุณฟุกุ2518ถนนเสรีไทยจากบริเวณแยกนิด้าฝั่งขาเข้าไฟแดงหยุดนิ่งนานเกือบ10นาทีท้ายแถวสะสมประมาณ500เมตรนะคะเป็นเส้นทางถนนเสรีไทยจากบริเวณเป็นฝั่งขาเข้าจากแยกนิด้าเนี่ยรถติดขัดสัญญาณไฟนาน10นาทีทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับกรณีที่ถนนเป็นหลุมบนถนนพญาไทฝั่งขาเข้านะคะล่าสุดค่ะทางด้านของคุณสรรเสริญเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีเพิ่มเติมมานะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยบริการเร่งด่วนหรือว่าหน่วยเบสของสำนักงานเขตราชเทวีเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็กั้นบริเวณเพื่อความปลอดภัยในเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วก็ประสานไปทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขต่อไปเนื่องจากว่าจุดนี้จะเป็นบริเวณบ่อพักชั่วคราวของงานทางด้านของทาง MEA นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยนำเอาเรื่องของป้ายสัญญาณมาวางกั้นแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางตรงบริเวณเส้นทางถนนพญาไทฝั่งขาเข้านะช่วงบริเวณปากซอยเสนากิจก็คือเป็นจุดที่มาจากบริเวณแยกราชเทวีมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพญาไทนะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันค่ะจากสน.ดินแดงนะคะร้อยตำรวจเอกเมืองมนสัตบุตรค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ดินแดงนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ช่วงนี้ออกสภาพการจราจรตั้งแต่ใต้ด่วนดินแดงออกไปยังขนบพระราม9ยกระดับพระราม9มีรถหนาแน่นครับ

0: ค่ะ
1: ทำให้การจราจรติดขัด
0: ค่ะ
1: เป็นช่วงๆครับผม
0: อืมค่ะอันนี้คือติดขัดต่อเนื่องมาตั้งแต่พระราม9ช่วงไหนอะคะหรือว่าออกไปตลอดเลยพระราม9ที่รถเยอะออ
1: กไปตลอดเลยครับผม
0: โอ้ค่ะ
1: ครับแล้วออกอสมทแยกพระราม9ก็ไม่ดีครับผม
0: อืม
1: รถออกไปทางพระราม9เยอะครับทำให้การจราจรติดขัดครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มีอุบัติเหตุหรือมีรถจอดเสียอะไรหรือเปล่าคะทำให้รถแบบ
1: ไม่มีครับผม
0: มีรถเยอะอย่างเดียวเลย
1: ที่รถมากครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วเส้นทางอื่นนะคะตอนนี้เป็นไงบ้าง
1: แยกบางขันออกถนนจตุทิศรถมากครับ
0: ค่ะ
1: ไม่มีวอร์40วอร์18ตกค้างครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเส้น
1: เดี๋ยวเคคาที่ขึ้นครับประมาณ2ทุ่มครับผมเป็นประจำครับ
0: ค่ะเส้นราชปรารภตัวนี้เป็นไงบ้างคะเส้นราชปรารภ
1: ยังเคลื่อนตัวได้ครับแต่ว่ารถปริมาณมากครับ
0: รถเยอะเหมือนกันนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของพื้นที่สน.ดินแดงนะคะแล้วก็ทางด้านของพระรามเก้าฝั่งขาออกเนี่ยเราตรวจสอบไปกับทางด้านของสน.มักกะสันเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าที่ตรงบริเวณพระรามเก้าฝั่งขาออกเหนือแยกรามกำแหงมีรถจอดเสียอยู่แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นรถชนิดใดตอนนี้เจ้าหน้าที่สน.มักกะสันกำลังไปตรวจสอบอยู่นะคะเลยทำให้เส้นทางทางด้านของพระรามเก้าฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นกันไปตลอดทางเลยตั้งแต่คือหัวแถวอยู่ตรงนี้เลยแยกรามนะคะหัวใกล้ๆกับแยกรามเลยจะมีรถจอดเสียอยู่นะคะเดี๋ยวไปกันที่คุณใจกันตนาค่ะอยู่ถนนรัชดาภิเษกนะคะคุณใจกันตนาสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนาฏยาและพี่น้องที่รับฟังจอสร้อยครับผม
0: ค่ะ
2: ครับสภาพการจราจรของกำแพงเพชร2นะคุณนาฏยาเมื่อสักครู่นี้มาจากด้านนั้นก็ที่จะขึ้นต่างระดับรัชดาภิเษกก็ดูแลหนาแน่นนิดนึงเนื่องจากว่ามันติดมาจากวิภาวดีแล้วก็ส่วนที่จะเลี้ยวขวาไปแล้วโจทินก็ท้ายแถวก็ห้อยยาวเลยนครชัยแอร์ไปอีกนะคุณนัทยาครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อยู่บนรัชภาแล้วเจอวิภาขาออกแล้วก็ทั้งสองฝั่งทั้งขาเข้าขาออกก็ดูแลหน้าตานิดนึงเคลื่อนแยกประชานุกูลมาก็เริ่มจะเคลื่อนตัวได้ยาวๆนิดนึงนะครับผม
0: ค่ะ
2: โอ้มองมาจากพระรามเจ็ดเพราะว่าผมจะต้องไปกลับรถที่ใต้พระรามเจ็ดแล้วถนนวงสว่างขาออกนี่ก็หนาแน่นเช่นเดียวกันนะคุณนาฏยาครับแต่ที่โชคดียังไม่เจอรถเสียบาดเจ็บไม่มีครับคุณนาฏยา
0: ค่ะค่ะ
2: ครับยังไงวันนี้วันศุกร์แห่งชาติจริงๆนะคุณนาฏยายังไงก็ฝากถึงพี่น้องที่รับฟังจอสร้อยที่กำลังเดินทางใกล้ไกลยังไงก็ดีนะอย่าลืมเก็บเบอร์1137ดอกกัน1808
0: ค่ะ
2: หรือว่าจะดาวน์โหลดแก S100ใส่โทรศัพท์ไว้ยามใดที่มีปัญหาก็สามารถโทรมาขอความช่วยเหลือจอสร้อยได้นะคุณนาฏยาได้ทุกที่ก็ได้ความปรารถนาดีจากใจกัลยาณมิตรครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอย่างที่คุณใจกันตนาบอกเลยนะว่าเส้นทางหลายๆเส้นทางวันนี้เนี่ยรถหนาแน่นนะดูเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินตั้งแต่บริเวณแยกลาดพร้าวออกไปเลยนะไปทางด้านของรัชโยธินต่อเนื่องไปทางด้านของแยกเกษตรการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ช้าๆเนื่องจากว่ารถเยอะทีเดียวตั้งแต่แยกลาดพร้าวออกไปเลยนะคะไปจนถึงแยกเกษตรแล้วก็มาใช้ทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้นะคะตั้งแต่ตรงบริเวณเส้นทางตั้งแต่แยกเกษตรออกไปเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของงามวงวานในช่วงนี้ตั้งแต่แยกเกษตรมุ่งหน้าไปสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องไปทางด้านของแยกพงเพชรการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปเรื่อยๆช้าๆเนื่องจากว่ามีรถมากนะคะเรียกว่าชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณอุโมงค์เกษตรเลยแล้วก็พอเลยจากตรงบริเวณต่างระดับตรงสะพานข้ามแยกพงเพชรไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ายังรถเยอะอยู่นะคะแล้วก็รถที่ตรงไปทางด้านของสะพานข้ามแยกแครายตรงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ส่วนฝั่งขาเข้าจากบริเวณแยกแครราย ช้งามวงวานฝั่งขาเข้ามาทางด้านของแยกพงเพชรในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีรถจอแจกันสักหน่อยตรงแถวแถวหน้าพันทิพย์งามวงวานพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของพงเพชรช่วงนี้เนี่ยรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรยังใช้การได้ดีทีเดียวส่วนรถที่เข้ามาทางด้านของแยกพงเพชรเพื่อที่จะมาใช้ทางด้านของถนนประชาชื่นช่วงนี้นะคะก็จะมีติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณตรงแยกพงเพชรตรงนี้ท้ายแถวก็ยังไม่ยาวมากนักนะคะเลยจากทางด้านของแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาแยกบางเขนฝั่งขาเข้านะเส้นทางทางด้านของกำบงวานต่อเนื่องมาทางด้านของแยกเกษตรช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็รถที่ตรงไปทางด้านถนนเกษตรวมินหรือว่าประเสริฐมนุกิจในช่วงนี้เนี่ยฝั่งขาออกยังคงเคลื่อนตัวไปได้แต่ว่าจะเริ่มมีรถเยอะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแยกตัดกับถนนลาดประเขานะคะเนื่องจากว่าฝั่งขาออกนี่ยังรถเยอะมาตลอดเลยมาจนถึงทางด้านแถวแถวแยกเอเวอร์นิวผ่านพ้นมาแล้วมาทางด้านของเรียบด่วนช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันจากเรียบด่วนใช้เกษตรนวมินฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางด้านของอุโมงค์เกษตรในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้แต่ว่าก็จะมามีท้ายแถวฝั่งทางด้านของงามวงวานฝั่งขาออกเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่ารถใช้เส้นทางกันเยอะเลยทำให้มีการชะลอตัวนะส่วนถนนประเสริฐมนุกิจฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยก็จะติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเลียบด่วนนะท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณถนนตรงช่วงที่ตัดกับถนนรามอินทรานวมินทร์ตรงจุดนี้นะคะตรงเส้นทางทางด้านของประเสริฐมนุกิจมันประเสริฐมนุกิจหรือว่าเกษตรนวมินทร์ฝั่งขาเข้าในช่วงนี้นะคะก็รถเยอะนะคะสำหรับเส้นทางหลายๆเส้นทางในช่วงนี้มีคุณผู้ฟังที่ใช้ YouTube แล้วก็สอบถามที่เมื่อสักครู่นี้คุณทิปโรที่สอบถามเข้ามาที่เป็นถนนจตุโชตนะคะสุขาภิบาล5ที่บอกว่าอย่างที่บอกนะว่าดิฉันตรวจสอบดูแล้วว่าเส้นทางทางด้านของสุขาภิบาล5ในช่วงเวลานี้เนี่ยรถเยอะถ้าเกิดว่าเป็นเส้นทางทางด้านของบนทางด่วนฉลองรัฐเนี่ยก็มีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะส่วนทางด้านของถนนสุขาภิบาล5ทางด้านของถนนจตุโชตที่คุณทิปเปิลสอบถามเข้ามาตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวตรงบริเวณทางแยกคือที่มาจากแยกจตุโชตมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของสุขาภิบาล5ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณสัญญาณไฟที่ตรงทางแยกนะคะส่วนฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านถนนจตุโชตที่จะมาทางด้านต่างระดับตรงลอดใต้ทางด่วนทางกาญจนาพิเศษตรงจุดนี้รถเยอะนะฝั่งขาออกสำหรับเส้นทางจตุโชตท้ายเนี่ยก็จะอยู่แถวๆประมาณซอยจตุโชต11รถติดขัดมากแต่เส้นทางถนนจตุโชตรวมถึงบนทางพิเศษฉลองรัฐด้วยนะคะเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้อีกทีนึงแล้วกันนะคะว่าเส้นทางจตุโชตฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ต่างระดับตรงกาญจนาพิเศษหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9ตรงจุดนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่ารถที่จะเลี้ยวมาใช้ทางด้านของถนนที่เรียบมอเตอร์เวย์สาย9ตรงจุดนี้เนี่ยมันมีการชะลอตัวนะคะเลยทำให้รถที่มาจากจตุโชตเนี่ยช้าต่อเนื่องตามกันไปด้วยนะคะตรงบริเวณใต้ต่างระดับตรงเรียบมอเตอร์เวย์สาย9ตรงจุดนี้แหละค่ะที่ทำให้มีท้ายแถวต่อเนื่องกันไปนะเดี๋ยวเอาที่แบบว่าล่าสุดจากในพื้นที่ละกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยทำให้ทางด้านของจตุโชตฝั่งที่มาจากสุขาภิบาล5นะคะตอนนี้เนี่ยรถติดขัดท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังเส้นทางทางด้านของถนนพญาไทนะคะที่มาจากแยกราชเทวีที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพญาไทในช่องทางกลางนะคะตรงช่วงบริเวณหน้าปากซอยเสนากิจจุดนี้เนี่ยมีหลุมอยู่นะตรงกลางถนนเลยเจ้าหน้าที่ทั้งสำนักงานเขตแล้วก็เจ้าหน้าที่จราจรสนพญาไทรับทราบแล้วก็มีการนำเอาป้ายเอาเบรียร์แล้วก็ป้ายสัญญาณ ปิดกั้นตรงบริเวณจุดนี้นะคะป้องกันไม่ให้รถวิ่งผ่านแล้วก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินการแก้ไขกันอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นเส้นทางทางด้านของพญาไทนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักเรื่องของสภาพการจราจรเอาไว้สักครู่นะคะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้โดยคุณบุษบงบุษปาวนิชค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
4: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้กันนะคะ
0: ค่ะ
4: ประเด็นไทยกับกัมพูชาก็กลับมาอยู่ในความสนใจอีกรอบนึงนะคะเพราะว่ามีการสอบถามมีการรายงานว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยบอกว่ามีทหารกัมพูชาขนรถถัง200คันนะอาวุธ RPG ประชิดติดชายแดนไทยค่ะนะคะแล้วก็มันมาในช่วงของพมพเจาะเพราะว่าวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าทำเนียบรัฐบาลพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะก็มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นการรายงานสถานการณ์ไทยกัมพูชาขณะเดียวกันมีรายงานข่าวจากกองทัพภาคที่2นะคะบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดยังไม่พบความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใดนะคะคาดว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอาจจะมีการเจตนาสร้างความสับสนและความตื่นตระหนกให้กับประชาชนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ค่ะโดยย้ำว่ากองทัพไทยได้ติดตามสถานการณ์ตลอดแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดมีการเฝ้าตรวจและติดตามความเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพหากมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลยุทโธปกรณ์หรือว่ารถถังของฝ่ายใดในพื้นที่ชายแดนเจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ได้ทันทีโดยทุกความเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะนอกจากนั้นยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนการเคลื่อนย้ายรถถังจำนวนมากเป็นไปได้ยากเพราะว่ารถถังเป็นยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากหากต้องเคลื่อนย้ายเป็นระยะทางไกลเกินกว่า30กิโลเมตรจำเป็นต้องใช้รถลำเลียงขนส่งเนื่องจากการขับเคลื่อนด้วยตัวเองเป็นระยะทางยาวอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบล้อช่วงล่างและระบบอาวุธของรถถังได้นะคะนอกจากนั้นกองทัพภาคที่2ยังย้ำด้วยว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือมีการตัดต่อภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศสร้างความเสียหายต่อสาธารณะอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ มาอีกแล้วกลับมาอีกแล้ว
0: ค่ะลุ้นทุกวันนะตอนนี้ช่วงนี
4: ้มีทุกวันหน้าฝนมาก็มาทุกวันเหมือนกันนะคะไม่แพ้ฝนเลยทีเดียวนะคะไปดูกันต่อเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเขาเป็นการให้คนที่ถือบัตรเดิมเนี่ยเขาไปยืนยันตัวตนไม่ใช่ลงใหม่นะ
0: ยังไม่เปิด
4: ยังไม่เปิดลงใหม่ให้ไปยืนยันตัวตนใครที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปหักภาษี
0: เนี่ยโอ้ยดิฉันเห็นกำลังดราม่ากันเยอะเลยเนาะอันนี
4: ้ดิฉันก็ดราม่าอย่าไปบอกใครนะดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าการที่เราเลี้ยงดูพ่อแม่เราผิดตรงไหนสิทธิประโยชน์ของแม่เราทำไมต้องถูกหายไปอย่าไปบอกใครนี่กระซิบเลยนะ
0: คือจริงๆแล้วอ่ะดิฉันอ่ะคือถ้าคิดอีกมุมนึงเนี่ยมันเป็นการที่แบบว่าตรวจสอบในระดับนึงแล้วต้องการที่จะช่วยเหลือคนที่ยากจนจริงๆแต่มันก็จะมีกลุ่มคนที่แบบว่าเอาฉันก็เลี้ยงดูพ่อแม่นะฉันก็ควรที่จะได้ส่วนตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
4: ความหมายของคำว่าคนที่ยากจนจริงๆคืออะไร
0: นั่นแหละเขาต้องไปตรวจสอบดูเน
4: า
0: ะ
4: ยากจนจริงๆคืออะไรคือคนที่มีเงินจ่ายภาษีใช่ว่าเขาจะร่ำรวยถูกไหมเขาต้องมีรายได้ประมาณนึงเดี๋ยวนี้ต้องอยู่ประมาณหลัก15,000-20,000เขาต้องมีเงินได้ที่ต้องไปเสียภาษีแล้วปัจจุบันนี้การเสียภาษีแหมยาวเลยสิมาเปิดทางให้ดิฉันอย่างนี้ดิฉันก็ยาวเลยผู้ที่เก็บกดเนี่ยยาวเลย
0: คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีคนที่แบบว่ารายได้มากกว่านี้คนที่จะมีเพดานให้ด้วยเน
4: า
0: ะคนที่จะม
4: ีเพดานเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นขั้นบันไดคนในเลทนี้ 5% ถ้ารายได้มากขึ้นไปกว่านี
0: ้
4: 10% 15% 20% มันมีเลทการเสียภาษี
0: มันต้องมีเพดานให้อันนี้ดีกว่า
4: แต่คนเขาก็บอกว่าการช่วยเหลือคนจนกับการเสียภาษี มันเอามาปลูกกันได้ไง
0: เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเพราะว่ามีดราม่าเยอะ
4: แล้วไปเจออีกข่าวนึงนะก็เลยเกิดกับอาการไม่เข้าใจเหมือนกันเรื่องการไปไล่เอาคืนภาษีจัดเก็บภาษีของทักษิณน่
0: ะ
4: กำลังจะพ้นโทษออกมาเนี่ยจนป่านเนี้ยยังเอาภาษียังเก็บภาษีคืนไม่ได
0: ้
4: เพิ่งจะเริ่มไปจะประสานงานกับทางด้านของตามทรัพย์สินทักษิณทั้งในและก็ต่างประเทศเนี่ย
0: เพิ่งเริ่มนับหนึ่งใหม
4: ่นั่นสิกำลังสงสัยมากที่ฉันเห็นข่าวนี้ฉันบอกจะอ่านดีไหมเนี่ยเลยมาเห็นเมื่อกี้นี่เองอ่ะก็เลยแบบอะไรเนี่ยคือกลายเป็นว่าคนที่ทำอะไรถูกต้องและตรวจสอบได้เนี่ยอาจจะถูกตัดสิทธิ์นะคะ
0: งานงอก
4: งานงอกงานงอกเดี๋ยวก็เคลียร์กันเองน
0: ะ
4: ซึ่งทางด้านวันนี้นะคะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนายณฤชาโคษาศิวิไลนะคะก็เป็นการเป็นประธานประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองนะคะในการลงพื้นที่สำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยบอกว่าไม่ต้องเดินทางมาแล้วคุณตาคุณยายที่เดินทางมาไม่ไหวต้องออกมาตั้งแต่ตีห้ากว่าจะมาลงทะเบียน
0: ทุกวัน
4: มันดราม่าจริงๆแล้วก็ ก็เรียกถือว่าพยายามตีจบให้เร็วนะแหมนายกเป็นถึงรัฐมนตรีมหาไทยต้องจบให้เร็วก็บอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ไม่ต้องออกมา
0: ขอให้คงจะไม่เห็นภาพที่แบบว่าแบกกันมาทั้งเตียงอะไรอย่างนี้ก่อนหน้านี้นะ
4: ก็ตอนนี
0: ้ต้องแล้ว
4: คนเข้าใจผิดว่าคิดไปลงทะเบียนใหม่ไงคุณตาคุณยายก็เลยเดินทางเข้ามาจริงๆไม่ใช่นะเป็นลงทะเบียนเดิมไปแค่ยืนยันสิทธิ์เท่านั้นก็บอกว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในนัดหมายไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะลงไปหาคุณตาคุณยายนะคะเพื่อยืนยันตัวบุคคลแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบของกรมการปกครองถึงบ้านนะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนะคะนอกจากนั้นยังมีการพูดถึงกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้แม้ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่ก็จะสำรวจพร้อมๆกันนี่แหละค่ะรวบรวมข้อมูลและนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือว่าชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะก็คือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีตามทักเกณฑ์นะคะหรือว่าผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีตามเกณฑ์กลุ่มเปราะบางของกระทรวงพม.ก่อนบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบและเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอตรวจสอบโดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ต่อไปนะคะก็บอกว่าจะมีการยืนยันการส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายนนี้เวลา 23:59 เพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมรายชื่อส่งต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
0: ค่ะ
4: เหนื่อยเลย มาดูกันต่อเรื่องหุ้นไทยวันนี้ต้องบอกว่าก็เป็นช่วงของการปรับฐานนะหุ้นเอเชียเลยดีกว่าไม่ใช่เฉพาะหุ้นไทยอย่างเดียวนะคะวันนี้หุ้นไทยเนี่ยปิดตลาดปรับตัวลดลงไป 12.19 จุดค่ะปิดที่ระดับ 1582.60 นะคะโดยมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 67,000 ล้านบาทนะคะโดยหุ้นไทยวันนี้เผชิญแรงขายทำกำไรหลังจากดัชนีปรับตัวขึ้นไปทะลุ 1,600 จุดนะคะซึ่งแรงกดดันนั้นก็มาจากทางด้านของหุ้นเดลต้าที่ถ่วงตลาดรวมถึงกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พักฐานหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาตามกระแส AI นะคะแต่ในวันนี้ที่น่าจับตาก็คือในส่วนของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม BH แล้วก็ BDMS นะคะซึ่งสถานการณ์สงครามในส่วนของตะวันออกกลางเขาก็บอกดูเหมือนว่าจะมีจังหวะคลี่คลายแต่มันก็ไม่ได้คลี่คลายนะมันก็หึ่มๆกันตลอดเวลา
0: ะ
4: นะคะผลประกอบการไตรมาสที่2ที่3ในช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจโรงพยาบาลด้วยนะคะส่วนดัชนีหางเสงฮ่องกงปิดตลาดปรับตัวลดลง 291.45 จุดค่ะปิดที่ระดับ 24,961.95 จุดแล้วก็นิกเกอิโตเกียวนะคะหลังจากที่ทำสถิติสูงสุดมาหลายวันก่อนหน้านี้วันนี้ก็ร่วงลงนะคะ 882.57 จุดค่ะปิดที่ระดับ 66,588.12 2จุดนะคะก็มีการเทขายทำกำไรหุ้นที่พุ่งขึ้นไปไม่นานมานี้และปัจจัยในส่วนของสงครามตะวันออกกลางด้วยนะคะขณะที่ราคาทองคำบ้านเราก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานค่ะแล้วก็ทองรูปพรรณเนี่ยหลุดระดับขายออก 70,000 บาทไปนะคะวันนี้ซื้อขายครั้งล่าสุดครั้งที่15เมื่อเวลา 16:03 นาทีราคาทองคำในประเทศปรับตัวลดลงไป150บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,750 ขายออก 68,950 รูปพรรณรับซื้อ 67,371 บาท4สตางค์และขายออก 69,750 บาทอันนี้ไม่รวมกำเหน็จนะคะก็ใครจะพอที่คิดว่าจะสะสมได้ก็เตรียมพร้อมก็ไปได้นะก็ยังลงได้เรื่อยๆนะคะมาดูประเด็นสังคมกันสักนิดนึงค่ะเป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจมากเลยเพราะว่าผู้บริหารของบริษัทประกันนะคะถูกกลุ่มซ้อมที่จังหวัดเชียงใหม
0: ่ค่ะ
4: นะคะก็สื่อเนี่ยก็ลงข่าวว่าเป็นผู้บริหารของบริษัทเอประกันภัย AIA นะคะทราบชื่อก็คือนายธนกฤตวิเชียรสมุทรค่ะเป็นผู้บริหารระดับสูง AIA ที่ดูแลภาคเหนือและยังเป็นนักเรียนเก่าพปร.ราชวิทยาลัยรุ่นที่23เป็นอดีตประธานชมรมรักบี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพปี2539ด้วยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนค่ะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งนายกันตเมศเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทภายในคอมมูนิตี้มอลล์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็เล่าให้ฟังว่าในกลุ่มของตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานแล้วก็ตัวแทนประกันภัยของบริษัทแห่งนี้นะคะจัดงานเลี้ยงฉลองให้กับนายธนกิจที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงดูแลพื้นที่ภาคเหนือขณะที่กลุ่มคู่กรณีเป็นวัยรุ่นประมาณ20คนก็จัดเลี้ยงอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งก่อนเกิดเหตุก็มีวัยรุ่นกลุ่มนี้ล่ะค่ะเข้ามาพูดคุยเรื่องความไม่พอใจเกี่ยวกับการบริการของบริษัทประกันภัยซึ่งทางกลุ่มก็พยายามชี้แจงแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อกันบรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีไม่มีการทะเลาะวิวาทจนกระทั่งงานเลี้ยงเลิกนะทั้งสองฝ่ายมาเจอกันที่ลานจอดรถก็ตอนก็กลับมาโต้เถียงกันอีกนะคะหลังจากนั้นกลุ่มพนักงานก็ได้พานายธนกิจออกจากจุดดังกล่าวมายืนพูดคุยกันที่หน้าห้องน้ำใกล้บันไดแต่ไม่นานก็มีชายจากกลุ่มคู่กรณีนี่แหละค่ะวิ่งเข้ามาชกนายกันตเมศบริคนที่เล่าเนี่ยที่ใบหน้าแล้วก็มีชายอีกคนหนึ่งพุ่งเข้าชกนายธนกิจอย่างรุนแรงหลายครั้งจนล้มแล้วก็หมดสติจนกระทั่งมีเหตุชุลมุนทำร้ายร่างกายซ้ำแล้วก็ใช้ขวดวายเป็นอาวุธค่ะหลังจากนั้นเนี่ยภาพดูสิชัดเชียวหลังจากนั้นภาพในเหตุการณ์นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด4คนแบ่งเป็นชาย3หญิง1นายธนกิจมีอาการสาหัสที่สุดเข้ารับการผ่าตัดและรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU เนื่องจากกะโหลกศีรษะแตก มีเลือดออกในสมองนะคะซึ่งล่าสุด Facebook Drama Addict ก็รายงานว่าทีมแพทย์ได้ผ่าตัดรักษาอาการเลือดออกในสมองของผู้เสียหายปัจจุบันพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะแต่ก็ยังดูอาการอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือนายกันตเมศบอกว่าต้นเหตุของความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ควรบานปลายไปสู่การใช้ความรุนแรงและได้แจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่แล้วขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและมีกระแสข่าวด้วยว่าฝ่ายคู่กรณีมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือ
0: ผู้ใหญ่อีกแล้ว
4: ผู้ใหญ่อีกแล้ว
0: ผู้ใหญ่ค่ะกำนันปลัด
4: ผู้ใหญ่หาผ้าใหม
0: ่
4: ให้สะพายไว้คล้องคอ
0: ไม่แต่จริงๆคือว่าดิฉันก็งงเหมือนกันนะแบบคือไปต่างคนต่างไปจัดงานเลี้ยงในสถานที่เดียวกันแล้วจะมาคุย
4: จะไปหาเรื่องเขาทำไม
0: คือจะมาคุยกันเรื่องประกัน
4: ทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ใช้ประกันนะสนใจนะคะซึ่งทางด้านของพันตำรวจเอกปรัชญาทิศลานะคะผู้กำกับสภ.เมืองเชียงใหม่ก็บอกว่าได้เชิญผู้ก่อเหตุที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยภูมิลำเนาอยู่ลำปางนะมาสอบปากคำตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้นะคะมาให้ข้อมูลที่สภ.เมืองเชียงใหม่แล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐานจากทั้งสองฝ่ายด้วยก็ดีแล้วที่อีกฝ่ายนึงไม่ยอมอย่าไปยอมนะคะ
0: คือ
4: มันไม่ควรยอมอย่างยิ่งถ้าชาวบ้านทั่วไปทำไงเนี่ยไปเหยียบขากันนิดเดียวก็เป็นเรื่องแล้วหน้าห้องน้ำทำไมชอบไปทะเลาะกันหน้าห้องน้ำ
0: นะ
4: มันมีสารกระตุ้นอะไรบางอย่าง
0: เวลาไปเที่ยวห้ามเข้า
4: ห้องน้ำเขาบอกอย่าเข้าห้องน้ำคนเดียวอย่าเข้าห้องน้ำคนเดียวถ้าไปต้องเอาเพื่อนไปด้วย
0: แต่คือไปทำร้ายจนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งล้มลงไปแล้วก็หมดสติก็ยังไปซ้ำอีก
4: ซ้ำอีกไม่ใช่ลูกผู้ชายน่าจะเป็นโอ้เดี๋ยวนี้น้องๆสาวสองดิฉันก็เป็นเขา เขาไม่ธรรมดาเขาไม่ทำร้ายใครก่อน
0: ค่ะ
4: พวกเนี้ยไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นเพศสภาพหรอกนิสัยมากกว่า
0: ค่ะ
4: นะดิฉันก็อ่านไปแล้วจริงว่าตอนแรกนะว่าจะไม่เอาข่าวนี้มาเล่านะแต่มีความรู้สึกว่ามันภัยใกล้ตัวมากเลยอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรกับคนพวกนี้หรือเปล่าคือมันเป็นพวกมากลากไป
0: คือแล้วอย่างนะช่วงวัยมันก็ห่างกันด้วยนะ
4: ใช่
0: ม
4: ัน
0: ก็ไม่ใช่แบบว่ารุ่นเดียวกัน
4: ถ้าเป็นวัยรุ่นเดียวกันแบบเหยียบเท้ากันแล้วคอมเมนต์กันอย่างเงี้ยหรือว่าเล่าไปชนกันแบบเล่ากระดกไปโยนอย่างเงี้ยอย่างพอเข้าใจได้แล้วนี่มันเป็นคอมมูนิตี้มอลนะมันเป็นพื้นที่เปิดโล่งเปิดกว้างด้วยนะ
0: ค่ะ
4: ยังหาเรื่อง
0: คนสมัยนี้เนาะทำไมอารมณ์ร้อนกันเดี๋ยวเลย
4: อย่าพูดไปสิกำลังโมโหอินกลัวไม่อินกลัวไม่อิน
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แม่มีคนมาทักกันใหญ่เลยคุณณัฏฐยาคุณแม่ยังไม่กลับบ้านเหรอคะฟังแม่แล้วมันครับ
0: อ๋ออาดาง
4: ั้
0: นเดี๋ยว
4: แม่ก็ต้องมาคุยกับแม่เยอะๆปิดท้ายเรื่องราวในต่างประเทศค่ะมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกเหมือนกันนะคะเป็นเครื่องบิน Boeing 787ลุฟฮันซ่า
0: อ๋อฉันเห็นคลิปแล้วเหมือนกัน
4: ล้อหน้ายุบตัวไปแต่ว่าโชคดีว่ายังไม่ได้เอาผู้โดยสารขึ้นเครื่
0: อง
4: นะคนที่บาดเจ็บเนี่ยเยอะเลยเป็นลูกเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่บนเครื่องเนี่ยแหละนะคะ
0: คนที่เจ็บคือคนบนเครื่อง
4: คนบนเครื่อง
0: ที่เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเรือ
4: ใช่โดยโฆษกของสายการบินลุฟฮันซ่าเองก็บอกว่าผู้โดยสารยังไม่ได้ขึ้นเครื่องมีเพียงลูกเรือกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินอยู่บนเครื่องขณะเกิดเหตุนะคะโดยสำนักข่าวบูมเบิร์กก็เป็นผู้รายงานข่าวนี้ครั้งแรกแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่หลายคนได้รับบาดเจ็บกำลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่โฆษกของโบอิงก็บอกว่ารับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและก็กำลังตรวจสอบพร้อมกับลูกค้าแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะขณะที่ลุฟฮันซ่าก็แถลงว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:45 นาทีนะตามเวลา GMT นะคะซึ่งเครื่องบินลำนี้มีกำหนดออกเดินทางไปยังนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในเที่ยวบินที่ชื่อว่า LH450 นะคะซึ่งเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเครื่องบิน787ซึ่งลุฟฮันซ่าใช้งานในรุ่น7879เป็นเครื่องบินใหม่ที่เพิ่งเข้าประจำการในกลุ่มของสายการบินและก็จะกำลังวางแผนที่จะทยอยปลดระวางเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพต่ำเพื่อลดความซ้ำซ้อนของฝูงบินลงด้วยนะคะ
0: เป็นเครื่องบินใหม่อันนี้ต้องปลดใครก่อนแล้วเนี่ย
4: ถามมาตอบยากเลยเนี่ย
0: ไม่คือตอนที่เห็นคลิปอ่ะเธอดูตอนแรกก็งงว่าไอ้ตอนแรกนึกว่าเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับว่าที่เป็นฐานล้อเหมือนมันไหลไปข้างหน้าใช่ไหมคะ
4: เ
0: ข
4: าบอกว่ากลายเป็นว่าล้อหน้ายุบตัวแล้วมันยุบง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
0: นั่นน่ะสิแล้วก
4: ็มันเป็นเครื่องบินไงถ้าเป็นเราเนี่ยเรารายงานสภาพการจราจรอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเรายังเข้าใจได้บ้างเวลารถขับไปแล้วเจอหลุมเนี่ยมันก็กระแทกใช่มั้ยแต่นี่มันจอดอยู
0: ่
4: ยังไม่ได้บินยังไม่ได้ทำอะไรเลย
0: ลองนึกถึงว่าแบบเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนอ่ะยืนอยู่แล้วเข่าอ่อนพับลงไปอย่างนั้นเลยอ่ะ
4: อันนั้นเขาเรียกว่าเราต้องเสริมอะไรแคลเซียมล่ะค่ะเข่าสุด
0: ข้างๆก็มีแบบว่ามีช่างเครื่องเนาะอยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้น
4: แล้วก็มันน่าจะเป็นอยู่ในช่วงเตรียมเคร
0: ื่อง
4: บ
0: ิน
4: เพื่อจะขึ้นบินไงมันก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ที่เนี่ยอยู่บริเวณเนี่ยแหละที่จุดที่ล้อมันยุบลงไปเน
0: ี่
4: ย
0: ก็เห็นมีด้านหลังก็กำลังโหลดกระเป๋าอะไรกันอยู่แบบนี้เนาะ
4: โอ้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่แหมมันก็ไม่น่าจะเกิดนะ
0: ใช่แต่ยังไม่ทันได้บินเลยนะเนี
4: ่
0: ย
4: แล้วยังไม่คิดนะว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้มันไม่เกิดเหตุนะตรงนี้แล้วมันบินไป
0: บินขึ้นแล้วตอนลงนะ
4: แล้วตอนลงไปลงที่ลอสแองเจลิสของสหรัฐอเมริกาอีกมันก็ไม่แน่นะ
0: แต่ว่าถือถ้างั้นก็ถือว่าโชคดีละที่เกิดเหตุก่อน
4: นะคะก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้คุณฟังเขาก็มาฟังเยอะๆนะเดี๋ยวเพิ่มมีข่าวเพิ่ม
0: ค่ะ
4: ก็มาเล่ากันต่อ
0: ค่ะ
4: นะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค
0: ่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: แล้วก็ก่อนที่จะไปพักกันคุณผู้ฟังคะสำหรับกรณีเส้นทางทางด้านของตาตุโชติที่รถติดขัดหนักมากเลยนะคะสอบถามไปทางด้านของสน.คันนายาวท่านพันตำรวจโทเด่นกำงาสารวัตรจราจรสน.คันนายาวเพิ่มเติมให้บอกว่าที่ถนนพญาสุเรนบริเวณทางลงทางด่วนตาตุโชติมีรถตู้คอนเทนเนอร์รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดเสียอยู่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้การจราจรในเส้นทางถนนตุโชตนั้นติดขัดในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่น่าจะเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางและรถน่าจะเริ่มเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
6: ชาวกทม. ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: เร็วโตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ธนาคารออมสินค่ะออมสินเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะคะกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะคะฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทค่ะสำหรับบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีแล้วก็ดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะคะก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะเรากลับมาที่สภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ย เดี๋ยวเราไปกันที่ท่านพันตำรวจโทเด่นกำงาค่ะสารวัตรจราจรสน.คันนายาวนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้รถที่จอดเสียเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: อ๋อรถก็ได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วค่ะการจราจรเปิดเป็นปกติแล้วครับผม
0: ค่ะจุดที่เขาจอดเสียนี่อยู่ตรงบริเวณช่วงไหนนะคะ
1: เลยลงด่วนจตุโชตมาจะมีทางลอดสะพานเขาเรียกโค้งเปรตนะ
0: ค่ะ
1: มาถนนเรียบด่วนกาญจนาฝั่งทิศตะวันออก
0: ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็เผอิญว่ารถเขาไม่สามารถผ่านได้เขาเลยถอยรถก็อาจจะตกทางด่านนิดนึงก็สามารถช่วยเหลือขึ้นได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: อ๋อคือไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์แต่ว่าคือลอดใต้สะพานไม่ได
1: ้ครับครับ
0: โอ้ค่ะค่ะแล้วเคลื่อนย้ายเขายังไงอะคะ
1: เรียบร้อยใช้รถคันมาดึงขึ้นเนี่ยแป๊บเดียวรถแท็กมาช่วยเขาช่วยดึงขึ้นก็เรียบร้อยดีครับ
0: ค่ะ
1: ปกติครับเดินปล่อยรถเปิดขึ้นทางการจราจรได้ปกติเหมือนเดิมครับ
0: ตั้งแต่ตอนประมาณกี่โมงได้คะอันนี
1: ้ก็ช่วงประมาณก่อนนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
0: อ๋อค่ะเอ๊ะสารวัตรแล้วอย่างนี้ปกติรถใหญ่อ่ะเขาลอดใต้สะพานตรงนี้ได้ปกติไหมอย่างเช่นคันนี้
1: ไม่ได้
0: ต้องสูงไม่เกินเท่าไหร่อะคะตรงนี้
1: สูงไม่เกินประมาณ3เมตรสองไม่กว่า3เมตรแต่ป้ายเขาห้ามรถเกิน6ล้อไป
0: ค่ะ
1: รอดอยู่แล้วครับ
0: อ๋อเขามีป้ายห้ามอยู่แล้วค่ะ
1: เนี่ยหลังคาสูง
0: ค่ะ
1: 3เมตรครับไม่เกิน3เมตรนี่เขาเกินก็เลยถอย
0: อืมถ้าอย่างนั้นเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงทำไมคือเขาถึงมาตรงนี้ได้ในเมื่อเขารถสูง
1: เขามองไม่เห็นป้ายเขาเห็นรถเลี้ยวมาก็เลยเลี้ยวมาตามเขาไม่ได้อยู่แถวนี้ครับเขาจะกลับรังสิต
0: กลับที่ไหนนะคะ
1: รังสิตครับ
0: รังสิตอย่าบอกนะว่ามาตาม GPS อีกแล้ว
1: ครับผมก็ไม่มีปัญหาครับจราจรเป็นปกติแล้วครับผม
0: ค่ะโหเพราะว่าเมื่อตอนเย็นนี่รถในเส้นจตุโชตนี่เลยมีปัญหาตามไปด้วยเลยนะคะอันนี
1: ้ครับผมครับผมเพราะว่าช่วงเย็นก็รถใช้เยอะครับเพราะว่ากลับบ้าน
0: ค่ะค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรคะ
1: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของจตุโชตนะคะที่มาจากทางสุขาภิบาล5พอดีก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางด้านของคุณผู้ฟังนะที่สอบถามเข้ามา ทางด้านของ YouTube Live คุณทิปโรนะคะสอบถามเข้ามาแล้วก็เลยตรวจสอบไปตอนแรกเนี่ยก็เห็นว่าบนทางด่วนฉลองรัฐเนี่ยก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะตามที่ทางศูนย์ทางด่วนรายงานคือทางฉลองรัฐฝั่งขาออกที่มาจากสุขาภิบาล5ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของทางลงด่วนจตุโชติเนี่ยตอนนี้ก็ยังแน่นๆอยู่นะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของฉลองรัฐที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของลงด่วนจตุโชติตอนนี้เนี่ยการจราจรก็ยังรถเยอะอยู่แล้วตรงช่วงบริเวณแถวๆก่อนที่จะข้ามทางด้านของเหนือถนนสุขาภิบาล5น่าจะมีอุบัติเหตุด้วยนะบนทางด้านของทางด่วนทางพิเศษฉลองรัฐเลยทำให้รถที่หนาแน่นอยู่แล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องไปได้ไปด้วยนะตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยมาอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวๆวัชรพลเริ่มเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันไปแล้วนะคะรถเริ่มชะลอตัวกันไปแล้วแล้วก็ช้ากันไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณทางลงด่วนจตุโชติเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็สำหรับสภาพการจราจรเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะมีทางด้านเนี่ยมีคุณมิกซ์นะคะแจ้งเข้ามาเป็นถนนเกษตรนวมินมาจากทางแยกนวมินหรือว่าซอยนวลจันทร์มุ่งหน้ามาทางเลียบด่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวมาได้ช้าๆสลักบัตรหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวได้ทางสนโคบโคกครามนะคะเพิ่มเติมบอกว่ารถติดขัดเนื่องจากว่ามีปริมาณรถมากอย่างเดียวเลยนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนเกษตรว่ามีหรือว่าประเสริฐมนุกิจในช่วงนี้หลายเส้นทางรถเยอะทีเดียวนะคะสำหรับช่วงเย็นวันศุกร์แบบนี้นะคะเป็นวันศุกร์ต้นเดือนด้วยก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะมีรถหนาแน่นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนพระราม9ในฝั่งขาออกนะคะรถยังหนาแน่นคือเมื่อตอนช่วงประมาณก่อน19นาฬิกาที่รับแจ้งมาว่ามีรถจอดเสียอยู่ตรงแถวๆใกล้กับทางด้านของเหนือรามคำแหงนะคะเลยทำให้รถหนาแน่นตอนนี้เนี่ยยังรถเยอะอยู่เลยตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณทางระดับตรงแยกรามตอนนี้ท้ายแถวยังชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกด่วนดินแดงเลยนะคะฝั่งขาออกของถนนพระราม9ยังรถเยอะไปตลอดเส้นทางค่ะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านี่เคลื่อนตัวได้แล้วก็จะเริ่มรถเยอะตรงบริเวณผ่านจากทางด้านของแยกพระราม9มาทางบทแม่พระต่อเนื่องมาทางใต้ทางด่วนดินแดงนะคะก็พอมุ่งหน้าเข้ามาที่สามเหลี่ยมดินแดงในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวณดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและประติมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2570นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเวียรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิเริ่มน้ำใจต้านภัยเอสและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพัชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกรกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนเสรินทรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนเสรินทรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมลาและรับพระราชทานเข็มเที่ยระลึกศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์เวลา 14:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกลูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกลูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทัฟเฟิลขาวโลกครั้งที่26สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนีซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เวลา 11:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับจ่าสิบเอกสุพินโยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณถนนสายต้นไม้สูงสุไหงปาดีหมู่ที่2ตำบลปุละลูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศล ณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยต่อจากนั้นเวลา 17:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวรักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและ

เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อคัดสรรบุคคลและองค์กรต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณสมบัติอุทิศตนทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสังคมและต่างประเทศและประเทศชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนสังคมด้วยมิติทางศีลธรรมโอกาสนี้องคมนตรีถวายรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพุทธศักราช2569แด่สมเด็จพระเถรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารในฐานะพระมหาเถระผู้เป็นเสาหลักและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานจากนั้นองคมนตรีถวายและมอบรางวัลแก่ผู้เข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์รวมถึงองค์กรต้นแบบรวมทั้งสิ้น192รายโดยปีนี้มีพระเถระที่โดดเด่นในการจรรโลงพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและสายพระธรรมทูตต่างประเทศได้รับรางวัลอาทิพระเทพวชิรธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุหมื่นหินพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารรวมถึงพระเถระจากสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวันเป็นต้นสำหรับฝ่ายคฤหัสถ์และองค์กรต้นแบบมีบุคคลสำคัญและผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับรางวัลอาทิหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีนายมีชัยฤชุพันธ์ท่านผู้หญิงเพ็ญศรีวัชโรไทยคุณหญิงแสงเดือนณนครรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญนายอัศวินเตชเจริญวิกุลพลเอกวินัยภัทธิยกุลตลอดจนกลุ่มเยาวชนต้นแบบศีลธรรมและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต้นแบบได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นต้นทั้งนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาทิการบรรยายพิเศษเรื่องธรรมนาวาวังโดยพระราชยานวัชรชิโนภาสและการเสวนาธรรมระดับสากลหัวข้อ Walk for Peace Talk โดยกลุ่มพระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อขับเคลื่อนและสร้างสรรค์สันติสุขให้แก่สังคมโลกด้วยเช่นกันหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาจังหวัดพิษณุโลกบริษัท CBRE ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยาบริษัทลากูน่าสาทรทาวเวอร์จำกัดโรงแรมบรรยันทรีกรุงเทพและครอบครัววัจนะสาธิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามและวัดปทุมวนารามวัดในจังหวัดนนทบุรีได้แก่วัดแขนอกวัดบางไผ่วัดไซใหญ่และวัดพูนพิมลราชรวมทั้งวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดไก่เตี้ยโดยวันนี้มีพระราชวชิรธรรมเมธีวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนากิตติกถาเกี่ยวกับคำสอนทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องเกียรติย่อมไม่ละทิ้งผู้ตั้งอยู่ในธรรมดังพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทำให้เห็นแบบอย่างของคนดีซึ่งได้ทำความดีหรือสิ่งอันดีงามไว้ให้กับประเทศชาติของเราเกียรติของคนดีนั้นแผ่กระจายแพร่สะพัดไปทั่วแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ยังมีคนยอมรับยังมีคนระลึกถึงหากชีพดับสลายแต่เกียรติคุณจะต้องแผ่ไพศาลการมีชีวิตอยู่

0: ของคนนั้นควรจะมีความดีการบำเพ็ญประโยชน์ควบคู่กันไปเพราะสาระของชีวิตคือการบำเพ็ญประโยชน์ชีวิตที่ดีมีประโยชน์เป็นชีวิตที่ประเสริฐเพียบพร้อมด้วยคุณค่าเวลา 14:30 น.สมาคมศิษย์เก่าโชติเวศนายพิริยะพรพิริยะกุลชัยและคณะนางสิรินารีอัชรานนท์และคณะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทเวลกินเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดเกาะแก้วเกษดารามและวัดบางระกำวัดในจังหวัดตราดได้แก่วัดทุ่งตองวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหานพารามวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่วัดบ้านเยยม่วงและวัดในจังหวัดพิจิตรได้แก่วัดดงชะพลูเวลา 17:00 น.จังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเจฟเซนแอนด์เจสเซนประเทศไทยจำกัดโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยสมาคมนักเรียนเก่ามาแต่เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมอร์สรุ่นที่13และครอบครัวแสงเดือนฉายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิเทศบาลตำบลคลองแม่ลายจังหวัดกำแพงเพชรคณะหมู่และนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโครงการในพื้นที่จังหวัดต่างๆได้แก่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดบุรีรัมย์คณะคันเซสูชิหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกและมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้ในวันอังคารที่16มิถุนายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.และงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้ค่ะ 20:26 นนะคะกลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสำหรับเส้นทางการจราจรในช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมทางด้านของถนนพญาไทกันก่อนนะคะในจุดที่มีหลุมถนนซุดนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของ MEA มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณถนนพญาไทฝั่งขาเข้าบริเวณที่เลยจากแยกราชเทวีไปเล็กน้อยนะคะช่วงหน้าปากซอยเสนากิจเขตราชเทวีค่ะเพื่อดำเนินการซ่อมผืนผิวถนนซุดนะสำหรับใครที่จะผ่านมาเส้นทางนี้เนี่ยกรุณาวางแผนการเดินทางแล้วก็ทาง MEA ก็ขออภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบมาณที่นี้ด้วยนะคะเป็นจุดทางด้านของถนนพญาไทนะคะที่มาจากบริเวณแยกราชเทวีมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพญาไทตรงช่วงบริเวณปากซอยเสนกิจตอนนี้เนี่ยแต่ว่าตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยสภาพการจราจรไม่เป็นปัญหานะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยเท่านั้นในช่วงที่เขามีการปิดการจราจรเพื่อที่ทำการแก้ไขตรงจุดนี้อยู่นะคะพอผ่านไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่คุณอนุพงษ์แจ้งกล้องหายระหว่างทางคุณอนุพงษ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณอนุพงษ์ทำกล้องหายตอนไหนอะคะรู้ตัวตอนไหน
1: เช้าวันที่3ครับช่วงประมาณ6โมงครึ่ง6โมงประมาณ6โมง40ประมาณนี้ครับ
0: ค่ะคือคุณอนุพงษ์แจ้งเข้ามาที่จสร้อยครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ตอนเกิดเหตุหายปุ๊บก็โทรแจ้งจสร้อยก่อนเลยครับ
0: เออค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยล่าสุดเห็นบอกว่ามีการไปดูกล้องวงจรปิดด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับไปขอทางตำรวจแล้วก็ทางCCTV ของกทม.อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ดูเรียบร้อยแล้วครับพอจะรู้จุดตกแล้วครับแต่ว่าตรงจุดตกมันไม่มีกล้องของแบบบ้านข้างเคียงหรือว่าบริษัทตรงเส้นถนนนั้นพอดีครับ
0: ค่ะจุดที
1: ่แต่ว่าครับผม
0: ค่ะจะถามว่าอยู่ตรงบริเวณไหน
1: จะอยู่ตรงเส้นถ้าเรามาจากเกษตรนวมินทร์จะเลี้ยวขวาเข้าลาดพร้าว
0: ค่ะ
1: จะติดมาดูธรรมครับ
0: จะเลี้ยวขวา
1: จะติดมาดูธรรมจะตรงนั้นจะมีศูนย์ดีพอศูนย์รถดีพอครับ
0: ค่ะ
1: ตรงจังหวะหล่นน่าจะเป็นช่วงศูนย์รถดีพอเลยครับเพราะว่าผมมาไปขอกล้องทางเต็นท์รถที่ติดกับศูนย์ดีพอมา
0: ค่ะ
1: ซึ่งเขาน่ารักมากครับเขาแต่ผมจำชื่อเต็นท์รถไม่ได้เสียดายมากเขาให้กล้องด้านหน้าบริษัทเขามาเห็นกระเป๋าผมอ่ะมันเริ่มเอียงหล่นลงมาแล้วครับผ่านหน้าศูนย์รถเข้าไปศูนย์เต็นท์รถเข้าไปครับพอผ
0: ่
1: านหน้าเต็นท์รถเข้าไปนิดนึงมันเหมือนจะมีทางยูเทิร์นตรงผมไม่มั่นใจว่าตรงนั้นเรียกว่าเซนทรัลอีสต์วิวไหมทางยูเทิร์นของอีกฝั่งหนึ่งครับก่อนถึงปั๊มปตท.พอถึงเนี่ยก่อนถึงปั๊มปตท.ช่วงนั้นหายไปแล้วครับ
0: หมายถึงพอเลี้ยวมาก็หายไปเลย
1: ใช่ครับเลยดีพอมาเนี่ยน่าจะหล่นตรงประมาณแบบช่วงเลยดีพอมันที่เดียวครับประมาณแบบ10เมตรแล้วก็ก่อนถึงปตท.เนี่ยก็หายไปแล้วเพราะผมมีกล้องวงจรปิดจากตำรวจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทางตำรวจส่งมาให้ก็ช่วงตรงนั้นหายไปแล้วเท่ากับว่าผมอะมาเห็นกระเป๋าเอียงตรงเต็นท์รถข้างดีพอแล้วก็หายไปตอนก่อนถึงปตท.ประมาณผมว่าไม่เกิน100เมตรครับ
0: ประมาณระยะเวลาประมาณสักกี่นาทีได้ประมาณนั้น
1: 6โมง40นาทีครับ
0: ก็คือตอนที่ผ่านที่กล้องที่เห็นเนี่ยตอนนั้น
1: มีเวลาบันทึกครับประมาณ6โมง40นาที
0: ประมาณ6โมง40นาทีแล้วก็มาเห็นอีกทีหนึ่งคือที่หล่นลงไปแล้วเนี่ยมันผ่านไปกี่นาทีได้คะตอนนั้น
1: ประมาณทางกล้องตำรวจประมาณ1นาที2นาทีไม่เกินเนี่ยครับ
0: ค่ะนิดเดียวเอง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนั้นเราได้สังเกตไหมหรือว่าเห็นไหมว่ามีในกล้องอ่ะมันมีรถอะไรที่ตามหลังมา
1: เอาจริงไม่รู้ตัวเลยครับเพราะว่าผมใส่ผมขับรถบิ๊กคล้ายๆบิ๊กไบค์อะคร
0: ับ
1: แล้วก็ใส่บวกคล้ายๆแบบเต็มใบหน่อยจะไม่ค่อยได้ยินเสียง
0: ค่ะ
1: ก็คือจะไม่รู้เลยว่ามันหล่นไปช่วงตรงไหน
0: แล้วก็คือในกล้องวงจรปิดอ่ะเราเห็นไหมคะว่ามีรถอะไรตามหลังมา
1: ช่วงวันเช้าวันเสาร์ต้องบอกเลยว่ามันรถไม่ค่อยเยอะด้วยครับ
0: ค่ะ
1: จะเห็นน้อยมากครับผม
0: แต่ว่าตามภาพที่ส่งมาให้ทางจสร้อยของเราเนี่ยตอนณขณะนั้นเนี่ยที่ผ่านเดี๋ยวดิฉันดูก่อนนะว่าตรงตอน 6:37 นาทีอันนี้เป็นเวลาตรงไหมเวลาตาม
1: ตรงครับ
0: ตรงใช่ไหมคะตอนนั้นคือกระเป๋าตกลงไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ย
0: ังอยู่
1: น
0: ะคะ
1: ตรงคลองลำเจียกที่ผมส่งให้จสร้อยเน
0: ี่
1: ยยังอยู่ครับ
0: ยังอยู่ใช่ไหม
1: แล้วก็เลยมานิดนึงที่ผมบอกว่าน่าจะช่วงยูเทิร์นของเซ็นทรัลอีฟิวด์ครับตรงข้ามตรงนั้นมาหายไปแล้ว
0: ค่ะแต่ว่าตอนที่ยังอยู่เนี่ยก็จะมีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองขับตามหลังมาอย่างนั้นนะคะที่เห็น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็พอเลี้ยวมาไอ้กล่องเดี๋ยวนะกล่องที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยที่ตกคือมันตกไปทั้งกล่องเลยใช่ไหมคะ
1: ตกแค่กระเป๋าครับกล่องยังอยู่เพราะผมเอากระเป๋ารัดกับกล่องไว
0: ้ค่ะแล้วพอเลี้ยวมาก็ตกไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: ผมรัดกระบาดเองด้วยครับก็น่าจะแบบกระแทกจังหวะกระแทกนี้แล้วค่อยสายรัดน่าจะหลุดออกมาแล้วก็ร่วงออกมาครับ
0: ค่ะแต่อันนี้ภาพนี้ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบให้แล้วเขามีข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะว่าได้มีการแบบว่าเรียกรถแท็กซี่หรือว่าเนี่ยเห็นมีในภาพวงจรปิดก็จะมีรถสีขาวที่ขับตามมาอีกคันหนึ่งด้านหลัง
1: ด้วยความด้วยกล้องของตำรวจกับ CCTV มันเห็น
0: ป้ายทะเบียนชัด
1: ไม่แทบไม่เห็นเลยดีกว่าครับน้อยมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะภาพที่คือแบบเป็นจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับทางตำรวจก็กล้ารักครับส่งพยายามส่งกล้องดูมาเรื่อยๆว่าตกตรงช่วงไหนตรงไหนยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: แต่ว่าถ้าจากภาพวงจรปิดที่เราเห็นตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่รถไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่าถ้าเกิดว่าตกลงไปรถที่ตามหลังมาจะต้องเห็น
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะแบบนั้นนะคะ
1: มันโชคร้ายตรงที่ว่าผมหาภาพกระเป๋าตกไม่ได้แต่เห็นภาพตอนกระเป๋ามันเอียงย่นเอียงแล้วครับแล้วมันก็หลุดเฟรมภาพไปของเป็นรถข้างๆเป็นรถสีพอครับข้างๆสีพอมันมีเส้นรถอยู่ผมเข้าไปขอมาได้แต่ก็เห็นแค่นั้นจริง
0: ๆ
1: ตอนที่มันเอียงออกมาแล้วครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยก็คือก็ยังต้องตามหาอยู่เนอะเดี๋ยวดิฉันให้ทางด้านของคุณอนุพงษ์ย้ำอีกทีนึงได้ไหมว่ากระเป๋าที่ตกลงมาเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงบ้าง
1: ได้ครับเป็นกระเป๋าเป้ใบสีดำล้วนเลยครับผม
0: ค่ะ
1: ตัวซิปจะเป็นสีน้ำตาลแค่นั้นเองครับ
0: ค่ะ
1: ตัวหูซิปอะครับ
0: เป็นกระเป๋าเป้ขนาดประมาณไหนหรือว่าขนาดปกติไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมขนาดใหญ่เล็ก
1: กระเป๋าเป้ก็30ลิตรครับประมาณ30ลิตร
0: มียี่ห้อไหม
1: มียี่ห้อครับชิโมระครับเป็นกระเป๋าเป้ใส่กล้องอยู่แล้วครับ
0: อ๋อเป็นกระเป๋าเป้ใส่กล้องนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็สีดำล้วนนะข้างในก็ใส่บรรจุกล้องอยู่แค่นั้นแต่ว่าเป็นกล้องแล้วก็มีเลนส์อยู่หลายตัวเลยนะคะนั้น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอืมค่ะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่เขาเอาภาพให้เราดูแล้วนี่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้ไหมคะ
1: ยังไม่มีเลยครับก็ยืนรอแบบพลเมืองดีมาอาจจะมาคืนที่สน.อะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ได้ติดต่อมาเลยคิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าครับ
0: ค่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องหลังจากที่เห็นภาพแล้วเนี่ยคงจะต้องประชาสัมพันธ์หาไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือว่ารถที่ขับผ่านในช่วงเวลานั้นพอดีเนาะตอนช่วงเช้าเพราะว่ารถน้อยเนี่ยน่าจะสังเกตเห็นแหละว่ามีสิ่งของตกอยู่บนถนนนะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาได้มีการเก็บไปหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดวิ่งตามๆกันมาแล้วของหล่นบางทีอาจจะชิดซ้ายเก็บไม่ทันแบบนี้เนาะอย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทางไงจสร้อยเดี๋ยวเราจะติดตามกันเป็นระยะแล้วกันนะคะคุณอนุพงษ
1: ์ได้ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณอนุพงษ์นะคะแจ้งเข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาแล้วนะคะบอกว่าขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะใช้เส้นทางด้านของถนนประดิษฐ์มนุธรรมช่วงที่ตัดกับเกษตรวมินนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเลยสิ่งของที่ตกลงไปก็คือเป็นกระเป๋าเป้ เป็นกระเป๋าเป้สีดำแต่ว่าตรงช่วงซิปเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลแล้วในกระเป๋าว่าก็จะมีกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปแล้วก็เลนเนี่ยมีอยู่ประมาณ 4-5 ตัวด้วยกันที่ยี่ห้อ Sony ก็คือทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าเป้แต่ว่าเอาไปผูกไว้กับกล่องที่อยู่ท้ายรถจักรยานยนต์นะคะแล้วจุดสุดท้ายที่เห็นหลังจากที่ได้ไปขอตรวจสอบเรื่องของกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยก็คือตรงบริเวณกล้องวงจรปิดจากหน้าศูนย์รถดีพาวที่ตรงเลียบด่วนรามอินทราแล้วก็เป็นจังหวะที่เลี้ยวมาทางด้านเข้ามาเส้นทางทางด้านของถนนลาดพร้าวนะคะก็เลยช่วงเวลาที่จากกล้องวงจรปิดที่หน้าศูนย์ดีพาวเห็นก็คือยังเห็นกระเป๋าเป้อยู่เพียงแต่ว่ามันเริ่มเอียงๆและเหมือนจะหล่นลงมาแล้วแต่ว่าพอพ้นกล้องไปเสร็จปุ๊บแล้วก็กล้องอีกตัวนึงรับภาพมาปรากฏว่าไม่เห็นแล้วไม่เห็นกระเป๋าที่อยู่ตรงท้ายจักรยานยนต์แล้วนะคะก็เป็นระยะทางประมาณสัก100เมตรได้ระยะเวลาห่างกันเพียงแค่ประมาณ1นาทีเท่านั้นเองนะคะก็จากภาพวงจรปิดที่ทางด้านของคุณอนุพงษ์ส่งมาให้ทางจสร้อยช่วยกันตามหาเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยจังหวะที่ผ่านจากทางด้านของหน้าศูนย์ดีพาวที่บอกว่ายังเห็นรถยังเห็นกระเป๋าเนี่ยยังผูกอยู่ท้ายรถก็จะมีรถแท็กซี่เขียวเหลืองคันหนึ่งขับตามหลังมานะคะแล้วก็ยังมีรถอีกคันหนึ่งขับถัดไปอีกนะคะแล้วก็พอเลี้ยวมาปุ๊บจังหวะที่หล่นซึ่งจังหวะนั้นเองเนี่ยก็จะเห็นรถที่เขาเลี้ยวมาจากอีกฟากหนึ่งเป็นรถเก๋งไม่ให้เป็นรถเก๋งลักษณะเหมือนรถ SUV สีขาวๆนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนขับรถเนี่ยได้สังเกตเห็นหรือเปล่าว่ามีสิ่งของตกอยู่บนถนนทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเกิดว่าใครจำได้นะคะว่าใช้เส้นทางทางด้านของถนนประดิษฐ์มนุธรรมเมื่อตอนช่วงเช้าเส้นประดิษฐ์มนุธรรมเกษตรวมินทร์ช่วงเช้าๆนะคะประมาณ 6:30 นถ้าเกิดว่าผ่านตรงบริเวณช่วงนี้พอดีเลยนะคะตรงทางแยกที่จะเลี้ยวมาทางด้านของถนนลาดพร้าวแล้วจำได้ว่าหรือเก็บกระเป๋าเป้สีดำแล้วก็เปิดมาเจอว่าข้างในมีกล้องถ่ายรูปอยู่นะคะแล้วก็มีเลนอีก 2-4-5 ตัวถ้าเกิดว่าเจอแล้วเก็บไว้นะคะเอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่ไหนหรือว่ายังเก็บแล้วเพื่อที่จะตามหาเจ้าของอยู่เนี่ยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ประสานงานทางด้านของเจ้าของคุณอนุพงษ์อีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยตัวคุณอนุพงษ์เองก็พยายามไปหาเบาะแสอยู่นะคะไปติดตามอยู่ละค่ะเพราะว่าเป็นกล้องถ่ายรูปแล้วก็มีมูลค่าด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าภาพที่เห็นตอนที่อยู่ตรงช่วงบริเวณถนนเลียบด่วนรามอินทราเนี่ยที่จะเลี้ยวเข้ามาที่ไม่ให้เลียบด่วนค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนเกษตรวมินทร์ที่จะเลี้ยวมาทางด้านของลาดพร้าวนะคะยังเห็นว่ากระเป๋ายังอยู่บนรถอยู่ด้านหลังแต่พอเลี้ยวปุ๊บนี่หล่นหายไปหล่นลงมาแล้วนะคะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนขับตามหลังมาคนขับรถตามหลังมาต้องเห็นแน่นอนเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเก็บไว้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะเราจะได้ช่วยกันส่งคืนเจ้าของเขานะเพราะมันมีมูลค่าพอสมควรเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: 3 2 1
3: สวัสดีรีไฟแนนซ์ไป
4: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
0: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: เราต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
8: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
9: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
8: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
10: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
8: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
9: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับกรณีถนนยุบตัวนะคะทางด้านของถนนพญาไทล่าสุดคุณสรรเสริญเรืองฤทธิ์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีเพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีทีมงานของการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาดำเนินการแก้ไขชั่วคราวแล้วนะคะแล้วก็จะเปิดบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าเพื่อดำเนินการแก้ไขเป็นการถาวรในช่วงเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นก็แนะนำสำหรับใครที่จะผ่านในเส้นทางทางด้านของถนนพญาไทฝั่งที่ไปจากบริเวณแยกราชเทวีมุ่งหน้าไปทางด้านของพญาไทนะคะในช่องทางกลางมันมีลักษณะของถนนมันยุบตัวลงไปประมาณสัก20เซนได้นะคะเป็นจุดที่เขามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงนะคะจุดนี้ตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือทางการไฟฟ้าเข้าพื้นที่เพื่อที่จะทำการแก้ไขในช่วงอันนี้แก้ไขชั่วคราวก่อนนะคะแล้วก็จะทำการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงเวลา4ทุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านตรงบริเวณนี้ก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงด้วยหรือว่าอาจจะเดี๋ยวไปที่ทางด้านของคุณสรรเสริญนะคะคุณสรรเสริญเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วว่าขาตรงบริเวณจุดที่ถนนมันทรุดลงไปอะค่ะ
1: ตอนนี้ก็ปิดกั้นจราจรชั่วคราวกั้นพื้นที่ปลอดภัยไว้สักนิดนึงเทอมช่วงเลนกลางพอดีเนาะก็ตอนนี้ก็มีหน่วยเลสของเขตนักทีวีเรากับผู้รับเหมาของโครงการของการไฟฟ้านครหลวงก็เข้าพื้นที่แล้วนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ติดป้ายถึงอย่างเตือนแต่ว่ายังพอให้จราจรยังลื่นไหลสองช่องซ้ายขวาก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเดี๋ยวกล่าวว่าประมาณสักสี่ทุ่มคืนนี้เราคงอาจจะต้องปิดแบบอาจจะต้องเพิ่มปิดช่องจราจรเพิ่มสักหน่อยนึงเพื่อดำเนินการก็อาจจะช่องจราจรก็จะเหลือน้อยลง
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะทำให้รถติดก็อยากจะช่วยเติมพันนิดนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางช่วงเวลาดังกล่าวหน่อยครับ
0: ค่ะตอนนี้เบื้องต้นก็คือแค่เอาป้ายสัญญาณไปวางกั้นปิดกั้นตรงบริเวณตรงจุดนั้นเท่านั้นใช่ไหมคะยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
1: กั้นรั้วเอาโกยตั้งเป็นรั้วครอบๆไว้คร่าวๆก่อนนะก็ยังไม่ได้มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ไปลงก็จะเตรียมประมาณ4ทุ่มเดี๋ยวเครื่องจักรลงครับ
0: อ๋อค่ะตรงบริเวณตรงจุดนี้ทางการไฟฟ้าเขาเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใช่ครับผู้รับเหมาก็ได้ประสานกันตั้งแต่ช่วงแรกก็เร่งเข้าไปตรวจสอบก็แต่ว่ายังมีการจราจรที่หนาแน่นก็คงยังไม่ได้ปิดทันทีก็เลยรอสักนิดนึง
0: ค่ะ
1: มีเด็กเครื่องใหญ่ยังครับ
0: ทางไฟฟ้าแจ้งไหมเดี๋ยวต้องปิดช่องการจราจรสักกี่ช่องอะคะเพราะตอนนี้อยู่เลนกลางพอดีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่คืออย่างน้อยเครื่องจักรถ้าจะเข้าเนี่ยอย่างน้อยสองช่องต้องโดนปิดแน
0: ่สองช่อง
1: แต่ถ้าจะปิดแบบสนิทเลยก็คงลำบากเหมือนกันเพราะเส้นทางนั้นมันปิดจราจรจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าก
0: ็
1: เพียงอยู่แล้วคงไม่ได้ปิดสนิทนะอาจจะมีเปิดให้ไหลได้บ้างแต่ว่ามันอาจจะเป็นคอขวดเท่าไหร่
0: ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะอาจจะเป็นช่องทางกลางกับซ้ายหรือขวาหรือขวาแล้วแต่ทางไฟฟ้าเดี๋ยวดำเนินการอีกทีนะคะค่ะแล้วดูลักษณะของที่มันทรุดตัวลงไปเนี่ยมันเป็นของการแบบรถเล่นผ่านแล้วก็ทำให้มันทรุดตัวหรือว่ายังไงคะ
1: ตัวนั้นน่าเป็นลักษณะบ่อการเป็นบ่อคอนกรีตบล็อกขนาดใหญ่ที่เป็นบ่อพักนะฮะ
0: แ
1: ล้วอาจจะมีการถมทรายหรืออาจจะมีการไหลของทรายลงไปทำให้ดินตรงนั้นมันหายไปถ้ารถสัญจรวิ่งผ่านน้ำหนักกดทับมันก็จะทำให้ผิวจราจรที่ข้างบนซุดลงไปเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวขอเปิดหน้างานไปก่อนว่าทรายที่อยู่ข้างล่างมันหายไปเยอะแค่ไหน
0: ค่ะค่ะแต่ว่าฝาบ่อตรงนี้ก็ปกติไม่ค่อยเห็นลักษณะเอียงๆแบบนี้นะคะปกติเราจะเห็นแบบตามทางยาวหรือไม่ก็ขวางไปเลยอย่างนี้นี่เฉียงๆยังไงก็ไม่รู
1: ้ค่ะก็เป็นแนวหลบสายไฟฟ้าใต้ดินที
0: ่
1: ผลกระทบแถบนั้นนะก็คือรถไฟฟ้าที่วิ่งแถบนั้นด้วยการโยกสายมาสายไฟฟ้าแรงสูงแ
0: ถบนั้นอ๋อต้องมีสลับเทคนิคอย่างนี้ด้วยนะคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงตอนสี่ทุ่มใช่ไหมคะที่ทางการไฟฟ้าจะเข้าพื้นที่ดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง
1: ก็คงจะเริ่มมีการเครื่องจักรในช่วงประมาณสี่ทุ่มก็เดี๋ยวกะดูนิดนึงกันเพราะว่าช่วงเย็นมันถูกนะก็เกรงเหมือนกันว่าถ้าจะทำจนงานนั้นอาจจะเลื่อนเด็กเพิ่มนิดนึงแต่ก็อยากจะทำให้เร็วที่สุดนะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพญาไทนะฝั่งที่ไปจากบริเวณแยกราชเทวีค่ะที่จะมุ่งหน้าไปแยกพญาไทตรงช่วงบริเวณปากซอยเสนากิจเขตราชเทวีนะคะในช่องทางกลางเลยตอนนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าไปดำเนินการเป็นการชั่วคราวก็คือปิดกั้นในส่วนของช่องทางกลางตรงจุดนี้แล้วก็จะเข้าพื้นที่ที่คร่าวๆที่กำหนดไว้ก็คือตอนประมาณ4 ทุ่มนะคะเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไข อย่างถาวร นะคะตรงจุดนี้เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยคือทำงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะแล้วก็มีการปิดฝาท่อบ่อตรงจุดนี้เอาไว้แล้วแล้วน่าจะมีปัญหาทางด้านของพื้นล่างนะคะก็เลยทำให้เกิดการแบบมันแอ่นเหมือนกับเหมือนทรายทางด้านล่างเนี่ยมันไหลลงมาเลยทำให้เวลารถผ่านไปผ่านมาทับไปทับมาซ้ำๆมันก็เลยอ่อนตัวลงไปนะคะเดี๋ยวยังไงให้ทางเจ้าหน้าที่เขาไปดำเนินการคือเปิดดูก่อนว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะคะในช่วงเวลาประมาณสัก4 ทุ่มได้คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังติดตามนะในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทางด้านของทีมชาติคูเวตนะตอนนี้เนี่ยครึ่งแรกมันผ่านไปแล้วนะคุณผู้ฟังผลการแข่งขันในครึ่งแรกนะคะก็คือจบครึ่งแรกไปเนี่ยไทยนำอยู่2-0แล้วก็ครึ่งหลังเริ่มต้นมานะคะเริ่มต้นมาเมื่อสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยทางด้านของคูเวตก็สามารถตีไข่แตกนะคะตีไข่แตกตามมาได้เป็น1-2นะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะล่าสุดเข้ามาสู่นาทีที่61แล้วนะตอนนี้เนี่ยไทยก็ยังนำอยู่2-1นะคะในส่วนของการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องนะเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ค่ะเตะกันที่ทางด้านของสนามปทุมธานีสเตเดียมนะคะตอนนี้เข้ามาสู่นาทีที่61แล้วนะก็เป็นครึ่งหลังแล้วค่ะไทยยังนำอยู่2-1นะคะเดี๋ยวอาจจะรายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบเป็นระยะแล้วกันนะสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลในช่วงนี้นะคะก็ส่งแรงเชียร์ไปด้วยแล้วกันไทยลงสนามด้วยชุดสีน้ำเงินส่วนทางด้านของคูเวตลงสนามด้วยชุดสีแดงนะคะก็รายงานผลให้ทราบกันในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรนิดนึงนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันนะคะก่อนหน้านี้มีทางด้านของสน.ตลิ่งชันค่ะแจ้งอุบัติเหตุไว้บนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะช่วงที่มาจากถนนพรานนกกาญจนาภิเษกมาทางด้านของถนนบรมราชชนนีตรงบริเวณหน้าฟู้ดวิลล่านะคะที่บอกว่าเป็นรถฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์รถจักรยานยนต์นะชนท้ายรถเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางด่วนช่องขวาของช่องด่วนนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยดูแลให้แล้วอันนี้แจ้งเมื่อตอนช่วงประมาณสัก2 ทุ่มแล้วก็คุณธีระชัยค่ะแจ้งอุบัติเหตุบนถนนบนสะพานพระราม3ฝั่งขาออกมาจากถนนพระราม3มาถึงทางลงรัชดาท่าพระบริเวณกลางสะพานพระราม3เลยค่ะมีรถชนกัน3คันเป็นรถเก๋ง2คันแล้วก็รถ SUV อีก1คันอยู่ในช่องทางขวาการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของบริเวณกลางสะพานพระราม3ฝั่งที่จะไปลงทางด้านของรัชดาท่าพระนะคะตอนนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณคือรถเยอะอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ถนนพระราม3มาเลยตั้งแต่ก่อนขึ้นสะพานพระราม3พอเลยจากทางด้านหน้าเทอร์มินอล21พระราม3มาเล็กน้อยก็เริ่มมีรถหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาจนถึงตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะพอผ่านไปแล้วผ่านจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนฝั่งกลับกันตอนนี้ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาบนสะพานกรุงเทพมาจากถนนตกมาจากแยกถนนตกมาลงที่บริเวณแยกบุคคโลในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะตรงบริเวณแยกมหาสวรรค์ อุโมงค์มหายสวรรค์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางดาวคะนองจอมทองช่วงนี้เนี่ยก็จะมีรถหนาแน่นนะคะเนื่องจากว่าเป็นแนวการก่อสร้างค่ะพอเลยจากพอขึ้นมาจากอุโมงค์มาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามลำดับนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินในฝั่งขาออกในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีความคืบหน้ากรณีสภ.คลองลึกรับแจ้งความเพจโพสต์ข่าวปลอมจังหวัดสระแก้วเปิดด่านแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: จากกรณีเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เพจ Facebook ได้มีการนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จลงบนระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุข้อความว่าจังหวัดสระแก้วเปิดทุกด่านให้นักเรียนเขมรเดินทางเข้าออกมาเรียนหนังสือในทุกอำเภอชายแดนของจังหวัดสระแก้วซึ่งข้อความดังกล่าวได้รับความสนใจและมีการส่งต่อแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากแต่ข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริงก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนอีกทั้งยังเป็นประเด็นที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งพันตำรวจเอกชูชาติคงเมืองผู้กำกับการตำรวจภูธรคลองลึกอำเภออรัญญประเทศเปิดเผยว่าหลังจากได้มีการรับแจ้งความกรณีดังกล่าวแล้วก็ได้ตั้งคณะทำงานฝ่ายสืบสวนสอบสวนเพื่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอข้อมูล Facebook ประสานตม.เพื่อขอข้อมูลการเปิดด่านประสานกองกำลังบุรพาเพื่อขอข้อมูลว่ามีการเปิดด่านจริงหรือไม่ซึ่งอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานและทราบตัวผู้กระทำความผิดแล้วจะได้มีการออกหมายเรียกแอดมินเพจเพื่อมาให้ปากคำเพื่อยืนยันตัวผู้กระทำความผิดและจะออกหมายเรียกผู้ต้องหามาดำเนินคดีต่อไปและยังมีอีกหลายเพจที่กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินคดีทุกเพจที่เกี่ยวข้องและยังฝากถึงผู้ที่จะลงโพสต์เพื่อเรียกยอดไลค์ยอดแชร์จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นและส่วนรวมกองทัพเรือสกัดจับแรงงานกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย10รายบริเวณชายแดนบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีตอกย้ำชัดเจนแนวชายแดนยังคงปิดด่านตามมาตรการความมั่นคง 100% ไม่มีผ่อนปรนให้เข้าออกเสรีคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
7: พลเรือตรีปานและรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับตม.จันทบุรีและสภ.บ้านแปงร่วมกันจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน10รายแบ่งเป็นชาย6รายหญิง4รายผู้นำพา1รายขณะซุ่มตรวจบริเวณแนวชายแดนบ้านแหลมอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดไม่มีเอกสารเข้าเมืองถูกต้องสารภาพต้องการเข้ามาหางานทำในไทยเนื่องจากพิเศรษฐกิจเสียค่าในหน้ารายละ 6,000 ถึง 7,500 บาทเจ้าที่จึงได้นำส่งดำเนินคดีตามกฎหมายโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติสะท้อนชัดเจนว่าชายแดนยังปิด 100% ไม่มีการเปิดเสรีตามที่มีข่าวลือกองทัพเรือจะเพิ่มความเข้มงวดสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องวิริยะจันทรารายงาน
8: ชีวิตและครอบครัวคือสิ่งสำคัญอย่าเอามาเดิมพันกับยาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ค่ะช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่กำลังติดตามในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลนะคะเป็นนัดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์นะที่เขาเตะกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติคูเวตที่สนามปทุมธานีสเตเดียมนะตอนนี้เนี่ยเข้ามาสู่นาทีที่75แล้วนะคะคูเวตตีเสมอไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ2ประตูต่อ2นะนาทีที่เดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวดูอยู่ที่2ประตูต่อ1พอกลับมาดูอีกทีนึงเป็น2ต่อ2ไม่ดูแล้วเดี๋ยวเราไปเรื่องอื่นกันดีกว่าแต่ว่าอันนี้เป็นบอลนัดอุ่นเครื่องนะแล้วตอนนี้เนี่ยกรรมการเขาเบรกผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยได้รับบาดเจ็บตรงบริเวณต้นแขนซ้ายอยู่นะตอนนี้ก็เลยเบรกอยู่ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องอื่นกันก่อนดีกว่านะคุณผู้ฟังเมื่อช่วงวันสองวันก่อนเนี่ยคิดว่าหลายๆคนคงจะได้ติดตามข่าวกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องกรณีที่มีเป็นต้องเรียกว่าเป็นติ๊กต็อกเกอร์ไหมที่เป็นชาวจีนเขาออกมาโพสต์ในหลังจากที่เขาไปกินอาหารแถวๆห้วยขวางจริงๆเนี่ยชาวจีนคนนี้เขาเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็พูดภาษาไทยได้แล้วก็แบบว่ามีการแบบมีเพื่อนที่เป็นชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเขาก็จะพาไปเที่ยวหลายๆจังหวัดที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะแต่ว่าคลิปอันนี้ที่มันออกมาเขาก็บอกว่าเขาไปกินอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่แถวๆห้วยขวางปรากฏว่าพอจะจ่ายพอจะสแกนจ่ายเป็นเงินไทยทางที่ร้านบอกว่าไม่รับจะรับเป็นเงินหยวนซึ่งอันนี้เขาก็เลยมาพูดอยู่ในคลิปของเขาเองนะบอกว่าอยู่ในประเทศไทยก็ต้องทำตามกฎหมายของประเทศไทยนะเรื่องนี้ก็เลยทำให้หลายๆส่วนเนี่ยที่เกี่ยวข้องอยู่ไม่ได้แล้วอยู่นิ่งไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็เมื่อวันก่อนก็มีทางด้านของทางสำนักงานเขตห้วยขวางนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยนะคะว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเกี่ยวกับกรณีที่ทางร้านจีนเนี่ยไม่รับเงินบาทมีแต่รับเงินต่างชาตินะคะซึ่งในบริเวณพื้นที่จีนคิดว่าหลายๆพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่จีนพื้นที่สำนักงานเขตห้วยขวางนะที่ภายในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญเนี่ยคิดว่าก่อนหน้านี้ใครๆก็ได้ยินนะว่าก็จะมีร้านค้าร้านอาหารของคนจีนมีคนจีนมาพักอาศัยอยู่ที่บริเวณตรงจุดนี้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแล้วพอหลังจากที่เกิดกรณีนี้ขึ้นมานะคะทางสำนักงานเขตเองก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วซึ่งหลังจากที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ดิฉันมีสายของท่านผู้อำนวยการเขตห้วยขวางนะคะจะมาสอบถามจากกรณีนี้นะคะกับท่านผอ.นะคะคุณสมบัติเครือกีรติธรรมนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะผอ.คะก่อนอื่นเลยคงต้องเรียนสอบถามกันเลยในส่วนของพื้นที่เขตห้วยขวางเนี่ยมีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารหรือว่าที่มีการดำเนินการแล้วก็มีคนลูกจ้างหรือว่าเป็นเจ้าของร้านอะไรเงี้ยที่เป็นคนจีนอยู่เยอะไหมคะ
1: คือในร้านอาหารในพื้นที่ของเขตห้วยขวางเนี่ยก็จะมีร้านอาหารที่เป็นของชาวต่างชาติเนี่ยแหละครับอยู่ประมาณสัก79ล้านนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะตัวเลขต่ำกว่านี้นิดนึงนะครับ79ล้านแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตอีก13ล้านนะครับแล้วก็ได้มาขออนุญาตที่เขตนี้แหละนะครับนะโดยขออนุญาตนะครับในรูปแบบของบริษัทนะครับในรูปแบบของนิติบุคคลนะส่วนใหญ่จะมีรูปแบบของบุคคลธรรมดานี่ส่วนนึงนะครับ
0: ค่ะคนที่มาขออนุญาตนี่คือเป็นคนไทยหรือว่าเป็นต่างชาติอะค่ะ
1: คนที่มาขออนุญาตเนี่ยครับนะเป็นชื่อไทยนามสกุลไทยแล้วก็บางทีเป็นชื่อไทยนามสกุลเป็นแท้มีครับ
0: เป็นแท้แต่คือ
1: คนไทยเนี่ยเป็นคนไทยต้องเป็นคนไทยครับคือคนจีนเนี่ยนะครับเราขออนุญาตแทนนามรายบุคคลเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วครับ
0: ค่ะก็คือต้องถือสัญชาติไทยอยู่มีบัตรประชาชน
1: ไทยครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาครับ
0: ค่ะส่วนใหญ่นี่เขาประกอบธุรกิจอะไรอะคะ
1: ประกอบธุรกิจนะครับเป็นร้านอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ตครับ
0: อ๋อก็เป็นหลักเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เป็นร้าน
1: ครับเป็นหลัก
0: ค่ะค่ะแล้วก่อนหน้านี้ทางสำนักงานเขตเองเนี่ยหลังจากที่เขามีเปิดธุรกิจแบบนี้มีร้านอาหารมีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วทางเขตเองเนี่ยได้มีการลงไปตรวจสอบอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
1: คือของเราเนี่ยนะครับนะก็คือการที่จะมีร้านอาหารแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะต้องขอใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอยู่แล้วและเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะครับในเรื่องของสถานที่จำหน่ายอาหารนะครับแล้วก็สถานที่สะสมอาหารนะครับสะสมอาหารนี่แปลว่าร้านของจำหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพราะนั้นต้องมีเอกสารหลักฐานนะครับในเรื่องของผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานะครับมีสถานที่มีเรื่องของความถูกต้องของอาคารและก็ด้านสุขสนาถูกต้องความปลอดภัยของการถูกต้องด้วยนะครับในเรื่องของผู้ที่ประกอบการจะต้องผ่านการการอบรมทางด้านสุขาภิบาลอาหารด้วยครับ
0: ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
1: และก็ด้านสุขนาถูกต้องความปลอดภัยของการถูกต้องด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ในเรื่องของผู้ที่ประกอบการจะต้องผ่านการอบรมทาง

0: ที่เดี๋ยวกรณีที่เขาไม่รับเงินไทย
1: เรียนด้วยตรงเรียนด้วยตรงเลยนะครับว่าในเรื่องของการร้องเรียนว่าไม่รับชำระเป็นเงินไทยเนี่ยก็ไม่เคยมีผ่านระบบการที่ส่งดูนะอันนี้เรียนตรงๆเลยนะ
0: คร
1: ับแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับนะว่าไม่รับชำระเงินไทยเนี่ยพอแจ้งว่าไม่ชำระเงินด้วยเงินไทยเนี่ยนะเราลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีเลยนะครับในร้านที่ปรากฏตามข่าวนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วไปตรวจสอบแล้วทางร้านให้ข้อมูลยังไงบ้างอะค
1: ่
0: ะ
1: ทางคืออย่างนี้ครับแต่วันนั้นเนี่ยนะครับทางร้านก็ให้ข้อมูลอย่างนี้ครับว่าทางร้านเนี่ยครับนะรับชำระเป็นเงินไทยนะครับด้วยการสแกน QR code ผ่านธนาคารของไทยเนี่ยอยู่แล้วแล้วก็รับเป็นเงินสดครับ
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ใช้ได้มาตลอดนะครับนะเขาบอกว่าวันนั้นนะครับมีวันนึงเนี่ยนะครับใน QR code ที่รับชำระเงินเนี่ยเป็นเงินผ่านระบบ QR code เนี่ยนะครับมีปัญหาเขาก็บอกว่าขอรับชำระเป็นเงินสดได้ไหมนะครับ
0: ค่ะ
1: อัน
0: นี้ก
1: ็วันที่ผมไปตรวจสอบเนี่ยเครื่องไม่มีปัญหาแล้วนะก็ใช้ได้ปกติครับ
0: ค่ะแต่ก็คือทางร้านบอกว่า QR code เรื่องของการสแกนเนี่ยทางระบบออนไลน์มีปัญหาก็ขอรับชำระเป็นเงินสดแต่ในกรณีของที่เป็นคนที่เขาเป็นต้นเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเขาพูดชัดว่าไม่รับเป็นเงินไทยอย่างนั้นถูกต้องไหมฮะหมายถึงว่าที่ต้นเรื่องแบบนั้น
1: อะไรฮะ
0: ค่ะเพราะว่าเขา
1: ผมไปพูดกับทางเจ้าของร้านเลยนะกับพนักงานเลยนะเขาบอกว่าเขารับเป็นเงินสดได
0: ้
1: ผมไม่ทราบว่าใครพูดความจริงไม่ความจริงนะ
0: เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ทางเขตเองจะต้องมีการดำเนินการขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างไหมคะ
1: คือในเรื่องนี้นะครับนะในเรื่องของร้านค้าที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับนะก็เงินสกุลเงินไทยก็ชำระได้ชำระนี่ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะนั้นร้านค้าที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ต้องรับนะการชำระด้วยระบบนะเงินบาทไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านออนไลน
0: ์ที่
1: เป็นธนาคารหรือว่าเป็นเงินสดของเงินไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับเท่านั้นนะฮะเพราะว่ามันก็คงจะปฏิเสธการรับเงินบาทไทยไม่ได้เป็นกรณีอย่างนี้ถ้าสำนักงานเขตเนี่ยนะครับก็ได้ลงพื้นที่ในวันที่4ที่5ทั้ง2วันเลยนะ
0: ฮะ
1: วันที่4ก็มีผู้สื่อข่าวหลายช่องนะครับมาลงพื้นที่ร่วมกับเราด้วยครับ
0: อันนี้ไปตรวจเฉพาะร้านที่เป็นเรื่องขึ้นมาหรือว่าไปสุ่มตรวจร้านอื่นด้วย
1: ไม่นะเราตรวจหลายร้านครับก็คือเรียนอย่างนี้ว่าช่วงเวลาเราตรวจประมาณสัก10โมงหลายร้านเปิดในช่วงเย็นๆนะครับแต่ว่าในช่วงประมาณสัก10โมงนี่เราไปตรวจแต่ว่าร้านที่เหลือเราตรวจหมดนั่นแหละครับร้านที่เราไปตรวจเนี่ยรวมแล้วก็13ร้านเป็นร้านที่รับชำระเงินไทยไม่รับชำระด้วยเงินต่างประเทศเลยครับ
0: อันนี้คือเขามีการแจ้งกับลูกค้าอยู่แล้วหรือว่าไงคะติด
1: ไม่ใช่มีนี่ฮะมี QR code ให้สแกนเป็นของธนาคารไทยครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะ
1: มีถ่ายรูปไหมเห็นเลยนะครับมี QR code เพราะนั้นคือถ่ายนี้ลงไปด้วยกับเราครับ
0: ค่ะ
1: ช่องครับ
0: 13ร้านเนี่ยเป็นร้านที่พี่เป็นกรณีขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะ
1: อ๋อด้วยครับรวมด้วยครับ
0: อันนี้เราทราบข้อมูลได้ไงว่าเป็นร้านไหนเพราะว่าต้นเรื่องนี้เขาไม่ได้ระบุร้าน
1: คืออย่างนี้ครับเราดูจากลักษณะแล้วก็คิดว่าวันนี้ร้านนี้แล้วซึ่งผมมีข้อประสานกับทางสน.ให้ดูรูปดูอะไรด้วยซึ่งเราก็ไปคิดว่าร้านนี้แหละนะครับในอยู่ตรงที่ตรงข้ามศูนย์รถยนต์โตโยต้านะครับถนนไปชาลาบำเพ็ญเราก็เจาะนะครับลงถนนไปชาลาบำเพ็ญทั้งหมดเลยนะครับทั้งสองฝั่งทั้งเส้นของไปชาลาบำเพ็ญเลยนะที่มีร้านอาหารจีนก็คือตรวจเนี่ยเราไม่สุ่มแล้วครับเนี่ยตรวจร้านที่เปิดในเวลานั้นแล้วก็เดี๋ยวจะตามตรวจต่อไปที่เปิดในเวลาช่วงเย็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะรู้ว่ามีการใช้จ่ายระบบเป็นเงินไทยทั้งหมดเพื่อยืนยันทั้งหมดแล้วเราจะตรวจทั้งหมดที่เป็นร้านอาหารจีนทั้งหมดร้านต่างชาติทั้งหมดด้วยนะครับเราจะไม่สุ่มนะฮะก
0: ็
1: เลยจะตรวจทั้งหมดเลยครับจนหมด
0: ค่ะทีนี้ในส่วนของเนื่องจากว่าตัวต้นเรื่องคนที่เขาที่เป็นชาวจีนคนนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ระบุร้านเพราะว่าเขาตัวเขาเองเขาไม่ได้คิดว่าอาจจะไปโจมตีร้านอาหารตรงนี้เนี่ยในส่วนตรงนี้เองทางด้านของเขตเองเนี่ยจะต้องมีการเรียกตัวเขามาสอบถามเพิ่มเติมไหมคะหรือว่ายังไง

0: จริงๆแล้วนะครับผมเรียนนะครับว่าในประเด็นที่ทางผู้ที่ลงข่าวเนี่ยนะครับน
1: ะ
0: ก็เป็นประเด็นที่เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยครับนะได้มาปรับปรุงการทำงานของเราเพื่อที่จะให้การคุ้มครองกับผู้บริโภคของเรานะครับว่าร้านที่เปิดเป็นร้านอาหารต่างชาติหรือโดยเฉพาะร้านอาหารจีนเนี่ยมีร้านไหนเนี่ยนะครับไม่รับเงินไทยหรือเปล่านะครับนะก็ผมไม่ได้มองผู้ที่ให้ข่าวเนี่ยไปในทางลบนะแต่ว่าเราต่างหากที่ควรจะต้องตรวจสอบการทำงานของพวกเราเนี่ยครับร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าในส่วนไหนที่เราจะต้องแก้ปกป้องแก้ไขแต่ที่เราตรวจสอบไปแล้ว13ล้านเนี่ยนะครับนะก็ปรากฏว่ารับชำระเป็นเงินไทยจริงนะครับด้วยการที่สแกน QR code เนี่ยครับเป็นธนาคารของไทยด้วยแล้วรับชำระเงินสดด้วยซึ่งเราก็ไปดูถึงเงินสดในเจ๊อะไรพวกนี้หมดนะครับ
1: ค่ะแล้วร้านเนี่ยคือเขาเปิดขายอาหารตามปกติใช่ไหมคะบอกไม่ได้มีอะไรแบบผิดปกติ
0: ขายปกติไม่หยุดนะเขาไม่หยุดครับ
1: ค่ะ
0: ตอนเขาไม่หยุดแต่ว่าบางร้านเขาไม่ได้เปิดในเวลาช่วงเช้าบางร้านก็เปิดในช่วงบ่ายไป
1: ค่ะแล้วหลังจากที่
0: ทางในปิ่นนี้เรานะ
1: ครับแล้วหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแบบนี้แล้วร้านก็ยังเปิดขายตามปกติอยู่ใช่ไหมคะ
0: ขายตามปกติครับ
1: ค่ะแล้วในเมื่อเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยหลังจากนี้เองทางเขตเองเนี่ยทางผอ.เองเนี่ยมีนโยบายที่หลังจากนี้เนี่ยจะดำเนินการยังไงต่อไปหรืออาจจะต้องมีเข้มงวดหรือว่าตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: คือในส่วนของหน้าที่ของเขตจริงแล้วหน้าที่ของเขตก็จะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องของการอนุญาตร้านอาหารสวนสนามเรื่องของบ่อนไขมันพวกนี้มีหมดทุกร้านอยู่แล้วแต่ว่าถ้าร้านไหนแอบปล่อยลงมาอย่างเงี้ยเราก็ใช้พรบรักษาความสะอาดซึ่งกฎสองพรบเนี่ยเรานำมาใช้อยู่แล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของหน่วยงานอื่นอย่างเช่นในเรื่องของใบเรื่องของหนังสือการเดินทางใบอนุญาตนะครับการทำงานเวิร์กเพอร์มิตนะครับกรณีอย่างนี้เราจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะปี2568-69เนี่ยครับนะเราก็ได้มีการประสานกับทางสอบสวนกลางทางการแรงงานนะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับสนพื้นที่ร่วมลงพื้นที่กันตรวจสอบอยู่แล้วนะครับน
1: ะ
0: ว่ามีใบมีพาสปอร์ตมีเวิร์กเพอร์มิตนะครับนะถูกต้องไหมมีหนังสือมีหนังสือรับรองบริษัทนิติบุคคลอะไรถูกต้องไหมแต
1: ่
0: ก็อยู่แล้วโดยที่เราประสานกับหน่วยงานอื่นเพราะว่าบางอย่างเป็นการทำงานเนี่ยนอกอำนาจหน้าที่เราก็ทำไม่ได้เราต้องอาศัยหน่วยงานอื่นมาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย.ก็ร่วมลงพื้นที่กับเราด้วยนะครับโดยเฉพาะในเดือนการร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีเครื่องหมายอย.ไหมนะครับทางอย.นี่ก็มาร่วมลงพื้นที่กับเราร่วมประชุมนะครับโดยเชิญผู้ประกอบการนะครับในทีมนะฮะเข้ามาประชุมที่สำนักงานเขตแล้วก็ให้ข้อมูลโดยที่ทางสำนักงานเขตเนี่ยครับได้มีล่ามซึ่งมาจากคณะทำงานของกลุ่มนึงเนี่ยของเขตนะครับมาเป็นล่ามให้เราด้วยให้ชาวจีนได้รับทราบครับ
1: ค่ะพอครับพนักงานในร้านเนี่ยเขาที่เขาต้อนรับลูกค้าอยู่ที่เขาเป็นคนไทยหรือว่าเป็นต่างชาติหมดเป็นต่างด้าวหมดนะคะ
0: พนักงานในร้านเนี่ยนะครับนะเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับน
1: ะ
0: ก็จะมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติครับ
1: อ๋อค่ะเขาเคยมีปัญห
0: าที่คือทั้งคนไทยและคนต่างชาติในเรื่องนี้แหละครับที่ทางการกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็ทางตม.นะครับที่เขาลงมาร่วมตรวจสอบซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของตม.กับกระทรวงแรงงานนะสำนักงานเขตก็ไม่ได้มีอำนาจตรงนี้ในการตรวจสอบครับ
1: ค่ะแล้วเขาหลังจากที่เขาตรวจสอบเรื่องนั้นแล้วเขาลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าลูกจ้างที่ในร้านเนี่ยเขามีแบบเป็นแรงงานผิดกฎหมายอะไรบ้างไหมคะ
0: คืออย่างนี้ครับนะเข้าไปตรวจสอบนี่นะครับนะก็มีนะครับว่าก็มีเบอร์เปอร์ผิดนะครับนะส่วนที่มีผิดหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับนะเท่าที่ทราบเนี่ยเขาก็ไม่คือผมเรียนตรงๆว่าเขาไม่ได้แจ้งนะครับกับทางเขตนะครับว่า ร้านเนี่ยนะครับมีคนทำงานที่ไม่มี work permit ไม่มีพาสปอร์ตนะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดกว่านั้นหรือว่าที่เขาจะมาตรวจสอบในรายละเอียดเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขาเองนะมาตรวจเฉพา
1: ะ
0: ครั้งที่อาจจะไม่ได้แจ้งสำนักงานเขตซึ่งก็มีโดยเฉพาะตม.อย่างนี้นะครับก็มีนะครับบางครั้งก็ไม่ได้แจ้งเราอันนี้ต้องเรียนนะครับว่าเราก็ไม่ได้ทราบข้อมูลทั้งหมดครับ
1: ค่ะมีข้อมูลไหมคะว่าเขามีปัญหาขัดแย้งอะไรกับร้านค้าใกล้เคียงหรือว่าอาจจะเป็นร้านค้าอื่นเห็นร้านค้านี้อาจจะแบบมีลูกค้าเข้าก็เลยแบบว่ามีการลักษณะเข้าขายกันแกล้งกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมั้งไหมคะ
0: มีขันแกล้งกันใช่ไหม
1: แบบว่าเหมือนกับว่า
0: ตอบยากเนาะตอบยากเนาะมันคือแต่ละร้านเนี่ยบางร้านก็ลูกค้าเยอะเนา
1: ะ
0: บางร้านลูกค้าก็ไม่เยอะแล้วก็ตอบยากนะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปสนิทกับแต่ละร้านเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าด้วยความที่ภาษาเราไม่ได้เน
1: า
0: ะดังนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราตรวจเนี่ยก็เราจะเดินผ่านหน้าร้านอยู่ครับก
1: ็
0: เราจะตรวจเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนทางฟุตบาทเลยพวกนี้หรือว่าสายไฟแต่ว่าเราไม่ได้ไปสนิทกับทางผู้จัดการร้านเขาก็ให้เป็นไปตามที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาไปตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่มากกว่าครับ
1: อ๋อค่ะก็ไม่มีใครมาแอบกระซิบหรือสะกิดเจ้าหน้าที่นะบอกว่านี่ร้านเนี่ยเป็นคนแจ้ง
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะคะค่ะแล้วพอหลังจากนี้เราได้มีการกำชับกับทางร้านไม่ใช่เฉพาะร้านนี้นะคะร้านทั้งหมดเลยที่มาขออนุญาตเปิดประกอบธุรกิจตรงนี้เนี่ยเราได้มีการกำชับอะไรเพิ่มเติมไปไหมคะ
0: อันนี้แน่นอนเลยนะครับคือถ้าจุดนี้เป็นจุดประเด็นขึ้นมานะครับเราก็จะตรวจทุกร้านนะครับเหมือนร้านนี้คือเราลงไปตรวจสอบนะครับว่ามีเรื่องของการใช้ชำระด้วยเงินบาทไทยไห
1: ม
0: แล้วก็ในเรื่องของแรงงานเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะประสานนะครับนะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนำมาร่วมตรวจสอบก็คิดว่าคงจะเร็วๆนี้แหละนะครับเราจะประสานกับทางตม.แล้วก็ทางกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: มาตรวจสอบในพื้นที่เราซึ่งทางสน.เนี่ยครับเราก็ประสานกันอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะพอ.คะถ้าเกิดว่าอย่างกรณีสมมตินะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการไปพบว่ามีการปฏิเสธรับเงินไทยจริงๆตรงนี้เนี่ยสามารถแจ้งไปทางไหนแจ้งตำรวจหรือว่าแจ้งเขตหรือว่าแจ้งใครให้ไปตรวจสอบได้คะ
0: กรณีที่เขาปฏิเสธอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ผมก็ต้องแจ้งทางสน.ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการกระทำความผิดที่จะปฏิเสธการรับชำระเงินไทยซึ่งข้อกฎหมายก็คือเงินไทยก็ชำระได้ตามกฎหมายน
1: ะ
0: ผมก็จะแจ้งทางตำรวจเพื่อให้ตำรวจนะครับนะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ดำเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: ค่ะในส่วนของกทม.ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของตามพรบ.สาธารณสุขมีร้านไหนที่มีการกระทำความผิดเข้าข่ายที่แบบว่าอาจจะต้องตักเตือนหรือต้องปิดการประกอบการไปบ้างไหมคะ
0: หมายถึงพรบ.การสาธารณสุขแล้วครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยครับนายส่วนใหญ่อาจจะมีบ้างนะครับในส่วนของในเรื่องของด้านสุขลักษณะนะครับอย่างเช่นความสะอาดของร้านนะครับที่ร้านที่เปิดนานแล้วอาจจะมีความสะอาดสูงสะอาดลดลง
1: น
0: ะเราก็ให้เขาปรับปรุงแก้ไขหรือบางทีเราไปดูแล้วไอ้บอกให้ดักไขมันมันมีขนาดเล็กแล้วก็ให้เขาเพิ่มขนาดเพื่อที่จะดักไขมันไม่ให้ลงท่อระบายน้ำไม่ให้น้ำเน่าเสียไม่ให้ท่ออุดตันน้ำท่วมถังนะครับอันนี้เราตรวจตลอดอยู่แล้วครับตอนนี้ทำไมครับ
1: อ๋อค่ะแต่ก็คือไปตรวจแล้วให้ทางผู้ประกอบการเองเขาทำการแก้ไขตลอดเลยนะคะอย่างนี
0: ้แก้ไขครับแล้วก็เราไปตรวจซ้ำครับ
1: อืมค่ะได้ค่ะวันนี้เงยต้องขอบคุณทางท่านผอ.มากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลหลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านที่มีปัญหาแล้วก็คือต้องยอมรับเลยว่าในเขตพื้นที่เขตห้วยขวางมีต้องบอกว่าเป็นประชาชนชาวจีนอยู่เยอะมากเลยใช่ไหมคะที่แต่ละวันที่เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราจะพยายามไม่ทำให้เต็มที่ต่อเนื่องครับนะแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทำงานด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการมากเลยนะคะ
0: ครับดีครับขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผู้อำนวยการเขตห้วยขวางนะคะคุณสมบัติเครือกิรตินะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าพื้นที่ทางด้านของเขตห้วยขวางเนี่ยมี ชาวจีนนะคะเข้ามาเดินทางเข้ามาแล้วก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ย เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าเฉพาะในเขตห้วยขวางเนี่ยมีร้านที่มาขออนุญาตเปิดในลักษณะเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจำนวนคร่าวๆก็คืออยู่ที่79ร้านด้วยกันนะคะแล้วก็ในแต่ละร้านเนี่ยก็คือขออนุญาตเรื่องของเปิดธุรกิจลักษณะเป็นร้านอาหารโดยมีเจ้าของธุรกิจเป็นคนไทยนะต้องเป็นคนไทยนะคะส่วนลูกน้องเนี่ยก็ต้องเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นสัญชาติใดก็แล้วแต่เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ต้องมี work permit ใบอนุญาตการทำงานนะคะซึ่งตรงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทางด้านของกระทรวงแรงงานที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบนะแล้วก็ในส่วนของการให้บริการในเรื่องของการขายอาหารหรือว่าขายสินค้าต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องรับเป็นเงินบาทไทยต้องรับชำระเงินด้วยเงินบาทนะคะซึ่งเห็นบอกว่าทางด้านของสำนักงานเขตห้วยขวางเองเนี่ยก็จะได้จัดทำสติกเกอร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รับชำระด้วยเงินบาทเพื่อที่ทำการแจกจ่ายให้กับร้านค้าต่างๆตรงนี้แล้วก็สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะเพื่อที่จะนำไปติดเป็นสัญลักษณ์อยู่หน้าร้านนะคะจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาก็เอาที่แบบว่าให้ชัดๆไปเลยนะเพราะว่าในกรณีที่คุณไม่รับค่าสินค้าเป็นเงินบาทไทยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขามีความผิดหลายข้อหาหลายพรบเลยทีเดียวนะอย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นความผิดพรบเงินตราพุทธศักราช2501นะอันนี้เนี่ยตามกฎหมายไทยเงินบาทเป็นเงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายการที่ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยปฏิเสธไม่รับเงินบาทไทยแล้วก็บังคับให้ใช้เงินตราต่างประเทศในการซื้อขายสินค้าหรือบริการถือเป็นการละเมิดอธิปไตยทางการเงินแล้วก็ขัดต่อกฎหมายเงินตราอย่างชัดเจนนะแล้วก็ข้อหาหนึ่งก็คือผิดพรบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพ.ศ. 2485นะคะแล้วก็ยังผิดในส่วนของพรบระบบการชำระเงินพุทธศักราช2560รวมถึงกฎหมายภาษีอากรหรือว่าประมวลรัษฎากรด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเข้าข่ายเจตนาเลี่ยงภาษีเพราะเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกโอนไปที่ประเทศต้นทางของเขานะคะทำให้ระบบธนาคารไทยไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้นะคะแล้วก็ร้านค้าก็ไม่ได้มีการนำรายได้มายื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยหรือว่าเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยไม่มีระบบการออกใบกำกับภาษีหรือว่าใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2549แล้วก็กฎหมายอื่นๆที่จะมีความผิดร่วมก็คือเรื่องของพรบการทำงานของคนต่างด้าวพรบสาธารณสุขต่างๆตรงนี้นะคะแต่ว่าที่ทางด้านของสำนักงานเขตห้วยขวางลงพื้นที่ไปตรวจสอบบอกว่าก็ไม่พบสิ่งผิดปกติได้สอบถามกับทางร้านว่าวันนั้นเผอิญว่า QR code มีปัญหาก็เลยขอรับเป็นเงินสดในส่วนของการจ่ายค่าอาหารนะคะคุณผู้ฟังคะกันจะบอกว่าใครที่ยังไม่เข้าบ้านใครที่จะต้องเติมน้ำมันอั้นไว้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ค่ะบริษัทผู้ค้าปลีกน้ำมันประกาศลดราคาน้ำมันทุกชนิดนะลดลง70สตางค์ทั้งดีเซลเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง70สตางค์นะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครน้ำมันแบบว่าตกขีดแดงแล้วคิดว่าเดี๋ยวเติมไว้ก่อนก็ได้กลับบ้านนอนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าอันเนี้ยจะมีผลตั้งแต่ 5:00 นพรุ่งนี้ค่อยขับออกมาแล้วเติมตอนช่วงหลังตี5นะก็จะได้น้ำมันที่ลดลง70สตางค์นะทุกชนิดนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเนี่ยราคาตามนี้เลยที่ขึ้นอยู่ที่หน้า YouTube ตอนนี้นะคะก็คือลดลง70สตางค์พรุ่งนี้เนี่ยดีเซลก็จะเหลืออยู่ที่ 40.80 บาท E85 33.54 E20 37.60โซฮอล91อยู่ที่ 42.23 โซฮอล95อยู่ที่ 42.60 นะวันก่อนเพิ่งขึ้นวันนี้ลงแล้วนะลงแล้ว ลดลงทุกชนิด70สตางค์นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้มีสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาคุณเล็กใช้กาญจนาภิเษกค่ะตรงบริเวณต่างระดับอ่อนนุชเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9บางปะอินมุ่งหน้าไปทางบางพลีนะคะตรงบริเวณต่างระดับอ่อนนุชกิโลเมตรที่55+197บอกว่าก่อนถึงออกถนนบางนาตราดประมาณ3กิโลเมตรมีผู้หญิงยืนอยู่ริมถนนช่องทางซ้ายไม่รู้ว่ารอยืนรอใครบอกว่าจุดนี้เนี่ยมืดมากเลยบอกว่าเขาแต่งตัวบอกว่ามองไม่เห็นว่าแต่งตัวยังไงเพราะมันค่อนข้างที่จะมืดนะจุดนี้เตือนให้คนที่ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยนะคะเราแจ้งไปที่กู้ภัยสาย9แล้วปรากฏเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วว่ายังไม่พบตัวผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็มีผู้ใช้ทางรายงานสภาพการจราจรบนถนนราชพฤกษ์นะคะอันนี้เป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะช่วงบริเวณถนนพลานนกกาญจนามาทางด้านของแยกถนนบรมราชชนนีการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้เป็นเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกไม่แน่ใจว่าน่าจะมีปัญหามาจากที่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งด้วยหรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ตลิ่งชันแจ้งไว้นะคะเป็นอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะตรงช่วงหน้าฟู้ดวิลล่าแล้วก็สน.ตลิ่งชันก็เพิ่มเติมมาว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้บอกว่ากลางสะพานข้ามคลองบางละมาดมีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ในช่องทางขวามีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่รถจอดเสียแล้วนะคะก็เลยส่งผลให้สภาพการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณธีรชัยนะแจ้งอุบัติเหตุไว้ที่ทางด้านของพระราม3ฝั่งขาออกที่บอกว่าเป็นรถชนกัน3คันเป็นรถเก๋ง2คันแล้วก็รถ SUV 1คันนะคะส่งผลให้สภาพการจราจรนั้นจะติดขัดต่อเนื่องกันไปนะตอนนี้เนี่ยมาดูเพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่ใช้พระราม3การจราจรไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะสามารถที่จะใช้การได้ดีแล้วตั้งแต่พระราม3ขึ้นมาสะพานพระราม3มุ่งหน้าไปทางด้านของถนนรัชดาท่าพระนะคะในช่วงนี้เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้และฝั่งกลับกันก็ยังคงใช้การได้ค่ะแล้วก็มีคุณจุธามาศค่ะจะแจ้งบอกว่ามีลูกค้าชาวจีนลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในแท็กซี่คุณจุธามาศสวัสดีค่ะคุณจุธามาศสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณจุธามาศลูกค้ามาทานอาหารที่ร้านเหรอคะ
2: ค่ะมาทานอาหารที่ร้านค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแล้วเขาบอกคุณจุธามาศว่ายังไงบ้างอะคะให้ข้อมูลว่ายังไงบ้าง
2: ค่ะเขาลืมโทรศัพท์ iPhone 16อะค่ะ
1: ค่ะ
2: เคส10ลงจากแท็กซี่คันขาวชมพูอะค
1: ่ะ
2: เวลา 19:27 นาทีอะค่ะ
1: ค่ะคือนั่งแท็กซี่คันนี้มาทานข้าวที่ร้านของคุณจุธามาศ
2: ค่ะแท็กซี่คันนี้ส่งลูกค้าชาวจีนมาทานข้าวที่ร้านของจุธามาศค่ะ
1: เขานั่งมาจากที่ไหนเขาบอกไหมคะ
2: อันนี้เขาไม่ได้บอกอะค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้บอกนะแต่จำได้ว่าเป็นรถแท็กซี่สีชมพูคาดขาวแต่จำทะเบียนรถไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
1: เขาลงรถแถวหน้าร้านไหมคะ
2: ค่ะลงหน้าร้านเลยค่ะ
1: ลงหน้าร้านเลยมีกล้องเห็นไหม
2: มีกล้องจับภาพรถได้แต่ไม่เห็นเลขทะเบียนนะคะแล้วมันเบอร์ด้วยอะ
1: ค่ะอ๋อค่ะตอนที่ลงมานี่ตอนประมาณสักกี่โมงได้คะ
2: ค่ะ19:27 อะ
1: 19:20นะคะผู้โดยสารเข้ามากันกี่คน
2: มา3คนค่ะ
1: มากัน3คนเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะผู้ชายทั้งหมดเลยค่ะ
1: เป็นผู้ชายทั้งหมดเลยเป็นชาวจีนเนาะเป็นคนจีนนะคะใช่ไหมครับ
2: อะไร
1: เป็น
2: อะไรนะคะ
1: เป็นชาวจีนทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะชาวจีนทั้งหมดเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วพอคือลงมาแล้วอ่ะเขารู้ตัวเลยไหมหรือว่าผ่านไปสักพักหนึ่งถึงมาบอกว่าเขาลืมโทรศัพท์
2: ผ่านไปส
1: ัก
2: พ
1: ัก
2: หน
1: ึ่
2: ง
3: ไม่ผ
2: ่
3: านเขาไม่ผ่านเขาสั่งกับข้าวแล้วเขาบอกแม่ว่าโทรศัพท์ลืมโทรศัพท์
1: แป๊บเดียวอ๋อค่ะได้แล้วแต่ว่าที่พักเขาเห็นบอกว่าอยู่แถวพระราม9 ช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้เขาพักอยู่ที่พระรามเก้า
1: อือแล้วมาทานอาหารที่ร้านที่อยู่ชื่อร้านข้าวต้มเจ๊เหมี่ยวที่ถนนเจริญรัตน์นะคะโอ้โหมาไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยแสดงว่าต้องมีคนแนะนำมา
3: ตั้งใจมา
1: เลยใช่ไหมคะ
3: เขาตะโกนถามว่าร้านเจ๊เหมี่ยวไม่บอกเจ๊เหมี่ยวเขาก็ดีใจเขาก็ลากของลงมาพอมานั่งฟ้าโทรศัพท์ไม่มี
1: ค่ะ
3: มีเขาก็ทีนี้เขาก็พูดว่าไม่มีโทรศัพท
1: ์ค่ะดิฉันคุยกับเจ๊เหมี่ยวอยู่ไหมคะใช่ไหม
3: ใช่เจ๊เหมี่ยวค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะก็คือพอลงจากรถมา3คนมีกระเป๋ามากันด้วยเหรอคะหรือว่ายังไง
3: ใช่มีกระเป๋าลากด้วย
1: ค่ะอ๋อค่ะแล้วก็พอลงมาแป๊บเดียวเท่านั้นเลยก็เลยนึกขึ้นมาได้เหมือนกับจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแหละว่างั้นเถอะแล้วก็เลยถึงรู้ตัว
3: น่าจะเปิดแบบมาแบบมาหาข้าวต้มแล้วจะสั่งอะไรกินอย่างนี้แหละแล้วก็บอกโทรศัพท์หาย
1: คนที่หายนี่เขานั่งข้างหลังหรือข้างหน้าคะ
3: ข้างหลังค่ะ
1: นั่งข้างหลังนะแล้วเขาบอกไหมว่าเขาวางไว้ที่ตรงไหนหรือว่าใส่กระเป๋าแล้วมันหลุดลงมาหรือว่ายังไงเขาบอกไหมคะ
3: เขาไม่ได้บอกแต่เขาล้วงในกระเป๋าเขาแล้วเขาบอกว่าไม่มีเขาว่างี
1: ้เออค่ะแล้วตอนนี้เขายังนั่งทานข้าวกันอยู่ไหม
3: ทานข้าวเสร็จแล้วค่ะเขาเดินไปไหนไม่รู
1: ้อ๋อแล้ว
3: บ้าน
1: ยังไงนะคะเราแนะนำให้เขาไปแจ้งความไว้ไหม
3: ไปแจ้งแล้วค่ะ
1: ไปแจ้งแล้วเอาตัวได้สอนออะไรคะ
3: สอนอสมเด็จเจ้าพระยาค่ะ
1: สมเด็จเจ้าพระยาเนาะเผื่อว่าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เจอแล้วเผื่อว่าเขาจะอัดถ้ามีอยู่2 อย่างไม่วนมาที่ร้านก็ไปที่โรงพักนะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเขาได้โทรศัพท์เข้าไปที่เครื่องเขาไหมคะ
3: โทรค่ะ
1: แล้วมีคนรับไหม
3: ไม่มีเงียบเลยค่ะ
1: สัญญาณเงียบสัญญาณโทรติดหรือว่าเป็นยังไงเขาบอกไหมคะ
3: ไม่รับสาย
1: อ๋อไม่รับสายเป็นไปได้ไหมว่าคือปิดเสียงไว้คนขับรถก็ไม่รู้หรือว่ายังไง
3: ก็มีสิทธิ์ว่าคุณขับรถอาจจะไม่รู้ก็ไม่ได้ยินอะไรเพราะว่า
1: เข
3: าอาจจะรู้ก็ได
1: ้ค่ะอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดิฉันช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็บ่อยๆเพราะตอนนี้เราออกอากาศอยู่เผื่อคนขับรถแท็กซี่ฟังอยู่นะเพราะว่าส่วนหนึ่งอย่างที่บอกว่าคนขับรถแท็กซี่อาจจะไม่รู้จะรู้อีกทีหนึ่งบางทีต้องเอารถไปล้างหรือมีผู้โดยสารคนต่อไปมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเขาปิดเสียงอยู่นี่คงจะไม่ได้ยินจนกว่าจะมีคนเห็นต่อไปนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงมีข้อมูลเดี๋ยวเรียนประชาสัมพันธ์ให้เป็นระยะละกันนะตัวชาวจีนนี่เขากลับโรงแรมไปแล้วใช่ไหมคะ
3: กลับไปแล้วค่ะเพิ่งจะเดินออกไปค่ะ
1: อ๋อค่ะ
3: แต่น่ารักมากบอกว่าเขาเพิ่งมาปีครั้งแรก
1: โอ้โหเพิ่งมาเที่ยวไทยครั้งแรกด้วย
3: ครั้งแรกแล้วก็บอกว่ายังไม่เขากินไป700กว่าบาทเขาบอกว่าไม่คิดใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ก็เลยเอาเขาแค่500พอแล้วก็ให้เขาดีใจเขากอดเลยเขาก็ร้องไห้เลย
1: โอ้โหค่ะหมูแล้วก็เจอเจ๊เหมี่ยวเจ้าของร้านใจดีด้วยนะจะไม่คิดตั้งแต่ทีแรกด้วยนะสงสารเขาใช่ไหมฮะนี่
3: จ้าสงสารเขาค่ะ
1: อือหือค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทางจสร้อยเราช่วยประชาสัมพันธ์บ่อยๆนะคะก็เดี๋ยวคือเขาแจ้งความใครเป็นคนพาเขาไปแจ้งความอะคะ
3: เขาวิ่งไปเองแล้วก็ให้ลูกสาวตามไปอีกทีนึงค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อเขาสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ปะ
3: ลูกสาวอะเหรอ
1: หมายถึงว่าตัวเขาว่าคุยภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
3: โอ้อังกฤษได้นิดหน่อยค่ะ
1: อ๋อแต่ถนัดเป็นภาษาจีนเนาะอย่างนี
3: ้จ
1: ้
3: า
1: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ถ้าเกิดเรามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยติดต่อกันอีกทีหนึ่งนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังที่เป็นคนขับรถแท็กซี่สีชมพูขาวนะเมื่อสักครู่นี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นผู้ชาย3คนค่ะนั่งรถแท็กซี่ของคุณมาจากที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขึ้นมาจากที่ไหนนะแต่ว่าเขามาทานอาหารเป็นร้านข้าวต้มชื่อร้านข้าวต้มเจ๊เหมี่ยวอยู่ที่ถนนเจริญรัตน์นะคะแถวๆคลองสานเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่ฟังอยู่หรือถ้าเกิดว่าเก็บโทรศัพท์ได้แล้วเนี่ยจะมาส่งคืนนะไปติดต่อที่ทางด้านของสน.สมเด็จเจ้าพระยาได้เลยหรือว่าติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้นะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะพอดีนักท่องเที่ยวชาวจีน3คนเนี่ยเขาเพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะมาท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกด้วยอะค่ะถ้าเกิดว่ากระเป๋าโทรศัพท์มือถือที่เขาลืมไว้เนี่ยเป็นโทรศัพท์ iPhone 16 โปรตัวเครื่องสีขาวเนี่ยที่เขาลืมไว้บนรถดิฉันว่าคงจะแบบใส่กระเป๋าแล้วน่าจะไหลลงไหลตกลงมาจากในกระเป๋านะคะก็ถ้าเกิดว่าส่งคืนเก็บได้แล้วไม่รู้จะส่งคืนยังไงนะคะติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้เลยค่ะที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะสร้างความประทับใจเราสร้างชื่อช่วยกันสร้างชื่อให้กับพี่น้องแท็กซี่ของคนไทยด้วยนะให้ต่างชาติเขารู้ว่ามาประเทศไทยถ้าลืมของไว้บนรถแท็กซี่ยังไงก็ได้คืนนะเหมือนกับวันก่อนก็มีคนบอกว่าถ้าลืมของไว้บนรถแท็กซี่เดี๋ยวก็ได้คืนนะคะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะช่วยกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
3: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
4: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
2: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
3: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
4: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนขับรถแท็กซี่สีชมพูขาวค่ะเมื่อสักครู่นี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีน3คนเป็นผู้ชายนั่งรถแท็กซี่ของคุณมาจากที่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าไปทานอาหารไปกินข้าวที่ร้านข้าวต้มเจ๊เหมียวอยู่ที่ถนนเจริญรัตน์แถวๆคลองสานน่ะนะคะถ้าเกิดว่าฟังอยู่หรือเจอโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวที่ลืมไว้บนรถของคุณนะเป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone 16ตัวเครื่องสีขาวนะคะถ้าจำได้ว่าไปส่งไว้ที่ไปส่งที่ลูกค้าลงเนี่ยก็คือที่ร้านข้าวต้มแถวๆคลองสานที่ถนนเจริญรัตน์นะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสักทุ่มเศษๆได้ประมาณเกือบทุ่มครึ่งยังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะแล้วก็มีคุณไกรวินค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมถุงเป็นถุงยาค่ะเป็นยารักษาไทพาราไทรอยเป็นยารักษาไทรอยนะคะอยู่ในถุงพลาสติกสีขาวซื้อยามาจากร้านขายยาทั่วไปนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารรจุฬา64กรุงเทพมหานครมาจากที่ MRT บางขุนนนท์ไปลงที่หมู่บ้านเฮอร์เบิลนะคะที่ราชพฤกษ์เมื่อตอนช่วง 17:08 นาทีแล้วก็ลืมยาอันนี้เนี่ยซึ่งอยู่ในถุงพลาสติกสีขาวนะไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองททหารรจุฬา64กรุงเทพมหานครคนขับรถชื่อคุณเศรษฐพงษ์จันเขียวค่ะถ้าใครรู้จักคุณเศรษฐพงษ์จันเขียวนะคะที่ขับรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารรจุฬา64ช่วยสอบถามนิดนึงว่าเจอถุงที่มียาอยู่ในบนรถแท็กซี่ของคุณหรือไม่นะคะเพราะว่าผู้โดยสารลืมไว้บนรถเมื่อตอนช่วง5โมงนั่งรถมาจากที่ MRT บางขุนนนท์ไปลงที่หมู่บ้านเฮอร์เบิลที่ถนนราชพฤกษ์นะคะส่งคืนเถอะค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นยารักษาโรคแล้วก็มีความจำเป็นนะเพราะว่าไทรอยนี่ขาดยาไม่ได้นะยารักษาภาวะพาราไทรอยเนี่ยขาดยาไม่ได้นะเพราะขาดยาเดี๋ยวค่าไทรอยมันตีขึ้นมานี่หายยากแล้วก็เผลอๆจะต้องมีวิธีการรักษาที่แบบยุ่งยากขั้นตอนมากขึ้นด้วยนะคะคุณเปิ้ลค่ะแจ้งแทนน้าบอกว่าลืมกระเป๋าถือสีดำนะคะเป็นกระเป๋าถือสีดำข้างในจะมีบัตรประชาชนเป็นชาวเมียนมาแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือรุ่นนึงแต่ว่าเครื่องนึงแต่ว่าเป็นรุ่นเก่าไม่ทราบยี่ห้อขึ้นรถแท็กซี่สีฟ้าทะเบียน5360จำได้แต่ตัวเลขนะคะเป็นแท็กซี่สีฟ้า5360นั่งรถมาจากแถวแถวพระราม6ไปลงที่ตลาดบางกะปิค่ะเป็นรถแท็กซี่สีฟ้านะคะทะเบียน5360เมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่าย 3:30 วันนี้นะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าถือสีดำเอาไว้บนรถแท็กซี่ค่ะแล้วก็คุณสุเมธค่ะเป็นล่ามแปลของตำรวจท่องเที่ยวแจ้งแทนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียคนที่เป็นเจ้าของที่ลืมเนี่ยชื่อคุณไมเคิลนะคะเป็นชาวมาเลเซียลืมกระเป๋าเดินทางสีเขียวข้างในเนี่ยไม่มีของอยู่นะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากโรงแรมโคเวอร์ที่สุขุมวิท16ไปลงที่ห้างแพลตินัมประตูน้ำจำเวลาขึ้นรถไม่ได้แต่จำได้ว่าเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน3270จำหมวดอักษรไม่ได้นะคะแต่บอกว่าเป็นเขียวเหลืองตัวเลขก็คือ3270คนขับรถชื่อคุณสมพรอายุ65ปีนี้รู้อายุด้วยนะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะแล้วก็คนขับรถชื่อคุณสมพรอายุ65ปีถ้าเกิดว่าคุณสมพรที่ขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง3270ฟังอยู่แล้วไปเจอกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถนะคะนั่งมาจากที่โรงแรมโคเวอร์ที่สุขุมวิท16ไปลงที่ห้างแพทินัมประตูน้ำวันนี้แต่ว่าไม่ได้บอกเวลาไว้นะคะยังไงถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยยังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะจะได้นำกระเป๋าส่งคืนให้กับทางด้านของเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าน่าจะเดินทางมาแล้วก็จะไปซื้อของอ่ะเพราะว่าลงรถแท็กซี่จากที่บริเวณห้างแพทินัมนะคะแล้วก็อันนี้ต้องฝากถึงคุณผู้ฟังที่อันนี้ต้องย้อนไปในวันที่3ก็คือวันพุธที่ผ่านมานะคะพอดีมีทางด้านของคุณอนุพงษ์แจ้งเข้ามานะคะบอกว่า
ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเส้นทางทางด้านของถนนเกษตรนวมินแล้วปรากฏว่าช่วงเช้านะเพราะว่าขับรถจักรยานยนต์เมื่อตอนช่วงเช้าของวันที่3แล้วก็ใช้กระเป๋าเป้ซึ่งข้างในกระเป๋าเป้นี่มีกล้องถ่ายรูปแล้วก็มีเลนอยู่ 4-5 ตัวนะคะแล้วปรากฏว่ากระเป๋าเป้เนี่ยมันตกลงมาจากกระเป๋าทางด้านหลังที่ผูกติดไว้นะคะตอนช่วงที่ไปตรวจสอบดูปรากฏว่ามันจะตกอยู่ในช่วงที่เป็นจังหวะที่เลี้ยวมาจากทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์แล้วก็มันจะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนลาดพร้าวนะคะแล้วกระเป๋าใบนี้เนี่ยก็ตกลงมาเข้าใจว่ารถที่ผ่านขับตามหลังรถของคุณอนุพงศ์ขับที่ขับจักรยานยนต์นะคะน่าจะเห็นกระเป๋าที่ตกลงมาเป็นกระเป๋าเป้สีดำแล้วก็มีซิปสีน้ำตาลถ้าเกิดว่าเห็นแล้วเก็บเอาไว้หรือว่าเอาไปส่งคืนไว้ที่ไหนเอาไปส่งไว้ที่ตำรวจหรือว่าไปส่งใครหรือว่ายังไงหรือว่ากำลังตามหาเจ้าของอยู่นะคะยังไงแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะเพราะว่าในจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะเห็นรถที่ขับตามหลังมาแต่ว่าทะเบียนไม่ชัดเจนนะคะก็เลยทำให้ยังติดตามไม่ได้เนี่ยคันนี้นะคะเป็นโอ้นี่คือเป็นโอ้น่าจะเป็นจังหวะที่บอกว่าผ่านที่ตรงหน้าศูนย์รถดีพาวพอดีเลยก็คือเหมือนมันห้อยลงมาแล้วแหละแต่ตัวเจ้าของคุณอนุพงษ์เนี่ยยังไม่ทราบยังไม่รู้สึกตัวนะตอนนี้6:38เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ขับเมื่อตอนช่วงเช้าวันที่3นะคะแล้วก็ด้านหลังน่าจะมีรถตามหลังมาจังหวะนี้เองนะจังหวะนี้เองเนี่ยก็กระเป๋าเนี่ยเหมือนลักษณะเหมือนจะเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคล้ายๆกับมันห้อยท่าทีเหมือนกับจะร่วงลงมาแล้วอ่ะนะคะถ้าเกิดว่าใครเจอกระเป๋าใบนี้เนี่ยตกอยู่ที่ถนนเมื่อตอนช่วงเช้าวันที่3วันศุกร์ที่3นะคะที่ผ่านมาถ้ายังไงช่วยรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะอันนี้เป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะอ๋อมีคนเก็บไปเหรอฮะเท่าที่เห็นจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมีคนขี่จักรยานถีบนั่นค่ะแล้วก็เก็บไปนี่ได้เบาะแสเพิ่มเติมมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นคนที่อยู่แถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าส่งภาพนี้ให้กับทางตำรวจน่าจะสามารถติดตามตัวได้นะคะในส่วนของกระเป๋าของคุณอนุพงศ์นะคะที่ล่าสุดเลยนะเป็นภาพตอนช่วง6โมงเท่าไหร่อ่ะที่ในภาพจากกล้องวงจรปิด6:45ขี่จักรยานคนที่เก็บไปเนี่ยขี่จักรยานผ่านตรงบริเวณเนี่ยน่าจะเป็นขับจักรยานสวนทางกับทางด้านของคุณอนุพงษ์มาพอดีแล้วก็เจอกระเป๋าตกไปแล้วก็เก็บขึ้นไปนะอันนี้ติดต่อเจ้าของเขานะคะส่งคืนเจ้าของเขานะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปติดตามตัวอีกทีหนึ่งนะว่าคนที่เก็บไปนี่เป็นใครอยู่ที่ไหนนะไม่ยากนะถ้าได้เบาะแสขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักกันขอมาที่ทางด้านของโครงการคนลักรถสักหน่อยหนึ่งนะคะโครงการคนลักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะกับจสร้อยจัดทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีถ้าเกิดว่าไม่สามารถทำอันนี้ได้แล้วนะคะก็มีประกันภัยประเภท3รองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และก็ถ้าเกิดว่าคุณไปเกิดอุบัติเหตุนะคะสำหรับประกันภัยประเภท1ทางโครงการยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสนใจสอบถามได้เลยนะคะเบี้ยประกันประเภท1เนี่ยผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนประกันภัยประเภท3ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและมีการประกาศลดราคาน้ำมัน 5:00 น.วันพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: โดยน้ำมันในกลุ่มเบนซินและกลุ่มดีเซลปรับลดราคา70สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลปรับลดราคา1บาทต่อลิตรยกเว้นน้ำมันซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ราคาคงเดิมมีผลวันที่6มิถุนายน69ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงขยายแบบท้องสนามหลวงด้านทิศใต้คุณกฤตยารอดรัตนาทูลรายงานครับ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยยึดหลักสำคัญ3ประการคือถูกต้องตามโบราณราชประเพณีสมพระเกียรติและสื่อถึงพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโรงขยายแบบโรงฉลุและโรงเขียนสีประติมากรรมที่ดำเนินงานโดยสำนักสถาปัตยกรรมและสำนักช่าง10หมู่พร้อมทั้งลงพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรซึ่งปัจจุบันในภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จ 123.65 โดยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างแล้วเสร็จ 50% พระที่นั่งทรงธรรมงานโครงสร้างแล้วเสร็จ 60% ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระพาหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทดำเนินงานฐานรากแล้วเสร็จส่วนพระพายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระพายกสนามหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากต่อจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติติดตามและเยี่ยมชมการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบเพื่อให้การดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างและเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดติดตายารอดรัตนทูลรายงานค่ะ
3: กองทัพภาคที่2ย้ำชายแดนไทยอย่างปกติไม่พบเขมรเคลื่อนรถถังประชิดชายแดนสกัดข่าวลือสร้างความแตกตื่นทหารเฝ้าระวัง24ชั่วโมงคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานครับ
5: กองทัพภาคที่2เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าฝ่ายกัมพูชาได้เคลื่อนย้ายรถถังจำนวนกว่า200คันพร้อมอาวุธ RPG รับใหม่และกำลังพลจำนวนมากเข้าประชิดแนวชายแดนไทยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดไม่พบความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใดทางนี้คาดว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจมีเจตนาสร้างความสับสนและความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นหลักทั้งนี้แหล่งข่าวของกองทัพภาคที่2กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงฤดูฝนการเคลื่อนย้ายรถถังจำนวนมากเป็นไปได้ยากเนื่องจากรถถังเป็นยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากหากต้องเคลื่อนย้ายเป็นระยะทางไกลเกินกว่า30กิโลเมตรจำเป็นต้องใช้รถลำเลียงขนส่งเนื่องจากการขับเคลื่อนด้วยตัวเองเป็นระยะทางยาวอาจส่งผลกระทบต่อระบบล้อช่วงล่างและระบบของอาวุธรถถังได้ทางนี้กองทัพภาคที่2ยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนโดยกำลังพลตามแนวชายแดนยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งตลอด24ชั่วโมงพร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่และร่วมกันใช้วิจารณญาณก่อนแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานราชการชมรัฐขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมด้วยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: QR code ที่อยู่บนสัญลักษณ์เพื่อที่ติดต่อเข้ามาที่จอสร้อยด้วยนะคะแล้วก็จอสร้อยเองเราก็จะประสานงานไปตามข้อมูลที่เรา
1: ได้รถเล็กนะแต่รถใหญ่ลงมาจากทางด่วนก็ให้ชิดขวาเข้าทางด่วนไปเลยไม่ต้องออกเลนซ้ายคู่ขนาน
0: เดี๋ยวนะตอนนี้รถมันติดหรือยังตอนนี
1: ้ตอนนี้น่าจะติดอยู่มั้งเพราะว่ามันจะเป็นจบกับพวกที่มาจากพระราม2เลี้ยวซ้ายมาทางบางแคมันจะมาเจอตรงนี้พอดีเลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับจะลำบากตรงนี้
0: หนาแน่นทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆเป็นรอบตามรอบจังหวะสัญญาณไฟด้วยนะแล้วก็ติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนี่ท้ายเนี่ยต่อเนื่องไปถึงทางด้านของแยกนานาเลยนะคะคือรถที่มาจากทางด้านของภายในซอยนานาหรือว่าสุขุมวิทซอย3ก็รถเยอะด้วยรถที่มาจากทางด้านของใต้ถนนเพลินจิตก็รถเยอะในช่องทางซ้ายเนี่ยเขาก็จะมีรถแท็กซี่จอดรอผู้โดยสารด้วยก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยก็จะยิ่งเคลื่อนตัวช้าตามกันไปด้วยนะคะสำหรับเส้นทางด้านที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทส่วนทางด้านกลับกันจากแยกอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกนานาช่วงนี้ก็รถเยอะไม่แพ้กันนะเรียกว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟทำให้รถที่มาจากทางบริเวณทางสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่มาจากตรงช่วงพร้อมพงมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้ก็จะมีรถติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทเนี่ยท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงประมาณซอยสุขุมวิท22นะก็คือพอข้างหน้าได้ไฟเขียวแล้วก็มันไปได้น้อยเพราะรถเยอะนะคะก็เลยทำให้ท้ายเนี่ยยังชะลอต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงบริเวณซอยสุขุมวิท22นะคะส่วนในเส้นทางอโศกมนตรีจากแยกอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรเนี่ยก็จะมีรถเยอะในช่วงแรกๆนะคะช่วงที่เลี้ยวมาจากทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทมาถึงตรงช่วงประมาณซอยสุขุมวิท21ซอย1
2: บนห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม
3: ่ป่าน้ำด้านเหนือป่าเปลี่ยนต้นไม้น้อยตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยของไข่เนี่ยเพิ่นแนะนำก็เอาเจ้าบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนโฮเรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
2: ชุมชนต่างตระหนัก

0: ยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี
1: ้ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
0: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงรักปิดทองประดับกระจกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันด้วย
2: ไปพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
1: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมารค
2: ต่อไปจังหวะ2จังหวะ2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้โน้มเน่งอึบไล่เสมอเน่งอึบพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
1: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
2: นิ่งนิดนึงกราบ
1: บททะเลการฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยากด้วยลีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไป

0: ิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างหนึ่งได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี
1: ้ทำเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ำดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานเนี่ยนะครับการน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอรับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: รับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรังสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรังสาดได้แม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดทั้งสองประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

อีกความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมาคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแลด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางกอกพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแลไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองกงของลับแลได้รับความนิยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวัน

0: matita.
1: สิ้นตีนจกลับแลอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกประเภทที่เคียงคู่กับเมืองลับแลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆเป็นบริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยั้งน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซากกำแพงเมืองเป็นกำแพง3ชั้นเหมือนกับเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเชื่อว่าทุ่งยั้งน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกของเมืองสุโขทัยยังมีตำนานเล่าขานของเมืองทุ่งยั้งในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยับยั้งในบริเวณนี้จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคลและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้นสำหรับเวลานี้วัดพระบรมธาตุกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญา

0: โลกอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: มาเลย
0: ์ยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะเรียนอยู่โรงเรียนศาสนาอ๋อเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอน
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้าครับ
0: แต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนาไหมคะ
1: บางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้าตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
2: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือ เด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอ

0: เพียงแต่ไปซื้อข้าวสารมาใส่ถุงแล้วก็เอาขึ้นรถไฟไปถึงสุไหงโกลกก็ได้สตางค์กลับมาทีนึงเป็นร้อยเป็น200 300หลายร้อย
1: แล้วเดี๋ยวนี้กลับไปนี่ยังมีอยู่อีก
0: ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
2: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
3: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
4: สวยดีนะ
3: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
2: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรดีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อน

0: ขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้าสองชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี้นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ
2: ประมาณ
1: 4ชั่วโมงเหรอคะแล้วค่าโดยสารนะคะ
2: ค่าโดยสารก็31
1: บาทเอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่นะ
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2นาที
1: 2นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอน้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เขาขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีเนี้ยขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี
3: ้ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะ
4: ในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขาการที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพันธ์มีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
5: ผมชอบเดินทาง
4: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้หรือเปล่า
5: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟเนี่ยมันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้สองอย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไรความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต
0: ่แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
6: สบายเลย
0: วันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลังหนึ่งเดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
6: มันมั่วไปจันทร์เดียวไม่ผู้หลานเนี่ยไม่อื่นเหลือให้ไปจันทร์ยืนยืนยืนยืนยืนยืนยืนยืนยืนยืน
0: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนเส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอ
7: ไปไกลถึงต่างประเทศได้จริงส่วนอีกเรื่องเป็นภารกิจที่หลายคนอ่านแล้วยิ้มตามกับร่มแบมแบมก็อตเซเว่นของคุณแสงเดือนที่คิดว่าลืมไว้บนแท็กซี่จนเครียดทั้งคืนเพราะเป็นร่มที่ยืมเพื่อนมาและมีคุณค่าทางใจมากสำหรับเจ้าของจสร้อยช่วยประสานกับทีมงานบิ๊กซีเพชรเกษม2ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนจะพบว่าตอนลงรถร่มยังคล้องอยู่ที่ข้อมือของเจ้าของสุดท้ายเมื่อกลับไปค้นรถอีกครั้งก็พบว่าร่มหล่นอยู่ใต้เบาะจริงๆคุณแสงเดือนถึงกับบอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลังเครียดมาทั้งคืนและจากเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักที่หลายคนยิ้มตามได้ในตอนจบในตอนท้าย
8: ทั้ง3เรื่องอาจเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆในแต่ละวันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะมีคนช่วยกันมีทั้งคนช่วยประกาศคนช่วยประสานคนช่วยค้นหาและคนที่เลือกจะไม่เก็บสิ่งของของคนอื่นไว้เป็นของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ของสำคัญได้กลับคืนไม่ใช่แค่โชคดีแต่คือความซื่อสัตย์และน้ำใจของผู้คนในสังคมที่ยังคงมีอยู่จริงเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวอันน่าประทับใจจากหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ไร่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ้วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากหลวงพ่อบางนะตอนนั้นต้นตำรับมาแต่พุ่นนะพุ่นหนึ่งอยู่ลาวฮั่นเลยพุ่นหนึ่งข้ามมาไทยจะมาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระโฮมสุมนี้นะมาพระโฮมนวมนี่นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำโฮมเฮ็ดโฮมกันมาอยู่เท้าคู่มือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงควงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงควงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนควงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนพลบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราศีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่พ่อแม่นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ยอยู่ทั่วประเทศไทยนี่ก็ได้ยังให้เห็นมันฝ้ายนี่เขียนนะมีฮอตสุโขทัยเขาก็เขียนอยู่เลยนะลงควงอยู่จังหวัดสุโขทัยพุ่นนะผมก็ไปซื้อมาหมดแล้วอันที่เขานำประเพณีเฮ็ดประเพณีนะเขายังเฮ็ดอยู่แล้วมันเลิกแต่บ้านเฮาเนี่ยมันเป็นไงพุ่นนะอยากให้เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานนั้นฟื้นฟูอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยแต่พ่อแต่แม่เฮาพาเฮ็ดไว้เนี่ยมันบ่สิ้นเปลือง

ในช่วงบ้านปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

อำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมมิได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

เทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: นี้นี
1: ่มีผมที่ถึงพัก
0: ขาดหน้าบดผมกับนก
1: เป็นลูกคน
2: ทุกคน
3: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
0: ์รุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นน้อยนะรุ่นซากโบสถ์บ่ได้ออกบ่ครับตะกี้บ่ได้เลยบ่คือทราบว่าวัดนี้นี่แหละอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห่อสองนางนะแจ้งคุณตาเราให้ฟังหน่อย
1: วัดห่อสองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพระยาใจชัยจักรพรรดิพานแค้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเซเรือแล้วก็ล่องลงมาตามมันของแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮาร์ดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอปักชมแล้วลูกสาวสองคนนั้นก็จมน้ำตายเมื่อเก็บกระดูกแล้วซักศพได้แล้วก็มาเผาแล้วได้มาสร้างวัดห้องสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห้องสองหลัง

ุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,300 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

0: ครับคุณยายครับมื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวว่าคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างซ่องฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะเออบ่ทันเกิดถือว่า
2: พี่เกิดกึ่งนี้พี่ได้เกิดกึ่งนี
1: ้ครับเหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ครับเด็กน้อย
1: แล้วลองเล่าให้ฟังด้วยครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขากับแดงแดงแดงแม่น้ำคลองนี่เป็นแดง
1: ครับ
2: แม่น้ำคลองเราทางกันนางเหืองเป็นแดงเห็นหลักหลักทานน้ำทานน้ำทานน้ำทานน้ำนา
1: อ๋อไม่ถึงเศร้าเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
3: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันบริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: มเห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

สำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนคามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสารคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

0: ถ้าเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกให้พี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่นแหละ

0: พุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ข้าจะขอพูดอะไรด้วยสักสองสามคำขอให้ข้าได้ปลากระเลียมในลำน้ำไม่เถิด
2: พี่ขวัญอย่าทำพ่อค่ะอย่าแพ้
0: ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโพหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโพหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: ่ปลายก็อายุ20ฝ่า30ฝ่าอายุเป็น70แล้วก็ไปขายบนโรงงานก่อนโรงงานแล้วก็ไปโพหักหลังจากว่าหักก็ไปท่าใหญ่นะ จะขายสามแพงนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เข้ามา30ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยเดี๋ยวนี้บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกเอาไปขายข้างในเช้าเขาก็ยังเรือมากันลากกันมาก็เออก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแต่มันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปทั้งปัตตมืดเลยปัตตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักให้เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วคางเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดมีพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาของนั่นอ่ะพอเขาบ้าเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไว้ขายทีเรา3วันจะไปทีสองวันสามวันไปทีเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสดสดจะเอาผักแล้วก็เอาเลือกเอา
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพ

แบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้นป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านคลองตัวหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

งกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับพันปีแล้ว

0: กระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอย่างประวัติท่านพึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา
1: ราดน้องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเดินขาต่อแต่หญิงอื่นละพี่ไม่สนใจ
0: หากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
2: ขันอาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้

0: หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าขวาลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
1: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ท่านเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสารอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสารไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสารอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าขันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงเพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักมิใช่เป็นเพียงเครื่องจักสารธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
0: อาสานี่จึงเป็นกิจกรรมของคนโพหักต่อคนโพหักเองเมื่อเราจัดประกวดงานจักสารเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วยังมีคนเอาของอาสาที่มีอายุกว่า100ปีมาเข้าประกวดอยู่เป็นอันมากคุณย่าคุณยายอายุ 90-80 ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังเอากระบุงกระจาดของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟร้องไห้คิดถึงคุณตาคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง 60-70 ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
1: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาบกระจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี
2: ้ว่างไหนจะทำอ่อนสักใบนะ
1: นอกจากฝีมือในการสารตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
2: บุ้งสวยแล้ว
3: มาทำได้เอาอะไรใส่ข้างในนี่
2: ไม่ต้องใส่อะไม่ต้องใส
3: ่เอาอย่างนี้แหละอย่างน
1: ี้ปู่ออสมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้าย

0: ที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออดจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
1: ผ่านหน้าแม่ผ่านคู่จะไว้เฉยไว้เฉยไว้ผ่านหน้าแม่ผ่านใส่บัวบนหิ่งและน้องยะนิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านควางเอ่ยเอาชาเจ้าเอ่ยควายหัง
2: รู้ศรัทธาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
3: หนึ่งพันฟังอะแล้ว
0: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่ยาววัย
3: เพลงโทรหักมีค่ามากเพราะว่าพอนุชเคยตามผู้ไทยกินีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โทรหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
0: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้งนั้นเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับการ

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

ันนั้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามไปแล้วมันจะไม่มีค่าเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่มโตของ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะตอหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาถ่านมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวศพยอมควันวันนงด้วยกันเพื่อโลกสงหายตุกโศกร้องและโลกภัยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจขึ้นมาให้ไกลกองบาท
0: พิธีบูชาแม่พ่อศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

ลับไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ย กันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่133ปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลกที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ก่อนค่อยๆวางกัน
1: ไม่
0: เอา
1: ไม่เอาเราใช้บ้านท้ายดักเอาไว้ยังไงครับ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
3: โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
4: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน 6:00 น.เช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋มกับจิ๋มเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ

ด้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้ว

ก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เท่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เท่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เท่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยในช้างแพทย์เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกลางไม่มีเลยค่ะเฉพาะหมู่บ้านนี้ไม่เคยเห็นวันลู่นี่ไปนู่นโคกประชานไปวัดทีประชานหลานเขาไปบอกว่าช้างมาอุ่นนี่ออกลูกพาแฝดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็มันพักกันนอนไม่รับหรอกเกือบฉลอดแจงมีแต่คนตะโกนหายายว่าโอ้ยายเขาว่าโชคดีแท้ยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้งสองเชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: พี่อุ่นเป็นไงเนี่ย
3: ทำไม
0: พิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
2: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ย
3: ข่าวดี
2: ผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
3: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
2: เหมือนถูกลอตเตอรี่
3: ครับ
2: หายากหายาก
3: หาโชคจะมีโชคก
2: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
3: ้มีแฟนก็เคยฝันมันก็ได้ใส่ทองสองเส้น
2: แล้วจริงป่ะ
3: จริง
4: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยนึงก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่

0: คู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันครับเอาละอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยฮะที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
1: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
0: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแออีกตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: แล้วตะแล้วตุ
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวศาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
2: กันง่ายเยอะเยอะกันง่ายเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปกติเลยเอ็งจิมาให้เลย
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทกุยหรือชาวซวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวซวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดังลูกในอุทรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทยกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีในขณะที่ชาวไทยคุยยังคงยึดอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ในเขตชนบทรอบนอกโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวซวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยคุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอศาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊กไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
3: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสำคัญเกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ อยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่ อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกรรมนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกรรมที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกรรมการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
1: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารนายอุ่นศาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณ
0: ด้วยอายุถอยเลยเด็กๆอย่าเข้ามาเลย
1: โชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพลัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจ่อรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวนายอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
4: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

บวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรจังหวัด

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสักการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันเจริญหายไปจากความทรงจำของชาว

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของอปหรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและอปได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให อปต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้นชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ 3-4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี 3เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้างหนึ่งเชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืนช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไป

0: หาแหล่งน้ำใหม่นายมุ่ยพนักงานแผนกควานช้างของอปไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอปดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ่ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ่ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ่ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยไปมาถอย
2: ก็ช้างนะฮะด้วยตัวของมันเองมันก็ใหญ่มันก็ปรับตัวยากแต่ขณะเดียวกันมันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญามันเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินตัวเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปนะตัวไม่รอดนะตายไปกินอ่ะไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านก็ต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดความที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันยังเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกันเพราะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่ได้แต่ไม่เป็นดังนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวคือควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3: น
0: ิ่
3: ม
0: นิ่
3: ม
0: นิ่ม
4: ต
0: ั
4: วห
0: ั
4: วม
0: ัน นิ่ม
3: นิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุขในหุบเขาแห่งบ้านปางละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของอปแต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของอปในการทำไม้ยุติลงบ้านปางละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้าง หรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของอ.อ.ป.ที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
4: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามอัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อยๆ

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ถึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของอ.ป.จะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางละก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้อ.ป.และลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขอนกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2 ขวบซึ่งออปอได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3 ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานออปอตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: เสมือนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะเสมือนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่เสมือนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นเราก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ก็ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะครับเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งบนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดของเขานะครับเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสิริกันวมอาจารย์ไอ้แกกูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังไอ้ที่พี่กูจือว่าพระทั้งมังสาร
0: นายทองดีวิทย์มาหรืออาจารย์ดีขวานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของออปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได
3: ้ของสูญหายให้หลายเรื่องจบลงด้วยรอยยิ้มและความโล่งใจของเจ้าของที่เฝ้ารอการได้ของสำคัญกลับคืนมาอย่างเรื่องของสร้อยข้อมือทองหนัก10 บาทที่คุณพ่อของคุณพิมพ์ทำหล่นหายจนทั้งครอบครัวเครียดหนักแม้จะยังมีความหวังอยู่บ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับคืนหรือไม่ก่อนที่คุณป้าอุไรรัตน์วัย79 ปีจะติดต่อกลับมาหลังเห็นโพสต์ประกาศตามหาผ่านจอสอร้อยคุณป้าเล่าว่าตอนเจอทองตกอยู่ริมฟุตบาทก็เก็บไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าเป็นทองจริงหรือทองปลอมจนลูกสาวมาเห็นประกาศตามหาจึงรีบติดต่อคืนเจ้าของทันทีวันที่ส่งมอบทองคืนคุณพ่อของคุณพิมพ์ถึงกับเข้าไปโอบกอดคุณป้าด้วยความดีใจเพราะสิ่งที่คิดว่าอาจไม่มีวันได้คืนสุดท้ายกลับคืนมาได้เพราะความซื่อสัตย์ของคนแปลกหน้าอีกเรื่องคือชายชาวญี่ปุ่นที่ทำกระเป๋างานหายบนแท็กซี่หลังลงจากสนามบินสุวรรณภูมิเขารีบค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าทำของหายในไทยต้องติดต่อที่ไหนและชื่อของจอสอร้อยก็ปรากฏขึ้นจากคำบอกต่อของชาวญี่ปุ่นด้วยกันหลังประสานงานกับสนามบินและคนขับแท็กซี่ในที่สุดกระเป๋าก็ได้คืนและหลังจากนั้นยังพบว่าโทรศัพท์มือถือหล่นหายอีกครั้งก่อนจะได้คืนเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การตามหาของแต่ยังสะท้อนว่าน้ำใจของคนไทยสามารถสร้างความประทับใจไปไกลถึงต่างประเทศได้จริงส่วนอีกเรื่องเป็นภารกิจที่หลายคนอ่านแล้วยิ้มตาม กับร่มแบมแบมก็อตเซเว่นของคุณแสงเดือนที่คิดว่าลืมไว้บนแท็กซี่จนเครียดทั้งคืนเพราะเป็นร่มที่ยืมเพื่อนมาและมีคุณค่าทางใจมากสำหรับเจ้าของจอสอร้อยช่วยประสานกับทีมงานบิ๊กซีเพชรเกษม2ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนจะพบว่าตอนลงรถร่มยังคล้องอยู่ที่ข้อมือของเจ้าของสุดท้ายเมื่อกลับไปค้นรถอีกครั้งก็พบว่าร่มหล่นอยู่ใต้เบาะจริงๆคุณแสงเดือนถึงกับบอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลังเครียดมาทั้งคืนและจากเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักที่หลายคนยิ้มตามได้ในตอนจบในตอนท้าย
4: ทั้ง3เรื่องอาจเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆในแต่ละวันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะมีคนช่วยกันมีทั้งคนช่วยประกาศคนช่วยประสานคนช่วยค้นหาและคนที่เลือกจะไม่เก็บสิ่งของของคนอื่นไว้เป็นของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ของสำคัญได้กลับคืนไม่ใช่แค่โชคดีแต่คือความซื่อสัตย์และน้ำใจของผู้คนในสังคมที่ยังคงมีอยู่จริงเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวอันน่าประทับใจจากหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

าพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อพื้นแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

ดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

ช้างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณส่งพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานส่งเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชทานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ว่าให้ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ อุสนะกรกุล
1: อ
0: ดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร
1: ์
0: ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
1: ย
0: เกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที
2: ่ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ูกช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้ใหญ
2: ่ก็ไวก็ไว
0: นี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
3: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identification ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เราไปตรวจสอบเนี่ยเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได
0: ้ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋งจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
3: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์คุณหมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
4: ไหนๆไม่ครับพยาธ
3: ิตัวพยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี้ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
4: งั้นผมจะได้นัด
3: กับ
4: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธิน
3: ะแล้วก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยฮะแต่ก
4: ็10รายใน72ราย
3: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
4: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
3: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่การจินดาวันดีครับเป็นไงบ้าง
5: ในส่วนของเม็ดเลือดนะคะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนา

0: him. You know? ดีจ้อนี่นะตัวเข้าโรงเรียนแล้วจะไปให้เด้อนะถ้าเข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้แอกสอดกินหญ้าป่าเพิ่น
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: จารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: แต่อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่หาจ้านผู้เสมือนหลวงนี่นะครับผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานผมได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความอดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม้
0: วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: พลายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมมันช่วยตัวเองไม่ได้เลยในเพราะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือว่าเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหลักชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าสาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยพัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนพูดตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้
2: สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่า

0: เราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
1: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
2: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วยแบ่งเบา

0: 17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะฮะก่อนที่ผมจะตายเนี่ยอย่างนี้ช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตอันปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างคือป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาเขาได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของชาติ

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่

0: ก็อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนไปทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบทีแรกเพื่อนผมมาเขาใหญ่ก็ใช่เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่ค่อยได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชย์ในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: ที่เขาใหญ่นี่ผมว่าท่านทำได้ดีแล้วก็ดีขึ้นทุกวันการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะครับควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับทั้งนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี้เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้นะแต่นี้เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสาร อสท.และบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

ักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

จักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอกแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

สำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรัญวุฒิภูรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆ กับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

หากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแมกไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ก็เดี๋ยวเราจะขี่ผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาสัมพันธ์โครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาสัมพันธ์ชมรมให้มีความเข้าใจกับมวลชนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาง
3: เท่าไหร่

จากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพันธสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปแต่จักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

ยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างนี้พอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างนึงได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้านซึ่งเขา

ลาครั้งที่ไปผ่านฉันนั้นก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นทางสังคมความเร่งร้อนทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

ผ่านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

จะอยู่จะเป็นสมาชิกกับชมรมจักรยานนี่ค่ะเขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินล่องกล้าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10 กิโลแรกพออะไรแต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ขี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะเพราะมันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากวางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สงมากก็ลำบากมามากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทําเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทําเรือก็และจําลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจจึงกัน
1: แล้วแสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอําเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ียงมีใครไปเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครไปเห็นยกมือหน่อยครับโอ้ฉันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะเธอลง
1: มาเลย
2: ยาว
3: เลย
2: ตัวก็เท่านี้ครับ
0: ขนาดไหนนะครับ
2: น
3: ี่ครับ
2: วันก็ตัวนี้คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
3: ครับครับครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปก็ได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาวานกับเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับวานอีกมองครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพอผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้ผูกเสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับครับ
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงไห่ของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดไคร้มีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูบลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเดี๋ยวมันดินม่วนนี่ก้านควักอ่ะควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วสักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกบ่ฮู้นะมัน ปลากลางคืนมันก็บอกให้ฮู้มันถูกมาวันฉันเตือนมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันก็บ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปปื้นน้ำบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลเหมือนกันใครก็จ้างนะนอนเขาจ้างคนแรกว่าเออจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกทีแล้วก็มันมีเขาว่าอย่างไรก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็นสี่ปีห้าปีบริษัทตัวก็มีมันมีเทคนิคหรอการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมูลูกช่วงหมูที่เพิ่นหาปลาบึกมาเก่าเพิ่นก็ได้ก่ะไอ้หมูมันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันจะกินเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ย่านางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: เออนางเรื่อยนางแก่อยู่หูปูน้องคำพู
0: ด
1: กลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ย่านางเรือ
1: ต้องเป็นมีชิ้นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ง่ายการมันของนี่มาแค่บ้าแค่บนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันเนอปะได้คนในตัวนั้นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หอยอีสานเนี่ยก็ขอมันแม่นมันเนอ
0: เชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขง Giant Catfish ถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงต้อนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำเ จนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบตาลีในมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้แม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จัดนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวๆนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่นะครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ไอ้ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายประลัมปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
0: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
3: ่ทุกสาวทุกสาวไปไหนครับอันนี้ไปตัวใดก่อนครับ
4: ไปผมมาผมมาผมมาไปเหวนี่
3: ลุงซอจับปลาบึกหมื่นตะกาคำ
4: โอ้ลุงจุ๊บจับจนมาอายุได้12ปีมาแล้วเนี่ยไม่ปอดเท่าด้วยปอดด้วยลุงหมู่นั่นน่ะคนท้องแก่เป็นจวนเนี่ยลุงก็มัดด้วยเปิ่นเนี่ยด้วยเปิ่นไปจับไปจับไปเหมือนมันก็ชำนาญเข้าไป
3: สมัยตะก่อนนี่เขาใจง่ายอย่าง
4: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องแล้วเพื่อถ่อเพื่อไฟนี่นึกว่าคือไฟจะเนี่ยมันไฟมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเงินยนต
0: ์ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดใครจะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
2: ตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524 2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพะเยาก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยวันนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี 3-4 นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
5: มันสอบเนาะแต่ในน้อยมันต้องสอบสอบอยู่ตำน้ำตำตาหมวดไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รักกับบ้านใจมันอยู่เฮ็ดน้ำคลองไว้เนี่ยลงมาเพียเฮียนหนังสือนี่อ้อเคยมาเพจเตะเลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองแล้วมาพอดีปาถูกมองเขาบนได้อีน่ะตึ้งมาไข่แป้งเลยล่ะตึ้งไข่มันตึ้งจะได้มันใจเพจออกนักเนาะ
0: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ่อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
6: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
0: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
5: อยู่อีเนาะอยู่ง่ายคิดง่ายเนาะหากินไปเป็นวันเป็นวันเลยมันต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่ายมันต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่าย

0: ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู
1: ้ทหารไปหมายเลขหนึ่งไปหามาดิษฐ์รับทหารไปหมายเลขสอง
0: จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เรียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของในตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซอกเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอนความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูบของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ย กับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาติญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

ดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งตำนานเรื่องราวการเดินทางของนักเผชิญภัยรุ่นก่อนที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคจากธรรมชาติรอบด้านผ่านเส้นทางทุรกันดารหลายวันสู่ยอดเขาสูงแห่งนี้

ำนานหน้าหนึ่งกล่าวถึงเจ้าอินทรวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ผู้ทรงรักและหวงแหนในความงามซึ่งธรรมชาติปั้นแต่งขึ้นสถูปบรรจุพระอัฐิของพระองค์เป็นประจักษ์พยานแสดงความยิ่งใหญ่ของยอดดอยสูงแห่งนี้สิ่งต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นดอยอินทนนท์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สายหมอกหรือก้อนดินต่างทำหน้าที่อันมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและเอื้อประโยชน์ต่อทุกชีวิตแห่งอินทนนท์ในยุคน้ำแข็งเมื่อหลายหมื่นปีก่อนสิ่งมีชีวิตบริเวณตอนเหนือของไทยมีลักษณะสังคมพืชและสัตว์อยู่ในกลุ่มของป่าดิบเขาชุ่มชื้นซึ่งพบในบริเวณอากาศหนาวเย็นและชุ่มชื้นตลอดทั้งปีเช่นเทือกเขาฮิมาลัยเมื่อยุคน้ำแข็งผ่านไปอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตกลุ่มนั้นสูญพันธุ์หรืออพยพขึ้นไปทางเหนือเนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้ส่งผลต่อสังคมพืชและสัตว์ทางภาคเหนือของไทยทั้งด้านชนิดและปริมาณแต่บนระดับความสูงกว่า 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลของดอยอินทนนท์ทำให้เกิดสภาพอากาศเย็นจัดตลอดทั้งปีทำหน้าที่เสมือนก้อนน้ำแข็งที่หุ้มห่อพันธุ์พืชและสัตว์จากยุคอดีตไว้จวบจนปัจจุบัน

นักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าดอยอินทนนท์และเทือกเขาใกล้เคียงมีต้นกำเนิดเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยโดยเกิดจากการยกตัวของหินปูนซึ่งแปรสภาพมาจากตะกอนที่ทับถมกันอยู่บริเวณท้องทะเลเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนหินปูนจะถูกกัดเซาะจากฝนและน้ำขังตามหุบเขาเกิดลักษณะเป็นอ่างหรือแอ่งน้ำขนาดใหญ่ขึ้นบนยอดดอยซึ่งชาวบ้านเรียกว่าอ่างกาหลวง

อ่างกาหลวงในปัจจุบันเปลี่ยนสภาพไปเป็นเนินดินเนื่องจากการทับถมกันของตะกอนและซากพืชที่ขึ้นอยู่โดยรอบบวกกับลักษณะพิเศษของป่าซึ่งไม่พบในบริเวณอื่นทำให้อ่างกาหลวงเป็นแหล่งศึกษาพฤกษศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีรวมถึงความชุ่มชื้นจากสายฝนที่ตกลงมากว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปีป่าดึกดำบรรพ์บนยอดดอยอินทนนท์นี้จึงมีสภาพไม่ผิดไปจากครั้งอดีตการ

ลำต้นของไม้ใหญ่ถูกหุ้มห่อด้วยไม้เล็กหลายชนิดมอสเฟิร์นและพืชเล็กๆจึงเปรียบเสมือนผ้าห่มผืนหนาที่หุ้มห่อร่างกายของไม้ใหญ่ไว้จากความหนาวเหน็บและเห็นเป็นสีเขียวสดทั้งราวป่า

าอันไม่ได้มีความหมายเพียงผืนดินซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเป็นบริเวณกว้างเท่านั้นแต่เป็นระบบนิเวศอันซับซ้อนของสรรพชีวิตทั้งพืชสัตว์น้อยใหญ่รวมถึงสิ่งไร้ชีวิตทั้งหลายอันอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งป่าดิบเขาตามเส้นทางเดินป่ากิ่วแม่ปานของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แห่งนี้อาจเป็นตัวแทนที่ใช้ในการศึกษาระบบนิเวศเบื้องต้นของผืนป่าได้เป็นอย่างดีไม้เรือนยอดทั้งหลายแข่งกันแผ่กิ่งก้านด้านบนทำให้มีแสงแดดตกลงมาสู่พื้นป่าได้น้อยพันไม้ที่เห็นจึงมักเป็นไม้พุ่มซึ่งต้องการแสงน้อยมีลูกไม้ของไม้ใหญ่ซึ่งต้องการแสงจัดขึ้นแซมอยู่ด้านล่าง

าใดไม้ใหญ่ล้มลงและแสงอาทิตย์ส่องผ่านถึงด้านล่างครานั้นก็เป็นโอกาสให้ลูกไม้แทงยอดสูงขึ้นเหนือไม้พุ่มก่อนเติบโตเป็นไม้ใหญ่ทอดเงาปกคลุมพื้นป่าต่อไป

ในส่วนของต้นไม้ใหญ่ที่โค่นลงรวมถึงซากใบไม้และซากสัตว์ที่ตายไปจะถูกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กย่อยสลายกลับเป็นธาตุอาหารก่อนจะถูกไม้ใหญ่น้อยดูดซึมไปใช้ในการสังเคราะห์แสงต่อไปการเติบโตดำรงอยู่และการสิ้นสุดของทุกชีวิตในป่าต่างก็เป็นวัฏจักรที่ทำให้ระบบนิเวศดำเนินต่อไปและยังเอื้อประโยชน์ต่อระบบนิเวศในบริเวณอื่นๆทั้งในทางตรงและทางอ้อม

สภาพดินที่ร่วนซุยของป่าดิบเขาเทียบได้กับฟองน้ำก้อนมหึมาที่คอยดูดซับน้ำฝนที่ตกลงมาเอาไว้มิให้ไหลลงสู่เบื้องล่างในคราวเดียว

จะไหลซึมออกมาตามจุดต่างๆก่อกำเนิดเป็นลำธารสายเล็กๆหลายร้อยสายซึ่งไหลมาบรรจบกันเป็นธารน้ำขนาดใหญ่ตกสู่เบื้องล่างต้นกำเนิดของลำน้ำสายต่างๆต่อไป

้ำตกแม่ปานน้ำตกแม่กลางและน้ำตกอีกนับ10แห่งของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีน้ำไหลทั้งปีเป็นต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงสายเลือดใหญ่แห่งลำน้ำเจ้าพระยา

ป่าเต็งรังบริเวณผืนป่าด้านล่างของอุทยานแห่งชาติอินทนนท์จะมีลักษณะที่โปร่งกว่าป่าดิบเขาพื้นป่าได้รับแสงแดดเพียงพอที่ไม้เล็กๆสามารถเจริญเติบโตได้บนสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มากนักสายน้ำอาจจะไม่มีความสำคัญต่อป่าเพราะยามฝนแห่งวสันต์มาเยือนพื้นดินอุดมด้วยความชุ่มชื้นทำให้พื้นป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยสีเขียวแห่งพันไม้แต่เมื่อฝนขาดไปยามเข้าหน้าแล้งความร้อนจากแสงอาทิตย์ความชื้นในดินลดลงพื้นป่าสีเขียวชอุ่มเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลแห่งสีสัน

ใบไม้แต่ละใบเริ่มเปลี่ยนสีทีละน้อยจากเขียวสู่เหลืองส้มหรือแดงจากจุดเล็กๆจนขยายทั่วทั้งใบก่อนร่วงลงสู่พื้นจาก1ใบสู่1ต้นจาก1ต้นสู่1ป่าต่อเนื่องกันไปจนไม้ในป่าเต็งรังทั้งผืนเหลือเพียงลำต้นเปลือยเปล่าตราบจนสายน้ำแห่งฝนจะกลับมาพลิกฟื้นผืนป่าผลัดใบให้เขียวชอุ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

จากพืชและสัตว์ในป่าแห่งอินทนนท์แล้วสายน้ำจากดอยสูงแห่งนี้ได้เลี้ยงดูชีวิตชนชาวเขาผู้อาศัยอยู่โดยรอบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ชีวิตในอ้อมกอดแห่งธรรมชาติของชาวกะเหรี่ยงแห่งอินทนนท์ที่สื่อออกมาทางความเชื่อเรื่องขุนน้ำวิถีชุมชนและการเพาะปลูกแนวอนุรักษ์ล้วนแต่ทำให้ชาวปากะยอแลดูกลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวกับผืนป่าแห่งนี้ชาวม้งบนดอยนี้ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทำไร่เลื่อนลอยไปสู่การเพาะปลูกเพื่อเศรษฐกิจชนิดต่างๆพันธุ์พืชเมืองหนาวทั้งไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงผลไม้มีราคาชนิดต่างๆทำให้ชีวิตที่เคยเร่ร่อนหาที่ทำกินไปเรื่อยๆหมดไปกลายเป็นชีวิตซึ่งผูกพันกับสายน้ำของยอดดอยอินทนนท์อย่างแนบแน่น

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ามากกว่า1ใน3ของชนิดนกทั้งหมดที่พบในเมืองไทยล้วนแต่พบเห็นได้บนดอยอินทนนท์แห่งนี้นกชนิดต่างๆจะหากินอยู่ตั้งแต่เนินเขาถึงยอดเขาขึ้นอยู่กับความสูงและสภาพป่าที่เหมาะสมกับมันบางชนิดพบอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวและในช่วงฤดูหนาวดอยอินทนนท์จะเป็นบ้านพักรับรองชั้นดีของนกหลายชนิดซึ่งอพยพหนีความหนาวเย็นจากแผ่นดินใหญ่มาอาศัยผืนป่าแห่งอินทนนท์เป็นที่พิงพักเช่นเดียวกับพืชและสัตว์ทุกชนิดบนขุนเขาแห่งนี้

รดกแห่งธรรมชาติพื้นนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเท่านั้นการคงอยู่ดำเนินไปของทุกสรรพสิ่งบนดอยอินทนนท์ล้วนแต่มีความสัมพันธ์และยังประโยชน์ซึ่งกันและกันจากอดีตจวบปัจจุบันขณะที่สายน้ำไหลรินจากยอดเขาสู่เบื้องล่างดอยอินทนนท์ได้ทำหน้าที่ของมันแล้วอย่างสมบูรณ์

0: จอสอร้อยด้วยใจเพื่อสังคม
1: Road safety, life safety, ถนนปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย
2: มากกว่าปลอดภัย คือพร้อมเต็มใจช่วยเหลือ
3: SOS จสร้อยสวัสดีค่ะ
4: เป็นเรื่องของอุบัติเหตุขอไปคุยกับทางคุณเกียรติศักดิ์นะครับ
5: ครับเป็นถนนเทพรัตน์บางนาตราดขับขี่ในมาในช่องทางด่วนนะครับอาจจะเสียหลักแล้วไปชนกับเสาหม้อนะครับ
2: ช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยครับ
6: กีดีเขาก็เดินเข้ามาค่ะไม่พูดกับใครถามเขาก็ไม่ตอบก็เลยโทรแจ้งไปอะค่ะ
7: อยู่ๆก็แขนขาขยับไม่ได้ครับคิดได้ที่ในเครื่องมี JS100 เนี่ยผมก็เลยลองกดดูก็คือแบบไวมาก
3: ต้องการความช่วยเหลือกด SOS หรือโทร1137ด้วยใจเพื่อสังคม34ปีจสร้อยความปลอดภัยพร้อมเต็มใจช่วยเหลือ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจอสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เมื่อคุณเจออุปสรรคบนท้องถนนและต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ JS100 Application ช่วยคุณได้ด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกการใช้งานฟังก์ชันแรก Radio ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกคุณสามารถรับฟังจอสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดทุกข่าวสารการจราจรอย่างแน่นอนหรือฟังเพลงบรรเลงผ่อนคลายเพลงลูกทุ่งโดนใจหรือเพลงสากลเพราะๆได้ครบที่นี่เลยถ้าการบอกพิกัดเป็นอุปสรรคหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่คุณต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพียงใช้งานฟังก์ชัน SOS ผ่านแอปพลิเคชันกดปุ่มแล้วโทรออกเราก็ทราบถึงจุดเกิดเหตุของคุณทันทีและประสานความช่วยเหลือคุณอย่างทันเวลาตลอด24ชั่วโมงฟังก์ชัน Incidentตัวช่วยเช็คเส้นทางพร้อมแสดงพิกัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุปิดถนนซ่อมผิวจราจรสารพันปัญหาบนท้องถนนหรือเหตุการณ์เด่นข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆคุณก็จะไม่พลาด Maps เป็นฟังก์ชันแสดงแผนที่ประเทศไทยแบบละเอียดและยังแสดงสภาพการจราจรตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุจุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนพร้อมสถานที่ต่างๆปั๊มน้ำมันร้านค้าธนาคารโรงพยาบาลคุณสามารถค้นหาทุกพิกัดการเดินทางได้ที่นี่นอกจากนี้แอปพลิเคชัน JS100 ยังให้คุณสามารถอัปเดตข่าวสารทั่วไทยและสถานการณ์ทั่วโลกหรือจะตรวจสอบสภาพอากาศพยากรณ์อากาศและเช็คราคาน้ำมันได้จากฟังก์ชัน PNC News จากศูนย์ข่าวแปซิฟิกและฟังก์ชัน Lost and Found ไม่ว่าคุณจะแจ้งของหายเก็บของได้เพียงคุณกดระบบจะโทรออกเพื่อติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งของหายคนหายสัตว์หายหรือแจ้งเก็บของได้แอปเดียวจบครบทุกความช่วยเหลือรักและห่วงใยใครบอกต่อกันไว้โหลดแอปพลิเคชัน JS100 เหมือนพกจอสร้อยเป็นเพื่อนคุณโหลดแอปพลิเคชัน JS100 ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android

มหัศจรรย์ผืนป่าแหล่งอารยธรรมล้ำค่าและความหลากหลายแห่งวิถีชีวิตติดตามรับชมได้ในสารคดีพิเศษชุดโลกสลับสีในวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 24:00 น. ถึง 6:00 น.ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติติดตามรับชมสารคดีพิเศษชุดธรรมชาติในวันจันทร์และวันพุธตั้งแต่เวลา 24:00 น. ถึง 6:00 น.ท่องเที่ยวทั่วไทยสัมผัสธรรมชาติอันงดงามและเสน่ห์วิถีชุมชนหลากหลายติดตามรับชมสารคดีพิเศษชุดททท.ในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 24:00 น. ถึง 6:00 น.

0: เล่าขานเรื่องราวพระราชพิธีสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อความเป็นมงคลแห่งแผ่นดินและชีวิตติดตามชมพระราชพิธีอันงดงามของไทยในสารคดีชุดมงคลแห่งแผ่นดินทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเวลา 24:00 น.เป็นต้นไป
1: คุณผู้ฟังคะเคยไหมคะเวลาที่เราเหนื่อยจากงานหนักๆแค่ได้ก้าวเท้าเข้ามาในบ้านได้ทิ้งตัวลงบนโซฟาตัวเดิมความเหนื่อยมันหายไปหมดเลยใช่ไหมคะเพราะบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเราแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าสำหรับบางคนถนนเส้นเดิมที่เคยเดินกลับบ้านทุกวันอาจกลายเป็นเขาวงกตที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเขาค่ะลองหันไปมองคนข้างๆกายเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มหลงลืมตามวัยญาติผู้ใหญ่ที่ความจำเริ่มไม่ค่อยดีหรือแม้แต่ลูกหลานตัวเล็กๆของเราที่อาจเป็นเด็กพิเศษหรือออทิสติกวินาทีที่พวกเขาเดินหลงออกไปแล้วหาทางกลับบ้านเองไม่ได้วินาทีนั้นมันคือความโดดเดี่ยวที่น่ากลัวที่สุดทั้งสำหรับเขาและสำหรับคนรออย่างเราค่ะอย่ารอให้วันนั้นมาถึงเลยนะคะวันนี้จสร้อยอยากชวนทุกครอบครัวมาสร้างเกราะป้องกันให้คนที่เรารักกับโครงการ Forget Me Not เราเปิดกว้างเพื่อทุกคนที่มีความเสี่ยงเลยนะคะไม่ใช่แค่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์เท่านั้นแต่รวมถึงผู้สูงอายุที่เริ่มหลงลืมหรือน้องๆที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ก็สามารถเข้าร่วมได้เรามีเข็มกลัดสัญลักษณ์ QR Code มอบให้ค่ะชิ้นเล็กๆแค่นี้แต่สำคัญมากเพราะถ้าพวกเขาพลัดหลงพลเมืองดีสแกนปุ๊บจะติดต่อมาที่ศูนย์จสร้อยเพื่อประสานพาพวกเขากลับสู่อ้อมกอดของคุณได้ทันทีและที่สำคัญที่สุดโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรับฟรีย้ำว่าฟรีทุกขั้นตอนเลยค่ะใครที่มีคนในครอบครัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดต่อขอรับเข็มกลัดได้เลยนะคะง่ายๆแค่โทรมาที่เบอร์1137ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือใครสะดวกจะเข้ามาติดต่อรับด้วยตัวเองที่สถานีวิทยุจสร้อยอาคารตึกไทยถนนพระราม4คลองเตยก็ได้เช่นกันค่ะรีบมาลงทะเบียนกันเถอะนะคะให้สัญลักษณ์ดอกไม้นี้ช่วยพูดแทนในวันที่เขาจำทางกลับบ้านไม่ได้จสร้อยรอเป็นสื่อกลางพาพวกเขากลับบ้านอยู่นะคะ
2: มีผู้ที่เป็นพลเมืองดีท่านหนึ่งนะคะขอความช่วยเหลือผ่าน SOS ของจสร้อยค่ะแจ้งว่าพบเห็นนะคะมีหญิงอาการชักเดี๋ยวเราไปสอบถามรายละเอียดกับคุณปฐมพงษ
3: ์ดีช่วงนั้นน่าจะประมาณไป2หน่อยๆครับผมขับรถวนมาจากทางประตูน้ำเลี้ยวไปทางอินทราสแควร์นะคร
2: ับ
3: ทีนี้เนี่ยระหว่างขับรถอยู่ผมก็เห็นคนมุงอยู่ผมก็เลยรีบชิดซ้ายเพื่อที่เข้าไปดูเพราะเห็นมีคนนอนกับพื้นเพื่อว่าจะช่วยอะไรเขาได้นะครับผมก็ได้รับแจ้งว่ามีหญิงเหมือนมีอาการชักแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นตอนแรกก็นอนนิ่งๆสักพักก็จะมีอาการร้องดิ้นทุรนทุรายครับหนักขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จะทำไงก็เลยนึกถึงแอปจสร้อยครับก็เลยรีบแจ้งเพื่อให้ประสานเพราะคิดว่าทางจสร้อยเนี่ยน่าจะประสานเจ้าที่ได้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ไม่นานเนี่ยรถก็มาครับอย่างผมมองว่าเนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับ
2: ยินดีมากๆเลยคือ SOS ของจสร้อยของเราโหลดฟรีทั้งระบบของ Android แล้วก็ระบบของ iOS ด้วยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเกิดกับเราเท่านั้นนะไปพบเห็นและอยากจะเข้าไปช่วยเหลือลักษณะแบบนี้แจ้งผ่าน SOS ได้เลยค่ะเราไม่ต้องบอกเลยว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณเส้นทางไหนถนนอะไรกด SOS มานะคะก็จะมี GPS เนี่ยเห็นชัดว่าอยู่บริเวณจุดไหนแล้วก็แจ้งกับเราได้เลยมณีค่ะแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะกด SOS มานะคะ
4: ข้างบ้านเขาเหนียวติดคอค่ะ
2: อายุเท่าไหร่นะคะเพื่อนบ้านนะคะ
4: 50กว่าแล้วค่ะ
2: 50กว่าแล้วเราทราบได้ไงคือรู้ได้ไงว่าเขาแบบ
4: แม่เขาก็ตะโกนเรียกลูกๆเขาเราก็เลยเดินออกไปดูว่ามีเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขากินข้าวเหนียวติดคอแต่เขาบอกว่าเขาหายใจไม่ออกเขาบอกเขาจุก
2: แต่ยังมีสติอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้
4: ใช่ค่ะมีสติพี่ก็เลยลองกดจสร้อยดู
2: ค่ะ กด SOS มาเพื่อแจ้งแล้วก็จะเห็นพิกัดที่ต้องการขอความช่วยเหลือเลยค
4: ่
2: ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราประสานกับศูนย์เอราวัณให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยคุณวนีกด SOS มาเราเองก็ใจชื้นขึ้นเลยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือมีผู้ที่กด SOS เข้ามาแจ้งคือนึกถึงเราไว้เลยว่า SOS ของเรานะมีประโยชน์มากๆโหลดติดมือถือเอาไว้ได้เลยค่ะบางท่านเองอาจจะคิดว่าเราคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวอาจจะเกิดในบ้านเราหรือว่าเพื่อนบ้านลักษณะแบบนี้แนะนำคนที่เรารักแนะนำเพื่อนบ้านแนะนำญาติๆให้โหลดแอปพลิเคชันของเราติดมือถือเอาไว้นะคะมณฑลค่ะกด SOS ของจสร้อยนะคะเข้ามาแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะพบเห็นชายอายุ50ปีค่ะมีอาหารติดคอหายใจไม่ออกนะบริเวณหน้าร้านขายโทรศัพท
5: ์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุกค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการกบง.และดึง3นักวิชาการร่วมปรับโครงสร้างราคาน้ำมันสักครู่มาติดตามค่ะ
7: อะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ
3: ยามา

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการกบง.และดึง3นักวิชาการร่วมปรับโครงสร้างราคาน้ำมันต่อยอดข้อเสนอภาคประชาชนคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายเอกรัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้นางสาวสิริพัชโชเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากที่มีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาข้อเสนอปรับโครงสร้างราคาพลังงานกับเครือข่ายภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นการทบทวนสูตรการคำนวณราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่าการกลั่นค่าการตลาดและเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพจึงได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในข้อเรียกร้องต่างๆอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างจริงโดยจะมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและได้เชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านพลังงานและมีความเป็นกลางมาร่วมเป็นคณะอนุกรรมการด้วยส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่เกิดเหตุสงครามสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านได้มีการสั่งการให้ลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนเป็นเงินเกือบ 10,000 ล้านบาทควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เร่งรัดดำเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมกักตุนสินค้าพลังงานอย่างเด็ดขาดณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: สนค.เผยเงินเฟ้อพฤษภาคม2569เพิ่ม 2.79% จากราคาพลังงานอาหารดันต่อเนื่องคาดมิถุนายนยังคงบวกต่อเนื่องทั้งปีกรอบ 1.5 ถึง 2.5% คุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคม2569อยู่ที่ 103.20 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยสาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานในประเทศที่ยังทรงตัวสูงตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับขึ้นขณะที่อาหารสำเร็จรูปทยอยปรับราคาจากการส่งผ่านต้นทุนและราคาผักสดสูงขึ้นจากฐานต่ำในปีก่อนโดยหมวดสินค้าไม่ใช่อาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.00 จากราคาน้ำมันค่าโดยสารค่าเช่าบ้านและค่าเล่าเรียนส่วนหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.95 จากอาหารสำเร็จรูปผักสดและเครื่องดื่มขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.92 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเมื่อเทียบรายเดือนเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17 ทั้งนี้เงินเฟ้อเฉลี่ย5เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.82 และคาดว่าเดือนมิถุนายนยังคงเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันอาหารและค่าเดินทางที่ยังอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการเงินเฟ้อทั้งปี2569ยังอยู่ในกรอบร้อยละ 1.5 ถึง 2.5% มาวินพานุรักษ์รายงาน
3: สำหรับสภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
6: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
10: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
11: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
13: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不吧？哎，我们的，我们的家。摸出差不
1: 多。
0: ใหญ่
1: ไกด์เตอร์มาจาก
0: ไหนวันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอรอไม่ของเป็นเยอะสิบน้องกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราส่งไม่มีโรงพยาบาลข้างกำแพงเรามีทีมผ่าตัดแน่แน
2: ่มีรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
3: นามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่ขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยด้วยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้ากันที่เราใส่ผู้ใหญ่ให้คนไข้จะไปรักษามันช่วยดู
4: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขับคุณแม่ท่าน

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส
1: 6โมงเช้า15นาทีนะครับมาอรุณสวัสดิ์กันในเช้าวันเสาร์นะครับ6มิถุนายน2569นะครับวันนี้6เดือน6นะครับคุณผู้ฟังมาติดตามการผมพัดอภิธนการนะครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังจสร้อยนะครับทาง FM 100และทุกช่องทางของโซเชียลนะครับที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมนะครับรับฟังกันอยู่ทางแอปพลิเคชัน JS 100รับชมผ่านทาง YouTube JS 100 Radio Official นะครับก็ติดตามกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับดูแลกันยาวๆเลยนะครับเช้าวันนี้ตื่นมาท้องฟ้าสดใสนะคุณผู้ฟังเริ่มเห็นแสงแดดอ่อนๆนะครับน่าจะเป็นเช้าวันเสาร์ที่หลายๆคนออกมาออกกำลังกายนะครับในช่วงเช้าๆวันนี้นะฮะคุณผู้ฟังอากาศดีนะครับยังไม่ร้อนมากนะครับวันนี้เดี๋ยวติดตามกันนะครับทั้งเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสภาพการจราจรในวันเสาร์วันเสาร์ส่วนใหญ่เช้าๆนี่ก็ยังสบายๆนะครับแต่ที่น่าจะไม่ค่อยสบายเนี่ยน่าจะเป็นสะพานตากสินด้านขาออกนะครับเนี่ยเหมือนมีเหตุหรือเปล่าครับเพราะปกติเนี่ยคือยิ่งถ้าเป็นวันเสาร์แบบนี้เนี่ยขาเข้านี่แทบจะไม่มีปัญหาแต่วันนี้มีปัญหาขาออกด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถติดนะครับใครที่ใช้เส้นทางอยู่บริเวณจุดดังกล่าวคุณฟังช่วยเพิ่มเติมได้นะครับเหมือนจะมีเหตุอะไรหรือเปล่ามันผิดปกตินะครับขาเข้าเนี่ยดีเลยนะครับถนนกรุงธนขึ้นสะพานตากสินเนี่ยไม่ติดเลยนะครับโล่งๆเลยแต่ขาออกเนี่ยจะเริ่มชะลอตั้งแต่เชิงทางขึ้นเลยนะครับตัดกับทางเจริญกรุงเนี่ยก็เริ่มเห็นท้ายแล้วนะครับเนี่ยแน่นๆเลยนะครับช่วงกลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเลยพ้นเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาไปเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับลงเจริญนครตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องมีคืบหน้านะครับเนี่ยว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาออกเพราะว่าเท่าที่ดูภาพรวมเนี่ยมอนิเตอร์ดูแล้วเนี่ยมีจุดเดียวเลยนะครับที่รถติดแล้วติดแบบผิดปกตินะครับหรือว่าท่านใดอยู่เส้นทางนั้นนะครับดอกจัน1808โทรเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับคุณผู้ฟังใครที่อาจจะเพิ่งผ่านสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินพ้นจุดที่ติดไปแล้วเนี่ยพอจะเพิ่มเติมสาเหตุได้ดอกจัน1808นะครับฝากคุณผู้ฟังคืบหน้ากันหรือ1137โทรเข้ามาเพิ่มเติมกันได้ LINE @js100 นะครับเข้าไปเพิ่มเพื่อนในช่อง ID Line @js100 หรือทาง X นะครับ @js100 Radio ก็เดี๋ยวน่าจะต้องมีกันหรือ1137โทรเข้ามาเพิ่มเติมกันได้ Line @js100 นะครับเข้าไปเพิ่มเพื่อนในช่อง ID Line @js100 หรือทาง X นะครับ

0: ตุลทิศเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้แยกประตูน้ำราชเทวีเนี่ยไม่มีปัญหานะครับราชประสงค์มีมารอสัญญาณไฟเช่นเดียวกับทางแยกอโศกทั้ง4ด้านนะครับก็ยังไม่ติดนะครับถือว่าเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะฮะเนี่ยพยายามจะดูจุดที่อาจจะมีปัญหาหรือเปล่านอกเหนือจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันวันนี้มีใครเดินทางออกกรุงเทพบ้างหรือเปล่าวันเสาร์นะครับเดี๋ยวสายๆในรถก็น่าจะเยอะนะขาออกกรุงเทพนะครับยังโล่งๆหลายเส้นทางเลยวงแหวนต้นตกวงแหวนต้นออกนะครับพหลโยธินนะฮะพระราม2นะครับมอเตอร์เวย์สาย7ไม่มีปัญหานะครับบูรพาวิถีนะเทพรัตน์นะครับยังคล่องตัวดีสายเอเชียนะครับก็ไหลลื่นนะครับมอเตอร์เวย์ M81 นะฮะคล่องตัวดีนะครับสาย9กาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ก็ยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับใครเดินทางกันอยู่ก็รายงานเพิ่มเติมส่งเสียงกันมาพูดคุยกันได้นะครับนะในเช้าวันเสาร์สบายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังนะทักทายทุกๆท่านเลยนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับ YouTube เริ่มมีเข้ามาทยอยทักทายนี่ยังไม่ได้มีปัญหาการจราจรอะไรใดๆนะครับก็เป็นไปตามปกติในช่วงเช้าแต่ที่ไม่ปกติก็คือจุดดังกล่าวนั่นแหละนะครับวันนี้ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเขามีจัดสอบด้วยนะครับ9 นาฬิกาเอาขออภัยรอบเดี๋ยวก่อนนะรอบบ่ายวันนี้รอบบ่ายรอบเดียว13 นาฬิกาถึง17 นาฬิกานะครับเป็นการสอบของสำนักงานศาลยุติธรรมจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 6,747 คนนะครับ 6,747 คน 13 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกา 10 นาทีที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมนะครับกรณีของอุบัติเหตุนะกับทาง10ตำรวจโทธนาวุฒิเนตรเมืองมานะครับผบ.หมู่งานจราจรสน.ปักคลองสานสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผู้หมู่บนสะพานตากสินเป็นยังไงบ้างครับชนกันหลายคันไหมครับเนี่ย
1: ตอนนี้คือเบื้องต้นนำผู้บาดเจ็บ1รายเป็นผู้หญิงส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์เรียบร้อยแล้วครับ
0: มากับรถอะไรครับผู้หญิงคนนี
1: ้มาจากรถนั่งส่วนบุคคลครับอัดก๊อปปี้เข้ากับรถคอนเทนเนอร์ฮะ
0: โอ้ลักษณะเหตุนี้เกิดยังไงครับ
1: เป็นรถเก๋ง BM ชนท้ายคอนเทนเนอร์ครับแล้วก็มีรถเก๋งอีก2คันเข้ามาอัดท้าย BM ครับทำให้เสียการจราจร2ช่องทางครับ
0: ครับ2ช่องทางด้านไหนครับขวาหรือซ้าย
1: ด้านขวาครับขวากับกลางกับขวาครับ
0: ครับผ่านได้กี่ช่องทางครับตอนนี้
1: ผ่านช่องทางซ้ายได้ช่องทางเดียวครับ
0: คนเจ็บนี่มากับรถคันหลังที่ชนท้ายใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับคนเจ็บมากับรถคันที่3คันที่4ครับ
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับผู้หมู
1: ่ไม่ได้เจ็บสาหัสนะครับแต่นำส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ครับเบื้องต้น
0: ครับ
1: มีเจ็บภัยกู้ชีพกู้ภัยครับ
0: มีเจ็บรายเดียวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ทั้งหมดนี่กี่คันนะครับผู้หมู
1: ่ทั้งหมดมี4คันครับ
0: มี BM มี Fortuner มีรถดั้งส่วนบุคคลอีกคันนึงที่มีคนเจ็บ
1: ใช่ครับแล้วก็มีคอนเทนเนอร์ครับ
0: มีรถใหญ่ด้วยไหมเห็นมีเพื่อนสมาชิกเราแจ้งมาม
1: ีคอนเทนเนอร์ฮะ
0: เป็นตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมเป็นรถเทเลอร์ป่ะครับหรือว่า
1: ใช่ครับเป็นรถเทเลอร์รถคอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร
0: ์ครับ4คันนะฮะแล้วดูแล้วน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับในการเคลื่อนย้ายครับผม
1: คาดว่าน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงฮะเพราะว่าตอนนี้ลากรถเคลียร์พื้นที่ไปอีกช่องทางหนึ่งครับ
0: ตอนนี้วิ่งผ่านได้แค่ช่องทางซ้ายช่องเดียวไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเปิดช่องทางขวาครับ
0: ก็คือเหลือกลางไว้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ท้ายแถวนี้ถึงไหนแล้วครับผู้หมู่พอทราบไหมคร
1: ับ ตอนนี้ท้ายแถวผมคาดว่าน่าจะอยู่ฝั่งยานาวาครับตอนนี้
0: ครับเหตุนี้เกิด
1: กำลัง
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับกำลังอะไรครับผู้หมู่
1: อ๋อกำลังจะเร่งระบายนะครับ
0: อ๋อครับ
1: เหตุที่เกิดจะเป็นเหตุที่แจ้งเข้า

0: มาที่ผมรับเหตุ711ครับ
1: 7
0: เหตุ711
1: เกิดช่วงกี่โมงได้ครับเหตุเนี้ยฮะ
0: ช่วง 5:27 นาทีครับตอนที่ขึ้นใน191ครับ
1: ก่อน 6:00 นนะ 5:27
0: ใช่ครับครับ
1: ในจำนวนนี้ไม่มีรถกระบะใช่ไหมครับผู้หมู
0: ่ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะมีแค่4คันนี้นะครับ
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวน่าจะต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะ
0: ครับ
1: ดูแล้วน่าจะเคลื่อนย้ายยากไหมครับเนี่ย
0: ตอนนี้เปิดไป2ช่องทางแล้วครับ
1: อ๋อได้2แล้วนะครับขวากับซ้ายนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็เดี๋ยวเร่งระบายรถกันได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคืบหน้ากันนะครับผู้หมู่อีกนิดนึงมีเรื่องของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ยังไงไหมครับ
0: เบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลไปอีกหนึ่งรายครับเป็นBM ครับที่ชนกับคอนเทนเนอร์แต่ยังไม่ได้วัดปริมาณแอลกอฮอล์ครับ
1: ครับสาเหตุน่าจะมาจากรถคันนี้หรือเปล่าฮะ
0: ต้องไปดูกล้องอีกทีครับพี่ผมก็ไม่เห็นเหตุการณ
1: ์
0: แต
1: ่
0: เพราะว่าต้นเรื่องน่าจะมาจาก BM ไปชนท้ายพาร์ทเนอร์เนี่ย
1: ครับโอเคได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับผู้หมู่เดี๋ยวยังไงคืบหน้าเพิ่มเติมกันคร
0: ับ ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับก็เปิดเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องนะฮะก็คือช่องทางด้านขวานะครับตอนนี้วิ่งผ่านซ้ายก่อนหน้านี้ได้หนึ่งช่องขวาเพิ่งเปิดอีกหนึ่งช่องเพิ่มเติมนะครับอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถคนเจ็บมี2รายนะมีเพิ่มมาอีกรายนึงก็คือคนขับรถ BMW นะครับเจ็บ2รายก่อนหน้านี้ผู้หญิง1รายที่เป็นรถที่มาชนท้ายรถ BM อีกทีนึงนะครับก็เนี่ยฮะการจราจรติดเพิ่มขึ้นนะครับปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเกือบถึงใต้ทางด่วนแล้วนะครับณเวลานี้นะก็ให้ทราบเป็นข้อมูลผ่านได้ขวากับซ้ายนะครับตอนนี้รถขวางอยู่ช่องทางกลางนะครับทั้ง4คันนะที่เป็นอุบัติเหตุบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านฝั่งขาออกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ุณฟังสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาออกตอนนี้ท้ายเริ่มยาวขึ้นนะครับอยู่ช่วงใต้ทางด่วนนะครับด้านขาออกนะครับของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านบนมีอุบัติเหตุนะครับรถชนกัน4คันมีทั้งรถนั่งส่วนบุคคลแล้วก็รถตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นรถเทรลเลอร์นะครับก็ตอนนี้ทั้งหมดอยู่ช่องทางกลางนะครับวิ่งผ่านซ้ายได้ก่อนหน้านี้1ช่องทางแล้วตอนนี้เปิดเพิ่มอีก1ช่องทางด้านขวานะการจราจรนี่เริ่มยาวขึ้นแล้วนะครับสำหรับท้ายแถวนะฮะสาทรเหนือสาทรใต้นี่ยังคล่องตัวสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ฝั่งขาเข้านี่ไม่ติดนะครับจากทางถนนกรุงทนขึ้นมาเนี่ยยังคล่องตัวดีนะครับนะท่านใดที่ใช้เส้นทางอยู่ก็ตอนนี้ให้ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับตามหลังมาจากสาทรใต้นะครับขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมีอุบัติเหตุนะครับนะแล้วก็มีคนเจ็บเบื้องต้นเนี่ย2รายมากับรถนั่งส่วนบุคคลนะครับคนละคันนะฮะมี BM 1แล้วก็มีรถนั่งส่วนบุคคลอีกคันหนึ่งนะครับที่ผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะนำส่งโรงพยาบาลนะครับมีอีกด้านหนึ่งทางคุณพ่อน้องซีเกมรายงานเข้ามานะครับบอกว่าถนนศรีนครินทร์ด้านขาเข้าครับช่วงระหว่างแยกศรีเอี่ยมนะครับมุ่งหน้ามาทางศรีอุดมการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมคือแยกศรีอุดมเนี่ยรถชะลอตัวนะครับสาเหตุมาจากสัญญาณไฟจราจรดับทั้ง4ด้านครับสัญญาณไฟบริเวณแยกศรีอุดมก็คือศรีนครินทร์ตัดกับอุดมสุขนี่นะฮะสัญญาณไฟดับทั้ง4ด้านเลยครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรนะครับก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะฮะอ๋อจราจรมาช่วยจัดการจราจรจุดดังกล่าวก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มาใช้สัญญาณมือหรือเปล่าตรงนี้นะครับใครที่เดินทางมาทั้งเข้าทั้งออกศรีนครินทร์ทั้งถนนอุดมสุขก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับสัญญาณไฟดับทุกด้านเลยนะครับแยกศรีอุดมนะถนนศรีนครินทร์ตัดกับอุดมสุขนะครับรถยังไม่ติดนะครับลงอุโมงค์ไม่มีปัญหาครับแต่ที่รอสัญญาณไฟเนี่ยเหมือนเป็นแยกวัดใจแล้วนะครับรถขาเข้าจะดูเยอะกว่าท้ายยาวกว่านะครับแล้วก็รถที่มาจากทางสุขุมวิทรอสัญญาณไฟตรงนี้ก็น่าจะมีปัญหาด้วยนะครับเพราะเห็นคุณพ่อน้องซีเกมบอกว่าทุกด้านนะครับสัญญาณไฟมีปัญหาคือดับทุกด้านเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะฮะเดี๋ยวดูนิดนึงนะมีเพิ่มเติมนะครับกรณีของอุบัติเหตุเมื่อคืนนะครับคุณผู้ฟังทางหลวงหมายเลข22หรือว่าถนนนิตโยนะครับที่ชนกันเรียกได้ว่ารุนแรงนะครับแล้วก็มีรถตู้เนี่ยพลิกตะแคงด้วยเพิ่มเติมมาว่ารถปิกอัพเนี่ยเขาบรรทุกเงาะนะครับเป็นรถปิกอัพบรรทุกเงาะ มีคนเจ็บเนี่ยติดอยู่ภายในด้วยนะตอนที่เกิดเหตุแล้วก็มีรถตู้มีรถเก๋ง BMW บาดเจ็บเนี่ยมากกว่า10รายเลยนะครับเหตุเมื่อคืนนี้นะฮะที่บริเวณแยกหนองหานใกล้กับโกลบอลเฮาส์อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณโจครับคุณโจสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัช
0: คุณโจอยู่ทางวิภาวดีเป็นยังไงบ้างครับคุณโจ
1: ผมใช้ขาออกคุณพัชจากต่างระดับราชวิภายาวๆสนามบินดอนเมืองเลยคุณพัชรถไฟคล่องตัวทั้งไปทั้งกลับครับผม
0: ครับ
1: ตอนนี้ผมส่งลูกค้าที่สนามบินเสร็จแล้วมาใช้วิภาวดีขาเข้ามุ่งหน้าหลัก4ไม่มีปัญหาจราจรคุณพัชเช้าวันเสาร์ครับผม
0: ครับคนเยอะไหมครับในสนามบิน
1: ไม่เท่าไหร่มันเพิ่งจะผ่านหลังหยุดยาวมาหลายวันก็เลยไม่ค่อยเข้าสนามบินเยอะเท่าไหร่ครับผม
0: อาจจะแบบไม่ค่อยเดินทางแล้วเดินทางกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะ
1: ใช่โหแถวนี้แดดพระที่ทำงานไวคุณพัชแดดออกจ้าเลย
0: เช้าวันนี้สว่างเร็วนะ
1: ใช่ฮะผมเมื่อวานไปเดินตลาดนะตอนเย็นใช้คนละครึ่งกันฉ่ำเลยคุณพัช
0: คนไอ้ไทยช่วยไทยนะ60-40
1: ใช่ใช่เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้ามีทุกร้านเลยอ่ะคุณพัช
0: ครับ
1: มันก็ช่วยได้ในระดับนึงอ่ะคุณพั
0: ชใช่ใช่อ
1: ย่างผมซื้อน้ำมันพืช55 บาทจ่ายแค่22 บาทเองคุณพัช
0: ครับ
1: มันก็เซฟได้ในระดับนึงซื้อไข่ซื้อน้ำมันอะไรพวกนี้คุณพัช
0: พันหนึ่งใช้ครบหรือยังครับเนี่ยเดือนนี้
1: ใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วถ้าเอาจริงๆอ่ะวันละ205วันก็หมดคุณพั
0: ชเออๆ
1: แต่ถ้าซอยใช้มันก็ได้หลายวันหน่อยครับผม
0: นะต้องวางแผนเนาะนะ
1: ใช่
0: เติมเงินนี่เติมยังไงเติมทีเดียวไหมของคุณโจเนี่ย
1: ผมเติมทีเดียวเลย500ไว้ในเครื่อง
0: ครับเพราะยังไงก็ได้ใช้
1: เดี๋ยวก็ครับพอหมดโควต้าเดี๋ยวก็รอเดือนหน้าอีกพันหนึ่งคุณพัช
0: ยังไงก็ได้ใช้แน่เนาะเออ
1: ใช่โอ้ 4,000 ของฟรีใช้ไว้ก่อนคุณพัช
0: ครับผม
1: เศรษฐกิจยุคนี้อย่างน้อยมันก็เซฟค่าอาหารจานเดียวได้ครับผม
0: ครับ
1: ก็ฝากข้อมูลตรงเกือบๆหลักสี่นะคุณพัช
0: ได้ครับมีอะไรเพิ่มเติมกันนะทั้งวันนะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณโจขอบคุณนะครับคือพ่อค้าแม่ค้านี่เขาก็คึกคักนะครับเขายอดขายเพิ่มขึ้นนะฮะยอดขายเพิ่มขึ้นมีการตุนวัตถุดิบมีการตุนสินค้ากันเพิ่มขึ้นนะครับก็ลูกค้าก็เรียกได้ว่าเบากระเป๋าลงนะครับสบายกระเป๋าขึ้นนะฮะแม่ผมนี่เพิ่งไปใช้ไป2ครั้งเองนะวันแรกที่วันนั้นที่ลอยฝั่งใช้ไปครั้งหนึ่งคือไปที่ไหนไม่ค่อยเจอร้านที่เขาใช้อ่ะเลยครับเออคือต้องไปตามร้านทั่วไปนี่นะคือถ้าเป็นตลาดนัดที่คุณโจบอกนี่แทบทุกร้านเลยนะเออแล้วก็ตามร้านอาหารตามสั่งหรืออะไรแบบนี้เขาก็จะมีใช่ไหมร้านข้าวแกงหรืออะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้าร่วมโครงการกันหมดนะก็เรียกได้ว่าแต่ก็ได้ยินคนที่เขากำลังสับสนกันในเรื่องของต้องจ่ายเท่าไหร่60-40นะครับแหมบางคนบอกว่าคนละครึ่งคิดง่ายกว่าแต่เอาจริงๆคือข้อดีก็คือรัฐบาลก็อุดหนุนถึง 60% นะแต่ถ้าเป็นคนละครึ่งนี่เขาอุดหนุนแค่50เองนะฮะเขาคิดแบบนี้ก็ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวอัปเดตหน่อยสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินดูเหมือนใช้การได้แล้วนะครับด้านขาออกเนี่ยนะฮะดูเหมือนใช้การได้แล้วนะครับเหมือนกับเจ้าหน้าที่เขาเร่งระบายรถนะแต่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเคลื่อนย้ายหมดหรือยังแต่อัปเดตเรื่องของสภาพการจราจรเนี่ยตอนนี้ใช้การได้แล้วนะครับนะไม่ติดแล้วนะไม่มีตกค้างด้วยนะฮะเนี่ยก็เดินทางกันได้แล้วนะครับณเวลานี้เดี๋ยวจะต้องติดตามเพิ่มเติมว่ามีการเคลื่อนย้ายหรือยังเพราะว่ารถชนกันถึง4คันนะครับแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับก็ถือว่าคลี่คลายเร็วนะแต่ว่าเหตุในเกิดตั้งแต่ช่วง5ที่ผ่านมานะครับก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆเหมือนกันนะใช่ชั่วโมงกว่าๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่งข่าวให้ได้ทราบนะครับใครที่ฟังจอสร้อยอยู่ตอนนี้ด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาออกเดินทางได้แล้วนะครับเดินทางได้แล้วคุณฟังใครที่ผ่านเพิ่มเติมได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยรถทั้ง4คันยังอยู่ที่เกิดเหตุไหมเพราะว่าที่เราได้เพิ่มเติมจากทางผู้หมู่ธนวุฒิเนี่ยนะฮะงานจราจรสพสนปักคลองสานที่บอกว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเปิดช่องทางด้านขวาได้แล้วก็วิ่งได้ช่องทางซ้ายด้วยเพิ่มเติมเป็น2ช่องทางก็เร่งระบายรถให้นะตอนนี้เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับกลับมาคล่องตัวแล้วนะตรงนี้ก็ให้ได้ทราบเป็นข้อมูลนะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุที่ถนนนิตโยเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้นะที่เราเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันขาออกนะครับบริเวณแยกหนองหานใกล้กับโกลบอลเฮาส์อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมนะนะครับว่าตอนนี้เหตุนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีคนเจ็บถึงผมเห็นบอกเป็น10รายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวน่าจะได้เพิ่มเติมส่วนช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณจินดาก่อนคุณจินดาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ครับ
0: คุณจินดามีรถจอดเสียที่ไหนครับ
2: ทางโค้งที่มาจากแยกลาดพร้าวราชดานะครับมาผ่านศาลอาญาแล้วเจอโค้งที่กำลังก่อนที่จะลงในอุโมงค์รัชโยธินประมาณ800เมตรครับมีรถเหมือนออฟโรดนะครับที่เป็นรถล้อใหญ่ๆอ่ะครับเป็นพิกอัพอ่ะครับ
0: ครับจอดเสียอยู่ช่องทางไหน
2: จอดเสียอันยางล้อหน้าขวาของรถนะฮะเหมือนพับเลย
0: โอ้ครับอยู่ช่องทางไหนครับ
2: อะไรนะครับ
0: อยู่ช่องทางไหนครับ
2: ช่องทางขวาสุดติดขอบเลยครับผม
0: ขวาสุดก่อนลงอุโมงค์ราชโยธินประมาณ800เมตรนะ
2: 800เมตรครับ
0: เป็นช่วงโค้ง
2: เขากรวยมาเอามากั้นไว้2ตัวครับแล้วแต่ที่นี่ว่าตัวของคนขับน่าจะออกมายืนโทรศัพท์อยู่ครับ
0: เออ
2: ตัวทางโค้งมันเป็นอันตรายครับ
0: เป็นรถเหมือนรถ 4 wheel ใช่มั้ยครับ
2: ครับ 4 wheel ครับ 4 wheel เป็นล้อใหญ่ๆนะครับผม
0: ครับแล้วเห็นมีคนมั้ยครับ
2: มีคนขับเนี่ยน่าจะออกมาโทรศัพท์อยู่แต่ว่าเขาจะมีตัวกลวย2ตัวเนี่ยเอามาวางกันไว้2อันครับ
0: ด้านท้าย
2: รถมันวิ่งไกลๆมันอันตรายมากเลย
0: เขาวางกลวยไว้ด้านท้ายรถเขาใช่มั้ยฮะ
2: ด้านท้ายรถครับผมแล้วเขาก็ยืนอยู่ข้างๆกลวยอ่ะ
0: โอ้แล้วมันเป็นช่วงโค้งด้วยอ่ะครับใช่มั้ย
2: โค้งด้วยครับเมื่อกี้ผมก็เริ่มชะล
0: อ
2: เริ่มชะลอแล้วถึงจะเห็นครับว่าอ๋อเขาชะลอรถพอไปดูพอเลยหน้าไปนิดนึงเห็นล้อหน้าด้านขวาเขาอะรู้สึกมันจะหักเลยฮะต้องยกอย่างเดียวครับ
0: เขาเปิดไฟฉุกเฉินไว้ไหมครับ
2: มีครับมี
0: เปิดไว้นะ
2: ฉุกเฉินอยู่ครับไฟบักอยู
0: ่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงใช่ไหมครับ
2: ยังครับกำลังยืนโทรศัพท์อยู่ครับ
0: โอเคได้ครับรถติดไหมครับ
2: ไม่ยังไม่ติดนะเมื่อกี้ผมมามันยังโล่งอยู่ครับผมแล้วก็ผมขึ้นมาตรงหน้าแยกราชวิภานี่ก็มีรถเอาผ่าตู้เอาผ่านะฮะจอดอยู่ข้างบนนะผมไม่ทราบว่าเขาเป็นไร
0: อยู่เลนไหน
2: ตัวคนขับเดินลงออกมาแล
0: ้วอยู่เลนไหนครับ
2: อยู่เลนซ้ายครับ
0: เลนซ้ายนะ
2: เลนที่มันจะแยกลงไปวิภาวดีครับ
0: อ๋อที่จะวนลงไป
2: เลยเลนแยกมานิดนึงคร
0: ับ อ๋อเลยจุดที่จะวนลงไปวิภาวดีมาเล็กน้อย
2: ครับผม
0: อ๋อครับได้จอดอยู่ไม่เปิดไฟฉุกเฉินไว้ไหมครับตรงนี
2: ้ตอนลงมายังไม่เปิดครับผมไม่ทราบว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่จอดข้างหน้าคันไม่ทราบมีกรณีอะไรกันหร
0: ือ
2: เปล่า
0: อ๋ออ้าวได้เลยขอบคุณมากเลยครับคุณจินดาเดินทางปลอดภัยครับ
2: เยอะขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณครับคุณจินดานะก็แจ้ง2จุดนะครับก่อนถึงแยกรัชโยธินนะครับรัชดาในด้านขาออกก่อนถึงแยกรัชโยธินนะครับก่อนลงอุโมงค์เนี่ยประมาณ800เมตรมีรถ 4 wheel จอดเสียอยู่เลนขวาสุดนะครับเป็นทางโค้งระหว่างด้วยแล้วก็ด้านบนต่างระดับราชวิภาเลยจุดทางลงวิภาวดีมาเล็กน้อยนะครับมีรถเอาผาดกับรถมอเตอร์ไซค์ไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่านะเดี๋ยวติดตามกันนะครับฝากเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะกองทัพภาคที่2ออกกฎเหล็กห้ามกำลังพลเผยแพร่ข้อมูลและการปฏิบัติการทางทหารสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: องทัพภาคที่2เผยแพร่ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการให้ข่าวพ.ศ. 2530และแนวทางการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของกองทัพบกเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติภารกิจและรักษาความปลอดภัยของหน่วยมาตรการควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยห้ามกำลังพลทุกนายเป็นแหล่งข่าวให้บุคคลภายนอกงดให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเผยแพร่ภาพถ่ายเอกสารและรายละเอียดการปฏิบัติงานระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวการประสานกับภายนอกหากจำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานภายนอกให้แจ้งเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นงดแชร์ข้อความรูปภาพเหตุการณ์และข้อมูลปฏิบัติงานที่สำคัญส่วนการให้ข้อมูลข่าวสารกับสื่อมวลชนและบุคคลภายนอกให้เป็นความรับผิดชอบของทีมโฆษกหน่วยและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ตั้งฐานปฏิบัติการแนวทางวางกำลังและการปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญการรายงานเหตุการณ์หากยังพิสูจน์ทราบรายละเอียดไม่ชัดเจนให้รายงานขั้นต้นเฉพาะเวลาและลักษณะเหตุการณ์โดยให้ถูกต้องมากที่สุดทั้งนี้ให้ยึดถือระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางการพ.ศ. 2530และแนวทางการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของกองทัพบกอย่างเคร่งครัดและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: หงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอังกฤษประกาศแต่งตั้งอโดนีอิราโอล่าอดีตกุนซือชาวสเปนิชของบอร์นมัธเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ในถิ่นแอนฟิลด์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยสัญญา2ปีโดยกุนซือวัย43ปีที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตลอด3ฤดูกาลให้กับบอร์นมัธในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษขณะที่ผลงานชิ้นโบแดงในซีซั่นนี้พาทีมเดอะเชอร์รี่จบอันดับ6พร้อมกับคว้า10ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรทั้งนี้อิราโอล่าเตรียมเข้ารับงานใหม่ในฤดูกาลหน้าต่อจากอันเดอร์สล็อตผู้จัดการทีมชาวดัตซึ่งอำลาสโมสรดังแห่งทีมเมอร์ซีไซด์ไปก่อนหน้านี้ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวต 2-2 สโลวาเกียเสมอมอนเตเนโกร 2-2 รัสเซียชนะบูกินาฟาโซ 3-0 ฮังการีชนะฟินแลนด์ 2-1 เบลารุสชนะซีเรีย 4-1เบนนินเสมอไนเจอร์1-1แอฟริกากลางเสมอโตโก1-1แองโกลาเสมอมอริเตเนีย1-1และอาเซอร์ไบจานแพ้มอนตา0-2ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภท